สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อนึงที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรท

หรือไห้เหลิงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
1: อ๋อครับสวัสดีคร
2: ับอ้าวเต๋าม
1: าถึงนะคร
2: ับ เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
2: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
1: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคนหนึ่งที่หลงไหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอาเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อาเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะ
2: ครับต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: โอ้ย5เนาะ
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกุดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58
2: ร
1: เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
0: ส
1: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัด ตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่น ที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
3: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู้นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
3: นะครับไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
3: ตั้
2: ง
3: แต่
2: อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการสามเรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
3: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะครับได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
2: มีเจอใครเลย
3: พูดถึงเตรียมกันไว้เลยเพื่อเตรียมไว้เลย
1: น้องเต๋าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
3: ้
1: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมก็จะมาเดินดูวิวตอนกลางคืนนี้นะและคืนนี้นะครับต๋อมาพักที่โรงแรมหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองทหารที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุเกสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

น่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพรณกันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพรณกันนิทัศน์

0: สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: แม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะนะนะนะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: เบ
4: ย
2: ์โอ้ย
4: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
4: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
4: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
4: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โหเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
4: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
4: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
4: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
4: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็น
5: ห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
6: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
4: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อน

0: ข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
1: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
2: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
3: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
4: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งทิศ
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆทราบไปแล้วนะคะว่าดินนั้นมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันและแต่ละประเภทนั้นเหมาะสมสำหรับพืชชนิดใดบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าสีของดินนั้นจะบอกเราอะไรได้อีกบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะในสถานที่ต่างๆเราจะพบว่าดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไปสีของดินเป็นสมบัติของดินที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเช่นสีของดินซึ่งมีทั้งสีดำสีน้ำตาลสีแดงหรือสีเหลืองเป็นต้นหรือลักษณะของเนื้อดินที่มีความหยาบละเอียดแข็งนุ่มแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดินสภาพแวดล้อมของการเกิดดินกระบวนการเกิดดินหรือวัสดุอื่นๆที่อยู่ในดินเราสามารถจำแนกสีของดินได้ดังนี้สีดำสีน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำแสดงว่าดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินมากมักมีความอุดมสมบูรณ์สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแร่ที่มีสีเข้มเช่นหินภูเขาไฟพวกบะซอลถ้าเป็นดินในที่ลุ่มต่ำหน้าดินจะมีสีคล้ำและดินชั้นล่างก็จะมีสีเทาเนื่องจากสภาพอับอากาศจะต้องเตรียมการระบายน้ำดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนมักเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการระบายน้ำดีเนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดเป็นหินแร่สีจางซึ่งมีธาตุอาหารน้อยถ้าดินมีเนื้อเป็นดินทรายจะทำงานง่ายเพราะเป็นดินเบาแต่ต้องระวังเรื่องการซึมลึกของน้ำชลประทานและการช้าละลายธาตุอาหารพืชจนเลยเขตรากพืชดินสีเหลืองหรือสีแดงเป็นดินที่มีอัตราการผุพังสลายตัวสูงเนื่องจากมีพวกออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมมาเกิดในบริเวณที่สูงตามเนินเขาหรือที่ราบไหล่เขาดินเหล่านี้มีการระบายน้ำดีถึงดีมากถ้าดินมีการระบายน้ำในหน้าตัดดินดีอยู่เสมอส่วนใหญ่จะมีสีแดงแต่ถ้าการระบายน้ำของดินไม่ดีดินจะมีสีเหลืองดินสีเทาปนน้ำเงินแสดงว่าดินบริเวณนั้นอยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังเป็นเวลานานเช่นดินนาในพื้นที่ลุ่มหรือดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้สารประกอบของเหล็กอยู่ในรูปที่มีสีเทาดินสีประหรือดินที่มีหลายสีผสมกันเป็นดินที่อยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังสลับกับแห้งโดยทั่วไปมักปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนวัสดุพื้นสีเทาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบของเหล็กที่จะแสดงสีเทาเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังหรือขาดออกซิเจนนั่นเองและเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ให้สีแดงเมื่ออยู่ในสภาวะดินแห้งหรือมีออกซิเจนมากเรามักจะพบในดินนาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำพอสมควรซึ่งน้ำระบายจากหน้าตัดจนแห้งได้ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยว
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil component S O I L C O M P O N E N T soil component แปลว่าองค์ประกอบดิน light soilLIGHT SOIL light soil แปลว่าดินเบา deep percolation DEEP PERCOLATION deep percolation แปลว่าการซึมลึกสีของดินจะทำให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินว่ามีอินทรีย์วัตถุที่ปะปนและย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าดินมีสีจางก็แปลว่ามีฮิวมัสน้อยและอุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัญหาของดินค่ะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดขุดขุดขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งเขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: อย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมด

0: ใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
0: อะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
2: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
3: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
1: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาไอ้ฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
1: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
1: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคุณจะเจอหรอก
1: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
1: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมันสยามกรรมาจนอันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทหมดแบบนี
1: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยพ่อผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
0: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่

0: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
1: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
2: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
1: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
3: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
2: สุดยอดเลยครับ
4: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
5: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
6: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
2: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
7: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
2: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
5: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
2: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
7: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
8: ถึงแล้ว
2: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
5: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
2: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
8: ครับ
7: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระเบียบแผนต่อไปครับ
5: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
6: น่าสงสารเขาเนาะ
2: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหา

0: คอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
1: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
1: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
1: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
1: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้
1: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
3: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
5: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม5 4 3 2 1 Action
3: สวัสดีค่ะ
4: หนูดีคะที่โรงเรียนหนูดีมีเพื่อนเยอะไหมคะ
2: ก็เยอะนะคะว่าแต่พอใส่ถามทำไมล่ะคะ
4: แล้วเคยสงสัยไหมคะว่าเพราะอะไรถึงมีเพื่อนเยอะ
2: ไม่เคยนะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะว่าทำตามคำสอนพ่อจะทำให้เรามีเพื่อนเยอะไปชมกันเลยค่ะ

0: ป็นเพื่อนที่ดีครับแบบว่ามีการบ้านนะเขาก็ส่งมาให้อะไรประมาณนี้ครับเวลาผมป่วยครับเขาก็จะส่งลงไลน์กลุ่มมาให้ผมครับ
1: หนูนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะเวลาหนูต้องการความช่วยเหลืออะไรเพื่อนหนูนี่เขาก็จะให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะก็เวลาที่หนูไม่มาเขาก็จะช่วยตามงานให้ค่ะ
2: ก็เป็นคนที่นิสัยดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนตอนที่ทำการบ้านด้วยค่ะก็เช่นพวกช่วยงานช่วยทำงานคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

หลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทางด้านเกษตรต่างๆและเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแหล่งความรู้พระองค์จึงทรงทุ่มเทเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะการทดลองเกี่ยวกับการผลิตข้าวอย่างครบวงจรภายในบริเวณพระตำหนักจิรดาและโหฏฐานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำแปลงนาในบริเวณสวนจิตรดาและนำพันธุ์ข้าวต่างๆมาปลูกทดลองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จากนาข้าวทดลองจะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากโรงสีข้าวตัวอย่างแกลบยังถูกนำมาอัดผ่านกระบอกเหล็กที่ได้รับความร้อนออกมาเป็นแห้งเมื่อนำไปเผาจะได้ถ่านแกลบอัดแท่งใช้เป็นเชื้อเพลิงช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกๆคนปรับคำสอนพ่อเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สิ่งที่พ่อได้ทำไว้ค่ะก็เอาไปประยุกต์ใช้ให้พัฒนาช่วยประเทศชาติแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
1: ก็จะตั้งใจเรียนเหมือนกันค่ะแล้วก็จะพยายามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอยู่ในสังคมที่ดีตอบแทนท่านค่ะ
2: เราก็จะทำความดีตอบแทนพระองค์ท่านไปตลอดนะครับแต่ส่วนตัวแล้วก็ว่าสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ครับ

0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่า
1: สังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ36ปีของสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพมหานครในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2538
2: เพื่อนๆคะการเป็นเด็กดีตามคำพ่อสอนด้วยการมีน้ำใจและรู้จักพ่อทำให้เรามีเพื่อนที่จริงใจค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำตามนะคะ
2: วันนี้เราสองคนขอฝากให้เพื่อนๆทำดีตามคำพ่อสอนกันด้วยนะคะ
3: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
4: ยังทำดีตามพ่อสอน

0: ับอีกทีนะครับ
1: จากอาจารย์ปริญญาไม่รู้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น.

0: 30นาทีถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0: สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์นะคะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงค่ะซึ่งสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงได้ค่ะและสำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำกับตำแหน่งของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงน้ำขึ้นน้ำลงนะคะก็ต้องมีภาพมาให้ดูนะคะประกอบภาพนี้นะคะนักเรียนลองดูซิว่าครูน่าจะถ่ายจากที่ไหนคะครูถ่ายทะเลใช่ไหมคะจากทะเลเนาะแล้วนักเรียนดูภาพนี้แล้วจำไว้ให้ดีนะดูภาพนี้ถัดไปค่ะนักเรียนคิดว่าครูถ่ายจากที่เดิมไหมคะ
1: ที
0: ่
1: เด
0: ิ
1: ม
0: เอ๊ยังไงไหนลองเอาภาพมาเปรียบเทียบกันดูสิภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองถ่ายจากที่เดิมเราอาจจะสังเกตจากสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในภาพเนาะว่ามันอยู่ที่เดิมแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะนักเรียนลองดูภาพนี้ไว้ก่อนนะคะครูกวางมีคำถามค่ะว่าจากภาพระดับน้ำทะเลมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรขอคนตอบหนึ่งคนค่ะจากห้องต้นทางลองมาดูทักษะการสังเกตของเพื่อนต้นทางกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะตอบได้ไหมคะยกมือค่ะหนึ่งคนค่ะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่หนึ่งนะคะเรามาฟังคำตอบของคิวกันค่ะ
2: แตกต่างกันครับภาพแรกจะมีน้ำครับภาพที่สองจะน้ำน้อยลงกว่าเดิมครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้คิวหน่อยค่ะนะคะจากที่คิวตอบคิวสังเกตที่ระดับน้ำนะคะว่าภาพแรกมีน้ำเยอะนะคะมีน้ำทะเลที่เยอะส่วนภาพที่สองนะคะก็มีน้ำที่ลดน้อยลงไปนะคะถามต่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพเนี่ยนะคะนักเรียนเรียกว่าอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนตอบได้ไหมว่ามันเรียกว่าอะไรคะมันเรียกว่าปรากฏการณ์อะไรคะน้ำขึ้นน้ำลงแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยนะคะมันก็ต้องเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ค่ะนะจากใบงานที่1ค่ะเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงเป็นอย่างไรนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะตอนนี้นะคะเอกสารนี้น่าจะอยู่ในมือของนักเรียนแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะผ่านกิจกรรมในวันนี้ค่ะซึ่งก่อนเริ่มทำกิจกรรมครูมีคำถามง่ายๆ3ข้อนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนมีใบงานอยู่ในมือแล้วนะคะคำถาม3ข้อนี้นะคะคำถามแรกครูถามว่าเส้นประแต่ละเส้นแทนอะไรที่ครูย้ำว่าเราจะต้องมีใบงานนี้อยู่ในมือเพราะอะไรเพราะว่าในขั้นตอนการทำกิจกรรมมันจะมีเส้นประที่แต่ละเส้นว่ามันแทนอะไรอยู่นักเรียนจะต้องตอบได้นะคะคำถามข้อที่2คือเส้นประที่2แทนความสูงของระดับน้ำบนโลกกี่เมตรและข้อสุดท้ายคือนักเรียนต้องวิเคราะห์อะไรบ้างคำถามมี3ข้อนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาเพื่อนๆต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะศึกษาตัวใบงานที่ครูได้ให้ไว้นะคะแล้วตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเริ่มทำกิจกรรมค่ะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะศึกษาตัวใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูคำถามแรกที่ครูได้ให้ไว้ก็คือเส้นประแต่ละเส้นแทนอะไรตัวแทนห้องต้นทางลองตอบให้ครูฟังในความคิดของเราตามความเข้าใจของเราเส้นประแต่ละเส้นแทนอะไรคะใครจะตอบยกมือเลยค่ะเส้นประแต่ละเส้นแทนอะไรมันจะมีเส้นที่เป็นลักษณะเหมือนวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเส้นแนวตั้งเอาเส้นวงกลมก่อนก็ได้ค่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่4ยก2คนเลยใครก็ได้ตอบ1คนค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เส้นประวงกลมจะแทนระดับน้ำบนโลกค่ะและเส้นตรงจะแทนเวลา
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะนะคะเส้นประแต่ละเส้นนะคะแทนอะไรเหมือนที่เพื่อนของเราบอกนะคะเส้นประแต่ละเส้นนะคะนักเรียนมันก็จะแทนนะคะถ้าเป็นเส้นที่เป็นลักษณะวงกลมจะแทนความสูงของระดับน้ำบนโลกแต่ถ้าเป็นเส้นประที่แนวตั้งจะแทนเวลานะคะดีมากเลยนะคะให้คำตอบเพิ่มเติมได้ด้วยเหมือนที่เราเห็นในแผนภาพนี้นะคะเส้นประที่เป็นวงกลมนะคะเส้นแรกจะแทนความสูงของระดับน้ำทะเลนะคะ1เมตรนะคะ1เมตรส่วนเส้นแนวตั้งที่เพื่อนของเราพูดถึงก็คือเส้นนี้จะแทนเวลาเหมือนถ้ายกตัวอย่างเอาเส้นง่ายๆเอาเป็นเส้นตอนเที่ยงละกันเที่ยงนะคะเที่ยงถัดจากเที่ยงเส้นถัดไปก็เป็นเวลาเที่ยงคือ12นาฬิกาถัดจาก12นาฬิกาก็เป็น13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาไปเรื่อยๆนะคะเส้นแนวตั้งคือเวลาส่วนเส้นแนวนอนคือระดับความสูงของระดับน้ำนะคะความสูงของระดับน้ำเส้นแรกเนี่ยนะคะคือระดับน้ำสูงจากโลกเนี่ยผิวโลกเนี่ย1เมตรเอาละต่อไปคำถามข้อที่2ถามต่อเนื่องเลยคือแล้วเส้นประเส้นของล่ะแทนความสูงของระดับน้ำบนโลกกี่เมตรใครจะตอบยกมือเลยค่ะยกพัดยกแล้วนะจากกลุ่มที่4เหมือนเดิมยกแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในความเข้าใจของเพื่อนเราเส้นประเส้นที่2แทนความสูงของระดับน้ำบนโลกกี่เมตรเชิญค่ะ
2: 2เมตรครับ
0: 2เมตรถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะมาดูกันนะคะเส้นประเส้นที่2นะคะก็จะแทนความสูงของระดับน้ำบนโลกเนี่ย2เมตรนั่นเองนะคะแล้วถ้าเป็นเส้นที่3ล่ะคะนักเรียนก็กี่เมตรคะ3เมตรนักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะเอาละต่อไปนี่คือภาพของเรานะคะนี่คือ1เมตรถ้าเส้นที่2ก็คือเส้นตรงนี้ก็จะเป็น2เมตรถ้าเกิดว่าเป็น2เมตรครึ่งก็จะต้องเป็นจุดระหว่างเส้น2เมตรกับเส้น3เมตรแบบนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจนะคะเราจะต้องนำความเข้าใจนี้ไปใช้ในกิจกรรมที่เราจะทำกันนะนักเรียนตรวจสอบความเข้าใจแบบนี้นักเรียนลองดูนะคะในวันขึ้น15ค่ำมันจะมีเวลามาให้เรานะคะคือตี5 10นาทีหรือ5นาฬิกา10นาที5นาฬิกา10นาทีความสูงระดับน้ำอยู่ที่ 0.77 เมตรหน้าที่ของเราในวันนี้นะคะเราจะต้องจุดว่าในเวลา5นาฬิกา10นาทีความสูงของระดับน้ำอยู่ตรงจุดไหนเราจุดได้ไหมคะถ้าเกิดว่าครูขอตัวแทนห้องต้นทาง1คนมาจุดให้ครูเนี่ยได้ไหมคะลองดูไหมคะใครจะมาจุดให้ครูดีคะขอยกมือเลยค่ะเป็นตัวแทนก่อนเอาอาสาสมัครก่อนเอาค่ะต้นข้าวมาจุดแรกให้ครูนะคะ5นาฬิกา10นาทีความสูงของระดับน้ำ 0.77 เมตรจะต้องอยู่ตรงไหนคะประมาณนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ต้นข้าวหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าอันนี้คือ6โมงใช่ไหมคะ6โมงต่อจาก6โมงตรงนี้ก่อน6โมงก็คือตี5ถ้าเป็นตี5 10นาทีก็อาจจะเหลื่อมออกมานิดนึงนะคะแล้วเป็นช่วง 0.77 เมตรก็คือถึงเส้น1เมตรไหม ไม่ถึงเพื่อนก็จุดไว้ประมาณนี้ต่อไปเวลาต่อไประดับน้ำในเวลา 11:27 นความสูงของระดับน้ำจะอยู่ตรงไหนคะนักเรียน 3.04 เมตรมีใครสามารถที่จะมาบอกตำแหน่งนี้ให้ครูได้ไหมคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่3ออตันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนของเราจะจุดตรงไหนมาดูกันค่ะ11:27 3.04 เมตรนะคะประมาณตรงนี้โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราอีกครั้งตอนนี้เราได้2ตำแหน่งแล้วต่อไป2ตำแหน่งนี้ถูกไหมถูกต้องนะคะนี่คือเที่ยงอันนี้คือ11โอเคถูกต้องต่อไปตำแหน่งที่3คือ17:45ความสูงของระดับน้ำอยู่ที่ 0.60 เมตรอยู่ตรงไหนคะห้องต้นทางคนไหนที่จะมาเขียนให้ครูดีจุดนี้จุดที่3ใครดีคะ17:45ใครดีอาสาสมัครยกมือได้เลยค่ะตรงไหนคะตรงไหนคะยกมือแล้วนะคะโอเคยกแล้วจากกลุ่มที่4นะคะวันนี้มาดูกันว่าโอเคจะจุดตรงไหนมาค่ะ17:15 0.60 โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะหรือยังคิดว่าสูงไปอยู่หรือโอเคละพอใจละพอใจแล้วปรบมือดังๆให้กับโอกี้ค่ะดีมากนะคะนักเรียนเอาละถูกต้องเลยต่อไปเวลา 23:50 ความสูงระดับน้ำ 2.78 เมตรใครดีคะน็อตมาแล้วน็อตยกมือน็อตกับออโต้ใครก็ได้ค่ะโอเคน็อตก็ได้ไม่เป็นไรนักเรียนลองวาดดูสิคะจุดสิคะว่าจะอยู่ตรงไหน2เมตร2เกือบ3เยี่ยมมากปรบมือให้หัวหน้าห้องของเราหน่อยนะคะทีนี้นะคะนักเรียนในกิจกรรมนี้นักเรียนก็ต้องทำเหมือนกันแต่อันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูแค่1วันแต่นักเรียนต้องทำกี่วันคะ4วันหลังจากที่นักเรียนทำการจุดลงไปแล้วหน้าที่ของนักเรียนต่อไปคือนักเรียนจะต้องลากนะคะเส้นเชื่อมของจุดทั้ง4เส้นในลักษณะนี้เราวาดแบบนี้นะคะในวันขึ้น15ค่ำนักเรียนอาจจะใช้ปากกาสีแดงนะคะในการระบุข้อมูลพอเป็นวันถัดไปขึ้น8ค่ำหรือว่าวันแรม15ค่ำแรม8ค่ำนักเรียนก็ใช้ปากกาสีอื่นแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็จะเห็นแนวโน้มลักษณะนะคะที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ต่อเนื่องกันนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะน่าจะเกิดความเข้าใจนะคะว่าเราต้องทำกิจกรรมอย่างไรแล้วนะคะเราลองคิดซิว่าเมื่อเราศึกษาตัวขั้นตอนการทำกิจกรรมแล้วเนี่ยนักเรียนต้องวิเคราะห์อะไรบ้างสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์นะคะก็คือเราจะต้องวิเคราะห์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของดวงจันทร์กับระดับน้ำบนโลกอย่างที่เราเรียนเรื่องข้างขึ้นข้างแรมไปแล้วเราทราบว่าถ้าเป็นขึ้น15ค่ำดวงจันทร์จะอยู่ตรงไหนถูกต้องไหมขึ้น15ค่ำดวงจันทร์อยู่ตรงไหนแรม8ค่ำดวงจันทร์อยู่ตรงไหนแรม15ค่ำดวงจันทร์อยู่ตรงไหนแล้วเราลองสังเกตซิว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของดวงจันทร์กับระดับน้ำบนโลกยังไงนะคะเอาละอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ซึ่งแน่นอนว่าพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำเสนอผลการทำกิจกรรมเพื่อไปสู่ข้อสรุปของกิจกรรมในวันนี้กันเอาละตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
0: เอาละค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะครูอยากจะรู้แล้วว่าผลการทำกิจกรรมนะคะของนักเรียนห้องต้นทางจะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็น่าจะอยากฟังเหมือนกันเรามาดูตัวแทนห้องต้นทางดีกว่าว่าจะเป็นใครยกมือเลยค่ะยกมือแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าเพื่อนจะได้ผลการสังเกตเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือให้เก่งหน่อยค่ะ
1: ครับสำหรับผลการสังเกตนะครับในวันแรม15ค่ำและขึ้น15ค่ำนะครับจะเป็นวันที่มีบริเวณที่มีน้ำขึ้นสูงมากๆนะครับถึง2ครั้งแล้วก็จะมีบริเวณที่น้ำลงต่ำ2ครั้งเช่นกันครับแต่ในวันแรม8ค่ำและขึ้น8ค่ำนะครับจะเป็นวันที่มีระดับน้ำขึ้นและน้ำลงก็จะเกิด2ครั้งเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของระดับน้ำจะไม่แตกต่างกันมากเหมือนที่เกิดในวันแรม15ค่ำและขึ้น15ค่ำครับ
0: เยี่ยมมากขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเก่งด้วยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของน้ำทั้ง4วันนะคะเชื่อมโยงกับตำแหน่งของดวงจันทร์นะคะแล้วก็จะเห็นถึงความแตกต่างเมื่อดวงจันทร์เนี่ยมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปนะคะในวันขึ้น15ค่ำแรม8ค่ำแรม15ค่ำแล้วก็ขึ้น8ค่ำค่ะนักเรียนเอาละคำถามท้ายกิจกรรมนะคะเมื่อกี้เพื่อนอาจจะนำเสนอได้อธิบายเพิ่มเติมมาบ้างแล้วเรามาดูพร้อมกันดีกว่าว่าในแต่ละวันระดับน้ำขึ้นสูงและลงต่ำวันละ

ี่ครั้งคะนักเรียนวันละกี่ครั้งคะขึ้นสูงวันละ2ครั้งและลงต่ำวันละ2ครั้งเราสังเกตจากลักษณะของภาพที่เราได้นะคะจากการที่เราจุดลงไปในกราฟหรือในแผนภาพนะคะเราจะเห็นว่าในแต่ละวันระดับน้ำจะขึ้นสูง2ครั้งและลงต่ำ2ครั้งค่ะแล้วใน4วันนี้นะคะวันใดบ้างที่ระดับน้ำสูงสุดและระดับน้ำต่ำสุดแตกต่างกันมากวันใดบ้างคะอันที่แตกต่างกันมากขึ้น15ค่ำกับแรม15ค่ำนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะเราจะเห็นว่าระดับน้ำจะแตกต่างกันมากค่ะถ้าเราสังเกตรูปร่างที่เกิดจากการต่อจุดเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำนักเรียนสังเกตดูว่าในวันขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำนะคะนักเรียนจะเห็นว่ารูปร่างนะคะจะมีลักษณะที่รีมากนะคะจะมีจุดที่มีระดับน้ำเนี่ยขึ้นสูงสุดนะคะระดับน้ำเนี่ยขึ้นสูงสุดแล้วก็ระดับน้ำที่ต่ำสุดพอเราเชื่อมนะคะจุดทั้งหมดแล้วจะเห็นว่ารูปร่างจะรีมากกลับกันมันจะแตกต่างจากในวันแรม8ค่ำและวันขึ้น8ค่ำมันจะมีลักษณะรูปร่างที่รีน้อยกว่าจริงไหมคะนักเรียนเหมือนผลการทำกิจกรรมของนักเรียนเลยถูกต้องไหมเรามาสังเกตไปด้วยกันนะคะนักเรียนสังเกตไปด้วยกันแล้วพยานหลักฐานใดล่ะที่สนับสนุนแนวคิดว่าตำแหน่งของดวงจันทร์สัมพันธ์กับระดับน้ำบนโลกนักเรียนลองสังเกตว่ามีพยานหลักฐานอะไรไหมที่สนับสนุนแนวคิดว่าตำแหน่งของดวงจันทร์สัมพันธ์กับระดับน้ำบนโลกให้เรานะคะลองสังเกตนะคะตำแหน่งของดวงจันทร์และตำแหน่งของดวงอาทิตย์มาดูไปพร้อมกันนะคะนักเรียนเอาละในครูขอแค่4ตำแหน่งดวงจันทร์ในตำแหน่ง1 2 3และ4ซึ่งก็จะแทนวันแรม15ค่ำขึ้น8ค่ำตำแหน่งที่3ก็จะเป็นขึ้น15ค่ำตำแหน่งที่4ก็จะเป็นอะไรคะนักเรียนแรม8ค่ำเอาล่ะครูใส่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนลองสังเกตประจักษ์พยานอะไรที่บอกเราว่าตำแหน่งของดวงจันทร์สัมพันธ์กับระดับน้ำบนโลกถ้าเกิดว่าเป็นขึ้น15ค่ำกับแรม15ค่ำระดับน้ำจะเป็นยังไงคะขึ้นสูงสุดกับลงต่ำสุดจะแตกต่างกันมากใช่ไหมดวงจันทร์โลกอยู่ในตำแหน่งไหนคะดวงจันทร์กับโลกเนี่ยอยู่ในลักษณะที่อยู่ในทิศแนวเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขึ้น8ค่ำกับแรม8ค่ำดวงจันทร์กับโลกเป็นยังไงกันคะและดวงอาทิตย์เป็นยังไงกันคะตั้งฉากกันสังเกตอะไรไหมนี่ถ้าเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราได้เรียนเกี่ยวกับแรงดึงดูดระหว่างมวลเราจะได้เห็นความสัมพันธ์นะคะของตำแหน่งของดวงจันทร์โลกแล้วก็ดวงอาทิตย์และระดับน้ำบนโลกค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษานะคะผ่านใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.bltv.ac.th ค่ะตอนนี้เอกสารน่าจะอยู่ในมือของนักเรียนแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาตัวใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาตัวใบความรู้นะคะเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงแล้วเดี๋ยวเรามาลองตอบคำถามนะคะไปพร้อมกันนะว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะสำหรับคำถามข้อแรกปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากอะไรคะนักเรียนเกิดจากอะไรคะนักเรียนขอตัวแทนตอบ1คนอย่างรวดเร็วใครดีคะปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากอะไรอ้าวเดี๋ยวให้ต้นข้าวตอบแล้วกันเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากต้นข้าวกันค่ะ
1: เกิดจากผลของแรงไทดอนค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ต้นข้าวด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนะคะนักเรียนมันก็คือเกิดจากแรงไทดอลนั่นเองนะคะซึ่งคำถามข้อถัดไปก็คื

0: แรงไทเดาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรคะนักเรียนอ้าวยกมือแล้วจากกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวมาฟังคำตอบของเฟียกันค่ะ
1: เป็นแรงที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงและแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์ค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เฟียด้วยค่ะแรงไทเดานะคะนักเรียนมันเนี่ยนะคะก็จะเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโลกนะคะกับดวงจันทร์นะคะเพิ่มเติมจากที่เฟียตอบก็คือหรือดวงอาทิตย์ด้วยนะคะเอาละต่อไปเพราะเหตุใดดวงอาทิตย์จึงมีผลกับระดับน้ำกับระดับน้ำบนผิวโลกเนี่ยมากกว่าดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วเราลองเชื่อมโยงซิว่าวันน้ำเกิดและวันน้ำตายคืออะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่นักเรียนเราเรียนเกี่ยวกับน้ำเกิดและน้ำตายไปแล้วนะคะในชั่วโมงก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับทะเลแหวกใช่ไหมเกี่ยวกับโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วพอมาเรียนเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงในวันนี้เราทราบหรือยังว่าน้ำเกิดและวันน้ำตายคืออะไรเกิดขึ้นเมื่อใดใครตอบได้บ้างคะยกมือแล้วค่ะจากกลุ่มที่3วันน้ำเกิดและวันน้ำตายคืออะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่มาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
1: ค่ะวันน้ำเกิดนะคะเป็นวันขึ้น15ค่ำและแรม15ค่ำค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำที่สุดแตกต่างกันมากค่ะจึงเป็นวันน้ำเกิดค่ะส่วนวันน้ำตายก็จะเป็นวันขึ้น8ค่ำและวันแรม8ค่ำค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดไม่แตกต่างกันจึงทำให้ระดับน้ำจะสูงขึ้นน้อยกว่าปกติค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เฟียด้วยค่ะอันนี้นะคะก็คือวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายนะคะนักเรียนวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายเอามาดูวันน้ำเกิดก่อนมันคือวันที่แรงไทเดานะคะจากดวงอาทิตย์เสริมแรงใช้คำว่าเสริมแรงกับดวงจันทร์ทำให้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดเนี่ยแตกต่างกันมากอันนี้คือวันน้ำเกิดถูกต้องเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราดูในแผนภาพนี้นะคะวันใดคือวันน้ำเกิดนะคะก็คือวันที่แรงมันเสริมกันเป็นวันขึ้น15ค่ำกับแรม15ค่ำถูกต้องไหมคะมันจะเป็นวันที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันมากถ้านักเรียนเห็นลูกศรนะคะเส้นสีฟ้าก็จะแทนแรงไทเดานจากดวงอาทิตย์เส้นสีเหลืองคือจากดวงจันทร์จะเห็นว่ามันไปในแนวทางเดียวกันเสริมแรงกันระดับน้ำก็เลยขึ้นสูงสุดค่ะแล้วก็ลงต่ำสุดแตกต่างกันมากนั่นเองค่ะอันนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าระดับน้ำจะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้คือจะขึ้น2ครั้งแล้วก็ลง2ครั้งนั่นเองเอาละนะคะส่วนวันน้ำตายคือวันที่แรงไทเดานจากดวงอาทิตย์และจากดวงจันทร์ไม่เสริมกันทำให้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดไม่แตกต่างกันมากนะคะวันที่เป็นวันน้ำตายก็จะตรงกับวันขึ้น8ค่ำนะคะแล้วก็แรม8ค่ำนั่นเองจะเห็นว่าแรงไทเดานจากดวงจันทร์และแรงไทเดานจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่เสริมกันนะนักเรียนมันมีลักษณะตั้งฉากกันแบบนี้นะคะมันเป็นวันน้ำตายค่ะระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงสูงสุดจะไม่ต่างกันมากดังนั้นนะคะเราจึงสามารถสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะได้ว่าปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงคือปรากฏการณ์ที่ระดับน้ำบนผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาในรอบวันค่ะเกิดจากผลของแรงไทเดานของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีต่อโลกเนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกขนาดที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะนำความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนนะคะมาวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวทะเลค่ะให้สนุกและปลอดภัยโดยเอกสารที่จะต้องใช้นะคะก็คือใบงานที่1ค่ะเรื่องวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวทะเลให้สนุกและปลอดภัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้ครูกวางก็ขอฝากเนื้อหาไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: ปี3วันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างที่ฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อมที ่มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่างน
1: ั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจะก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: is to play sports number two. Time to play sports number two. Last time we have been talking, we talked about a sport and some grammar. And I hope you can remember that. But today, let's see the objective first. So let's see what you learned last time first. So last time we have talked about two situations we call narrative tenses. Narrative tenses, who can remember? I believe the student back home can remember what we learned last time. So we talk about narrative tenses. When we have more than one tense in a sentence. Last time we talked about two situations happen at the same time. When two situations happened at the same time in the past, what tense we use? What tenses we use? Ring a bell. Go three, huh? Okay.
1: Past simple กับ past continuous ครับ.
0: Past simple and past continuous. Two situations happen. It's almost correct นะครับผมเกือบแล้วอีกนิดเดียวนะครับ Thank you group 3นะครับผมเราเรียนไป2แบบใช่ไหมครับมี two situation ให้เหมือน group 2ครับ group 2ให้ group 2 2เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในอดีตนะครับผม
2: past continuation เคยกับ past continuation ค
0: ่ะ one more time past
2: past continuation
0: continuous
2: continuous
0: and
2: past continuous ค่ะ
0: past continuous with past continuousIs the correct answer giving hand to group number two, 2 points. นะครับผม So when two situations happen at the same time, we use past continuous subject was were verb ing and past continuous the same thing นะครับ the same thing. We can use while, when, by the time, at the same time, at the center of the sentence to link the sentence. For example.Past con, the first one, the first situation is blue. The second situation is pink. And in the past, it's happened at the same time in the past, like this, blue and pink. Like this, I was playing badminton while my friends was swimming. Why I was playing badminton? ในขณะที่ฉันเป็นไงเล่นอะไรอยู่ครับ badminton เพื่อนฉันก็กำลังทำอะไรอยู่ว่ายน้ำถ้าสองเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้ในอดีตเราจะใช้ con คู่กับ past con เลยนะครับผม past con คืออะไร was were verb ing was were verb ing นะครับได้ต่อไป next one situation was in progress นะครับ and one situation took place or interrupted one situation was ongoing and one situation happened for example I wasEating some I was eating breakfast in the morning, and then my teacher called me when I was eating. So when two situations happen, what tenses we use? Ring a bell. Okay, go three again. Go three again.
1: Past continuous กับ past simple.
0: Past continuous and past simple. The correct answer giving hand to group number 3, 2 points. Huh, home. So.When we have past continuous, blue, subject was were verb ing, and we have why, when, by the time, and we have past simple. What is the structures of past simple? Subject and verb, verb one, verb two, or verb three. Past simple, past verb two. So this is the timeline: past, present, and future. When past continuous was ongoing.ในขณะที่เรากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ในอดีตก็มีเหตุการณ์ past simple เกิดขึ้นมาสีส้มระหว่างทางนั้นนะครับเช่น I was exercising in the house when the bell rang แปลว่าอะไรครับสีฟ้าเป็นเทนส์ไหนครับสีฟ้า past คอนกำลังเกิดอยู่เลยกำลังออกกำลังกายอยู่ในบ้านก็เกิดเหตุการณ์สีส้มเข้ามาแทรกคือกระดิ่งก็ดังขึ้นเสียงอะไรบางอย่างก็ดังขึ้นมาเราจะใช้ past คอนและ pastSimple คู่กันแบบนี้ในกรณีที่ past con เกิดอยู่และ past sim เกิดแทรกทีนี้ในภาษาอังกฤษจะบางครั้งจะไม่เหมือนภาษาไทยคือจะไม่ได้มีคำว่าก่อนหลังมาบอกเราการที่เราจะอ่านประโยคแล้วเราเข้าใจได้ว่าเหตุไหนเกิดก่อนเกิดหลังเราจะใช้ tense เป็นตัวบอกเพราะบางประโยคจะไม่มีคำว่า before after เหมือนประโยคนี้ถ้าเราไม่เคยเรียนเรื่องนี้เลยเราจะไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ไหนเกิดอยู่เหตุการณ์ไหนเกิดตามมาเพราะไม่มีคำว่า before after เลยดังนั้นการรู้จัก tense ในภาษาอังกฤษจะช่วยเราได้มากนะครับถ้า

0: ห็นพาสคอนกำลังเกิดแบบนี้แล้วเกิดพาสซิมตามานะครับบางทีเขาจะเขียนพาสซิมไว้ด้านหน้าได้เหมือนกันเช่น when the bell the bell rang when I was exercising ก็คือกระดิ่งดังขึ้นในตอนที่ฉันออกกำลังกายก็ได้เหมือนกันสลับหน้าหลังได้ดูที่เทนโอเคเนาะโอเค everybody shark everybody shark shark
1: shark
0: So, the objective of today's lesson, you will be able to identify the types of sport along with evidence from reading's passage. The types of sports, the types of sports. So, everybody, can you read this sentence together? One, two, go. While I was watching the football match, my friends called me. Can you tell me which...situations was ongoing in the past between watching the football match or my or his friends call him. Which one was ongoing in the past? Ring a bell. Okay, go fly, go fly.
2: Why I was watching the football match. เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน past ค่ะ
0: ครับกำลังเกิดอยู่ใช่ไหมโอเค thank you very much group 3 oh group 5 sorry 2 points นะครับผมแสดงว่าประโยคนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ครับในอดีตเขากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: กำลังดูฟุตบอลแล้วเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็โทรมาขนาดเขาดูฟุตบอลรู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนโทรมาที่หลังจากเขาดูฟุตบอลเพราะว่าเทนอะไรบอกไว้อยู่ตรงนี้ call เติม ed ช่อง2คือเทน past simple นะครับและสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ was watching เป็นเทน past continuous เก่งมากนะครับผม alright everybody now it's time what is the sport what is the sportSo, I will have some specifics or particular sport for you. Every group will get a different sport. And then you have to find more information about that sport. And you have to guess what the sport is. Okay? So, in this worksheet, number 13, what is the sport? So, I want you to read the given situations and find out the sport. The person plays. Okay? You can use internet to find more information.And you can help in your groups to guess what the sport is. นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่13นะครับแล้วก็บทอ่านนะครับให้แต่ละกลุ่มหรือแจกเป็นคู่เป็นคนแล้วแต่คุณครูปลายทางได้เลยนะครับถ้าคิดว่ายากเกินไปให้เป็นกลุ่มได้นะครับผมคุณครูจะมีสถานการณ์ให้นะครับมีสถานการณ์ให้5สถานการณ์นะครับแต่ละสถานการณ์เนี่ยจะเป็นบุคคลคนหนึ่งเขากำลังเล่นกีฬาอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งกีฬาก็จะมีทั้งยากบ้างง่ายบ้างบางอันเรารู้จักบางอันเราไม่รู้จักแต่ครูอยากให้เราใช้สมรรถนะในของเด็กยุคเรานะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีนะครับก็คือ I want you to use internet to find more information about that sport เราลองเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราลองหาว่ากีฬานั้นคืออะไรแต่ในการเก็บข้อมูลของเรานั้นเราจะต้องมีการจดบันทึกด้วยนะครับ so look at this one evidence narrative sentence and sport นะครับ for example everybody can you read this one Lina was diving into the pools when the whistle blew so diving what is diving you learned last time diving กีฬาอะไรครับ divingกระโดดน้ำเขากำลังเล่นกีฬาอะไรกระโดดน้ำ when the whistle คือปี๊ดปี๊ดนกหวีด blue แปลว่าอะไร blown เป่าก็แสดงว่าในขณะที่เขากำลังกระโดดน้ำอยู่ก็มีเสียงอะไรขึ้นนกหวีดขึ้น she kicked hard and moved through the water like a fish นะครับเขาก็ kick ก็คือเตะเท้านะครับแล้วก็ว่ายน้ำ her arms cut the surface with precisionAnd her breathing stays steady, which is stroke. นะครับมีการ steady ก็คือการรักษาความเร็วที่คงที่แล้วก็ is stroke. Stroke ก็คือการกวาดแขนแบบนี้นะครับผมอะไรที่มีการจัมป์มีการกระโดดลงน้ำแล้วก็มีการว่า stroke ด้วยกีฬาอะไรคิดว่าเรามาดู evidence. Evidence คืออะไรคุณครูมีให้ Diving into the pool แปลว่ากระโดดลงน้ำนะครับ Move through the water.เคลื่อนไหวภายในน้ำแสดงว่าสิ่งนี้ evident แปลว่าอะไร evident แปลว่าอะไรคุณครูบอกว่ามีไหวมีกระโดดแล้วก็มีเคลื่อนไหวมันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้คาดเดาได้ว่ากีฬานั้นคืออะไรมันคือหลักฐานนั่นเอง เราอ่านตรงนี้เราเห็นตรงไหนบ้างนะครับผมครูก็จะเขียนลงไปใน evidence อะไรที่ทำให้เรารู้ว่าเป็นกีฬาอะไรเราเขียนลงไปใน evidence ต่อมา narrative sentence เรียนไปแล้วนะครับก็คือเทนคู่กันที่ใช้ว่าเหตุการณ์ไหนกำลังเกิดเหตุการณ์ไหนเกิดอยู่เกิดแทรกในเรื่องนี้อะไรเป็น narrative sentence ring a bell ครับ group 3ครับโอเคลองหา narrative sentence นี้ครับประโยคไหนนะที่มี2เทนส์อยู่ด้วยกันตรงไหนนะประโยคไหนนะ
1: ประโยคแรกครับ
0: โอเค can you read it for your friends
1: Lina was diving into the pool when the whistle blew
0: โอเค so this is pastcon with pastcon or pastcon with passim
1: past continuous passim ครับกับ passim
0: with passim แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกันหรือเหตุการณ์หนึ่งเกิดอยู่แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรก
1: เหตุการณ์หนึ่งเกิดอยู่ครับแล้วก็เหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกครับ
0: Give a big hand to group number 3 2 point นะฮะผมคุณครูก็จะเขียนลงไปในนี้นะครับ Lina was diving into the pools when the whistle blew นะครับเหตุการณ์หนึ่งเกิดอยู่อีกครั้งเหตุการณ์หนึ่งเกิดตามเสร็จแล้วเราในกลุ่มก็ช่วยกันเดาว่ากีฬานี้คืออะไรกีฬานี้คือกีฬาอะไรนะครับ Swimming แค่นี้เองนะครับคุณครูมีให้ทั้งหมด5กีฬานะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นแต่ละกลุ่มจะได้กีฬาที่แตกต่างกันแต่ละกลุ่มนะครับตัวแทนออกมารับเลยนะครับโอเคครับคุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผมโอเคกรุ๊ป1กรุ๊ป2นะครับนักเรียนต้นทางคุณครูปริ้นมาให้3แผ่นนะครับแบ่งกันอ่านนะครับผมในกลุ่มเดียวกันนะกรุ๊ป3กรุ๊ป4 and กรุ๊ป5โอเคโอเคโอเค so now everybody I give you sometimes I give you some time around 5 minutes นะครับเดี๋ยวกูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับผม

0: All right, everybody, have you finished the first sport?
1: Yes.
0: So now, for the second sport, นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกเรื่องที่สองให้กับนักเรียนได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางนะครับ I will make you move to another group นะครับ by group 1, you go to group 2, group 2, go to group 3, group 3, go to group 4, and group 4, go to group 5, and group 5, go to group 1, okay? So everybody stand up and move นะครับเราทิ้งเรื่องไว้ที่โต๊ะนะครับเอาแต่กระดาษที่เราเขียนลงไปนะครับทิ้งเรื่องไว้ที่โต๊ะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะมานะครับผมโอเค stand up okay, and move to the next group hurry up hurry up ใครได้กีฬาอะไรแล้วไม่ต้องบอกเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับไม่ต้องบอกเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับผมโอเค so if you ready you can start นะครับนักเรียนปลายทางสามารถเริ่มทำข้อที่2ได้เลยนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนะครับผม

Alright, everybody, I think it's time นะครับ so we're gonna give you the third story นะครับเดี๋ยวเราจะให้เรื่องราวที่3นะครับกับนักเรียนนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้เรื่องราวที่3กับนักเรียนปลายทางได้เลยส่วน the student here on science นะครับ it's time for the third story the third sport I want you all to stand up and then move anti clockwise นะครับผมโอเคไปที่กลุ่มต่อไปนะครับผมจดข้อมูลที่สำคัญไว้นะครับจดข้อมูลที่สำคัญไว้นะครับผม

0: All right, everybody. I believe you have finished it. Have you finished?
1: Yeah.
0: เรียนไปทางเสร็จหรือยังครับผมถ้ายังไม่เสร็จนะครับเราเขียนข้อมูลสำคัญไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเดาทีหลังว่ากีฬานี้น่าจะเป็นกีฬาอะไรนะครับ All right, everybody. It's time to move to another story or another sports. นะครับครูปลายทางแจกเรื่องที่4ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ Everybody stand up and move. นะครับ

All right, everybody. Now it's time to change and move to the last story. นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ Everybody, the student on site, you can move to the last story, the last sport. Okay. คุณครูปลายทางสามารถแจกเรื่องที่5ให้กับนักเรียนได้เลยครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับ move ได้เลยครับผม Stand up and let's go.

All right, everybody, have you finished? Students, on-site and off-site, have you done? If you finished, okay. So I want you all to get back to your own groups and then discuss and find the answer what the sports are. นะครับเดี๋ยวเราให้กับกลุ่มตัวเองแล้วก็ summarize อีกรอบหนึ่งนะครับลองเช็คดูกับเพื่อนในกลุ่มว่าเราได้กีฬาทั้ง5อย่างเหมือนกันหรือเปล่านักเรียนปลายทางสามารถตรวจเช็คคำตอบของตัวเองได้อีกรอบเลยนะครับ Everybody stand up นะโอเค and move back to your group. Get back to your seat.

0: All right, everybody shout. Everybody shout. Everybody clap. Clap. All right, everybody, let's see. Hint story number one. เรื่องราวที่หนึ่ง. Who play this sport? Who is the player of this sport? Hint one. Group one. Hint one. ใครเล่นกีฬานี้ครับ เขาชื่ออะไร เขาชื่ออะไร Mike. นะครับ So, the evidence of hint story number one. I have running back and forth, trying to return every ball.Hit a powerful shot and the ball flew over the net. So, what about narrative sentence? I want group one to read your narrative sentence. Okay, group one. Okay, take the microphone, please. นะครับผม. Narrative sentence. Did you have the answer? Who has it? If any group has the narrative sentence, you can ring a bell. If you want to answer narrative sentence of hint story number one. Yeah.Any group can ring a bell and get the point. Okay, group five.
1: The narrative sentence is, while he was practicing his serve, his coach was watching him closely and giving him tips.
0: Okay. So, do you get pass con with pass con or pass con with pass sim?
1: Pass con and pass con.
0: Okay, giving hand to group number five, 2 points. ส่วนประโยคที่คุณได้นะครับ while he was practicing his serves,His coach was watching him นะครับสองเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะครับเราเดาซิว่ากีฬานี้คือกีฬาอะไร Group 1 What's the sport you get Group 1 What's the sport you get Football Group 2 What's the sport you get For hint sorry number 1 Volleyball Football Volleyball Group 3 Volleyball Volleyball running back and forthวิ่งไปมาด้วยโอเคนะครับ Group 4นะครับผม Tennis and Volleyball So we have trying to return every ball hits a powerful shot hits a powerful shot and the ball flew over the net นะครับผม And what I have is Tennis นะครับ Group 4 get 1 point นะครับ Group 4 you get 1 point นะครับ Group 4นะครับ 1 pointAnd it is tennis, นะครับ tennis, tennis, นะครับผม okay. What about hint story number two? Hint story number two, the evidence I have at the track. Track คืออะไรมีใครรู้ไหม track? Track ก็คือลู่วิ่งนะครับลู่วิ่ง Pass several runner, วิ่งผ่านนักวิ่งหลายคน Cross the finish line, เข้าเส้นชัยด้วย Narrative sentence คุณครูมี While she was warming up, she saw her friends and family.พาสคอนคู่กับพาสซิมแบบนี้แสดงว่าเหตุการณ์ไหนเกิดอยู่ครับเขากำลังทำอะไรอยู่วอร์มมิ่งอัพอบอุ่นร่างกายอยู่ she saw her friend ก็มองไปเห็นใครเพื่อนระหว่างนั้นนะครับผม hints ที่สอง hints story number two what is the sport group one group one running group two marathon running running running race okay you can

0: say running or marathon the same นะครับผมมาราธอนก็ได้ running ก็ได้นะครับใครถูกให้1คะแนนครับทุกกลุ่มให้1คะแนนโอเค and it is running นะครับ running or marathon นะครับได้เหมือนกันนะครับ hint story number 3 from Alex so hint story number 3 I have being outside อันนี้ยากนะครับอันนี้ยากเลยนะครับ special field มีสนามเฉพาะที่ไม่เหมือนสนามอื่น carrying a heavy sticks with curved end มีไม้ที่ปลายโค้ง wearing gloves and helmets ใส่ถุงมือและหมวกกันน็อก lost of running passing the balls วิ่งเยอะมากแล้วก็มีการส่งลูกให้กับเพื่อนนะครับผมลูกบอลนะครับลูกบอลให้กับเพื่อน narrative sentence the games were getting pretty rough but Alex loved the excitement and teamwork นะครับผมใครได้เช็คเลยนะครับผมกีฬานี้คือกีฬาอะไรกรุ๊ปวันผิดถูกไม่เป็นไรครับกรุ๊ปวันได้เบสบอลกรุ๊ป2เบสบอลกรุ๊ป3ฮอกกี้ฮอกกี้แอนด์กรุ๊ปฮอกกี้ the same thing นะครับผมใกล้เคียงมากนะครับแต่ว่าฮอกกี้เนี่ยไอตัวที่เขาใช้เนี่ยแผ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเพกนะครับเขาจะไม่ใช่ไม่เรียกว่าบอลส่วนบอลนี้กีฬานี้นะครับเป็นกีฬาที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเขาเรียกว่าเลอครอสนะครับเลอครอสนะครับผมซึ่งเขาจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้ซึ่งดังมากๆนะครับในฝั่งอังกฤษนะครับนี่นะครับใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นก็จะหาเจอได้ครับเพราะว่ากีฬานี้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในไม้ของเขาจะไม่เหมือนใครนะครับเลอครอสเน้นที่พยางค์2ว่าเลอครอสนะครับเลอครอสนะครับผมเลอครอส and the last one oh no hint story number 4 we have evidenceat the beach อันนี้ง่ายเหมือนกันนะครับมีที่ใช้หาด tricks and jumps นะครับมีการกระโดดนะครับมีการจัมป์ narrative sentence she was going to the beach especially when it was windy นะกีฬาอะไรครับกรุ๊ปวันนักเรียนไปทางเช็คตามไปด้วยนะครับกรุ๊ปวันใคร serving ใคร serving ใคร serving ใคร servingKite surfing นะครับ so kite surfing or this one we call kite surfing or kite boarding นะครับ kite boarding นะครับ so you get one point นะครับ kite boarding นะครับ this one is kite boarding นะครับ who used to play who play it ใครเคยเล่นแล้ว kite boarding ว้าวคิวเคยเล่นแล้วนักเรียนไปทางใครมีใครเล่น kite boarding แล้วนะครับผมลองแชร์นะครับผมโอเคตัวร่มใหญ่ๆเราเรียกว่า kite นะครับผมโอเค and the last one story number 5 evidenceRunning across the grassy field สนามหญ้านะครับ does a defender race towards the end cross the line นะครับ Daniel was running across the grassy fields when the ball suddenly flew toward him ในระหว่างที่เขากำลังวิ่งอยู่ลูกบอลก็ผ่านหน้าเขาไปเลยนะครับผมกีฬาอะไรครับกรุ๊ป1ยังคิดไม่ออกนะครับกรุ๊ป2 American football American football American football and group 5 American football it isAmerican football นะครับนี่ American football จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ American football ซึ่งฝั่งอังกฤษจะมีกีฬารักบี้ที่ลูกบอลคล้ายๆกันแต่กติกาไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้เขาจะมีการต่อสู้กันกับฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับผมโอเค so everybody let's review when do we use narrative tenses when do we use narrative tenses we use past con with past con inFor what kind of situation? Two situations happen at the same time, and we use past con with past simple when past con was in progress or was ongoing, and past sim happen interrupted. นะครับ past con เกิดอยู่ past sim เกิดแทรกแต่ถ้าเกิดพร้อมกัน past con ทั้งสองโอเคเนาะ So next time we will continue our lessons on the topic.Time to play sport number 3 and the teacher back home you can download worksheet number 14 situation survey from www.dltv.ac.th everybody clap you miss it นะครับ you miss it นะ all right everybody shock everybody shock shock everybody clap okay so we're gonna leaveThe class with this quote for Mary Lou Retton นะครับ American Olympic gold medalist in gymnastics นะครับอดีตนักกีฬารางวัลเหรียญทองโอลิมปิกในกีฬาจิมนาสติกนะครับเขาบอกว่า A trophy carries dust, memory lasts forever. สำหรับคนที่เป็นนักกีฬาหรือกำลังจะแข่งกีฬานักเรียนปลายทางไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีโรงเรียนกีฬาชุมชนกีฬาจังหวัดกีฬาระดับชาติใดๆก็ตามนะครับจงจำไว้เสมอว่าเขาบอกว่า a trophy carries dust แปลว่าอะไรครับ trophy คืออะไรถ้วยรางวัลเนี่ยทิ้งไว้มันก็ carry dust มันก็มีแต่ฝุ่นมาเกาะแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดก็คือความทรงจำที่มีต่อกีฬานั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วจะได้ถ้วยหรือไม่ได้ถ้วยไม่สำคัญเท่ากับเรารักและมีความสุขในการเล่นกีฬานั้นไหมนะครับ So today everybody I hope you have a good time with the days and have a good time with the sport that you play นะครับ Let's enjoy the sport any sport that you likeOkay, student back home, I'm happy to see you all today. And student here on site, see you again next time. Thank you very much.
1: Let's thank the teacher.
2: Thank you, teacher.
3: Goodbye.

0: ู้ชมเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชัยเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ
1: ไป
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงก่อให้เกิดบ้านวิชัยเยนขึ้น
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านวิชัยเยนแล้วนะคะแล้วก็นักโบราณคดีที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพี่แจนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจนค่ะคำถามแรกนะคะพี่แจงอยากจะให้พี่แจงได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะ
3: บ้านวิชัยเยนแห่งนี้นะครับชื่อตามทางการก็คือบ้านหลวงรับราชทูต
0: ค่ะ
3: แล้วก็ตามชื่อของมันเลยก็คือว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรับราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
0: ค่ะ
3: นะฮะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยส์เลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซึ่งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยก็เลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงราชทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูต
0: จริงๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก 2-3 ปีเท่านั้นเองถูกไหมคะ
3: ถูกแล้วครับก็คือตั้งแต่ที่คณะทูตคณะแรกเข้ามาในปีพ.ศ. 2228นะครับจนถึงประมาณปีพ.ศ. 2231รับคณะทูต2คณะก็คือคณะของอเล็กซองนะครับเชอร์รูเดชมองเนี่ยครับแล้วก็คณะของเดอลาลูแบร
0: ์
3: นะกัสเบเล่นะฮะ2คณะ
0: ค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลย
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงมีที่มาของชื่อบ้านว่าบ้านวิชัยเยนค่ะ
3: เนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยพระสมเด็จพระลายเนี่ยทรงโปรดให้ของค่อนนะฮะคอนสติตินของค่อนหรือเจ้าพญาวิชัยเยนเนี่ยมารับรองคณะทูตนะแต่ทั้งคณะทูตเนี่ยกลับออกไปก็ยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่เจ้าชายเยนก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี
0: ้
3: นะฮะตลอดจนถึงปลายราชการถ
0: ึ
3: งพระลายเลยครับ
0: ก
3: ็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพญาวิชัยเยนก็เลยเรียกว่าบ้านวิชัยเยนเป็นภาษาลำลอง
0: ค่ะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าๆแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะ
3: นอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมาก
0: ะ
3: นะไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวง
0: ะ
3: นะฮะพวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วย
0: ค่ะ
3: เพราะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิทยาการทางด้านตะวันตกเหนือมานำเสนอเสนอท่าลายมีการสาธิตการยิงปืนใหญ
0: ่
3: นะฮะได้ทรงให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทุรภาคือพระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านวันตกเนี่ยมาใช้งานวัดวิชัยเยนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยยุคอยุธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยคำพูดของพี่แจนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมคะ
3: มารยาทชาวพ
2: ุ
3: ทธ
2: เราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับมารยาทของชาวพุทธกันนั่นเองนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะยังคงเรียนกันอยู่ในเรื่องของมารยาทชาวพุทธแต่จะเป็นในเรื่องของมารยาทชาวพุทธ2 3 4และ5นั่นเองนะคะก็จะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการรวบมาให้อยู่ใน50นาทีนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาทำอะไรกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะวันนี้นักเรียนทุกคนเรามาดูกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำการบอกขั้นตอนการจัดงานพิธีบุญให้กับคุณครูได้นั่นเองนะคะนักเรียนต้องสามารถบอกกับคุณครูได้ว่าขั้นตอนในการจัดงานพิธีบุญทำอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะถัดมานักเรียนจะต้องทำอะไรได้อีกบ้างนะคะวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องใช้กระบวนการกลุ่มในการเตรียมจัดงานพิธีบุญนั่นเองค่ะแสดงว่าจากจุดประสงค์การเรียนรู้เราจะต้องทำอะไรกันจัดพิธีบุญใช่ไหมคะเราจะต้องมีการพิธีบุญขึ้นมานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่3นะคะก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญของศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธนั่นเองค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้กันนั้นนะคะคุณครูอยากจะทบทวนบทเรียนกันสักเล็กน้อยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับอะไรไปบ้างเรียนอะไรไปบ้างคะพิธีกรรมทางศาสนาจะมีพิธีกรรมแบบใดบ้างคะมีงานมงคลงานมงคลมีลักษณะเป็นอย่างไรงานมงคลเป็นอย่างไรไหนลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยงานมงคลมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเพื่อนบอกว่างานมงคลคืองานที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมคะเพื่อนคนอื่นๆล่ะคะคิดว่างานมงคลมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรงานมงคลเคยร่วมงานมงคลกันไหมงานมงคลน่ะที่เราไปร่วมกันน่ะมันมีลักษณะเป็นยังไงคะทุกคนเศร้าหรือว่ามีความสุข
1: มีความส
2: ุ
1: ข
2: มีความสุขใช่ไหมคะทุกคนมีความสุขกับงานที่ได้ร่วมณตอนนั้นใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าลักษณะของงานมงคลเนี่ยเป็นอย่างไรในใครอยากจะตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนเราเรียนกันไปแล้วตอบได้เลยตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะคะไม่มีผิดนักเรียนหนูตอบได้เลยค่ะคืออะไรงานมงคลคืออะไรนักเรียนปลายทางระหว่างนี้นะคะก็สอบถามแล้วก็ถามกับเพื่อนๆในกลุ่มว่างานมงคลคืออะไรทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะนักเรียนแล้วก็บอกคำตอบนี้ให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าลักษณะของงานมงคลมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรมีเพื่อนยกมือแล้วเชิญค่ะ
4: เป็นพิธีที่มีความเป็นสิริมงคลครับเพื่อทำให้เจริญรุ่งเรืองเช่นงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็งานบวชครับ
2: เพื่อนบอกว่างานมงคลก็คืองานที่เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับผู้จัดงานใช่ไหมคะเช่นงานแต่งงานอะไรอีก
3: งานบ
2: วชงานอะไรอีกคะ
3: ขึ
2: ้นบ้านใหม่แล้วมีอะไรอีกไหมงานอะไรอีกทำบุญตักบาตรทำบุญวันเกิดได้ไหมคะค่ะถูกต้องนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแสดงว่ายังจำได้กันอยู่นั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องนะคะงานบุญงานมงคลนะคะก็คืองานที่เป็นลักษณะงานบุญนั่นเองค่ะนักเรียนก็คืองานที่มีพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับผู้จัดงานนั่นเองค่ะนักเรียนก็ยกตัวอย่างเช่นจะเป็นงานทำบุญนะคะงานเฉลิมฉลองนะคะก็เช่นงานแต่งงานบวชที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองค่ะพิธีก็จะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนที่ได้ร่วม งานหรือจัดงานนั้นมีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีวิตนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาคืองานอะไรต่อมารูปแบบที่สองที่เราได้เรียนไปแล้วงานอัวมงคลมีลักษณะเป็นอย่างไรคะใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคนอื่นบ้างเชิญค่ะ
5: งานที่จัดขึ้นเพื่ อไว้อะไรให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วครับ
2: เพื่อนบอกว่างานที่จัดขึ้นเพื่อไว้อะไรหรือไว้ทุกข์ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับอะไรงานศพใช่ไหมคะงานศพงานที่เป็นเกี่ยวกับความโศกเศร้านั่นเองใช่ไหมคะงานอัวมงคลถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนงานอัวมงคลนั้นส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นงานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตายนั่นเองค่ะจัดขึ้นเพื่อแสดงความเสียใจไว้อาลัยหรือว่าส่งดวงวิญญาณให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อของศาสนานั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือลักษณะของงานทั้งสองงานเลยก็คืองานมงคลแล้วก็งานอัวมงคลนั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถตอบคุณครูได้ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาในวันนี้ในเมื่อจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราได้บอกเอาไว้ว่านักเรียนต้องสามารถทำการจัดพิธีบุญได้ใช่ไหมคะแล้วเราจะจัดพิธีบุญได้นั้นเราต้องทราบขั้นตอนของการจัดพิธีบุญก่อนถูกไหมใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราไปเข้าร่วมพิธีบุญเนี่ยนักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีการทำบุญไหมเคยเข้าไหมคะเคยเข้าร่วมกันทุกคนเลยในที่นี้ใครไม่เคยเข้าร่วมการจัดพิธีบุญเช่นงานทำบุญตักบาตรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยมีไหมคะ

ไม่เคยไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเมื่อนักเรียนเคยเข้าร่วมกันทุกคนแล้วนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในขั้นตอนต่างๆที่เขาได้ปฏิบัติเขาทำอะไรกันบ้างในนั้นทำอะไรเป็นอันดับแรกก่อนทำอะไรเพื่อนบอกว่ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีพระให้พรเพื่อนบอกว่ามีพระให้พรต่อมาก็ทำอะไรต่อคะมีการถวายสังฆทานฟังเทศฟังธรรมนักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้โจทย์สำหรับนักเรียนห้องต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะไปร่วมกันสืบค้นหาขั้นตอนการจัดพิธีบุญว่ามีอะไรบ้างนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนต้องสามารถบอกคุณครูได้ว่าขั้นตอนในการจัดพิธีบุญมีอะไรบ้างโดยคุณครูอนุญาตให้นักเรียนทำการสืบค้นในโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่ในการค้นหาขั้นตอนการจัดพิธีบุญนั่นเองนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการสืบค้นแล้วนะคะเป็นอย่างไรได้ขั้นตอนอะไรกันบ้างสมมุติสถานการณ์ว่าเราเป็นเจ้าภาพการจัดงานบุญขึ้นมาสักหนึ่งงานอ่ะเราจะต้องทำอะไรเป็นลำดับแรกนักเรียนกำหนดวันและเวลาในการจัดพิธีใช่ไหมคะต่อมาลำดับที่สองต้องทำอะไรอีกจัดเตรียมสถานที่ใช่ไหมคะว่าจะต้องจัดอะไรไว้ตรงส่วนใดบ้างใช่ไหมคะถัดมาทำอะไรอะไรนะคะนิมนต์พระสงฆ์ใช่ไหมคะกี่รูปเราจะจัดงานบุญใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็มีความหมายสำหรับการที่จะเชิญที่จะนิมนต์ท่านมาถูกไหมคะอ่ะ5รูปกี่รูปได้อีก7รูปและกี่รูปคะ
1: 9
0: รูปนะคะอ่ะถัดมาหลังจากที่เรานิมนต์พระสงฆ์มาแล้วเราทำอะไรอีกอ่ะเราจัดเตรียมสถานที่แล้วเราทำการนิมนต์พระสงฆ์ทำอะไรอีกคะจัดเตรียมของใช้ในพิธีมีอะไรอีกคะจัดเตรียมของใช้เช่นภัตตาหารในการถวายพระสงฆ์ใช่ไหมคะเครื่องไทยธรรมใช่ไหมถูกต้องมีอะไรอีกคะต่อไปคราวนี้เราจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการจัดเตรียมถึงเวลางานจริงๆถึงเวลางานจริงๆแล้วอะไรเลยอันดับแรกคือเ

เชิญอะไรก่อนอ่านนิมนต์พระสงฆ์นั่งประจำจุดใช่ไหมคะที่เราทำการกำหนดเอาไว้แล้วก็เชิญแขกในงานทำอะไรนั่งประจำจุดเพื่อรับฟังพระสงฆ์ใช่ไหมคะอ่ะถัดมาทำอะไรอีกเริ่มลำดับพิธีคือประธานในพิธีก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยใช่ไหมคะแล้วก็ทำอะไรอีกก็พิธีสงฆ์ใช่ไหมคะอ่ะอะไรต่อพระสงฆ์ให้พรเลยเหรออะไรต่ออะไรก่อนมันต้องมีอะไรก่อนเราเตรียมพัตตาหารไว้ทำอะไรถวายก่อนใช่ไหมคะแล้วทำอะไรต่อถวายพัตตาหารแล้วทำอะไรต่อคะกรวดน้ำกวดน้ำเสร็จพระต้องให้ศีลให้พรก่อนไหมพระให้ศีลให้พรก่อนแล้วเราถึงค่อยกวดน้ำแล้วก็อะไรต่อแล้วก็กราบลาพระสงฆ์ใช่ไหมคะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีถูกไหมเอ่ยถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะเอาล่ะเราก็จัดเตรียมขั้นตอนในการจัดพิธีบุญกันแล้วใช่ไหมคะเราก็ได้สืบค้นกันไปแล้วคร่าวๆเมื่อสักครู่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนถ้าสมมุติเราเป็นเจ้าภาพเลยในการจัดพิธีบุญลำดับแรกเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็เตรียมงานกันก่อนเราต้องมีการวางแผนเตรียมงานว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในงานนะคะลำดับแรกเลยคือการกำหนดวันและเวลาเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะคะนักเรียนก็นี่เป็นการวางแผนนะคะสมมุติว่าเราเป็นเจ้าภาพเนาะถัดมาก็คือมีการติดต่อแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ค่ะจำนวนตามที่เราต้องการจะมาให้มาทำในพิธีเลยเช่น5รูป7รูปหรือว่า9รูปนั่นเองค่ะแล้วก็แจ้งพระสงฆ์ตามวันและเวลาที่เราต้องการจะนิมนต์พระสงฆ์มานะคะนักเรียนถัดมาก็คือมีการจัดเตรียมสถานที่นะคะจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับพิธีบุญเช่นจัดโต๊ะหมู่บูชาอาสนะพระสงฆ์โต๊ะอาหารที่ใช้สำหรับการถวายภัตตาหารนั่นเองค่ะรวมถึงที่นั่งสำหรับแขกเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนในการวางแผนและการเตรียมงานก่อนนะคะนักเรียนถัดมาก็คือการเตรียมอุปกรณ์และของใช้เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ด้วยในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะเราก็ต้องจัดหาทุกอย่างเห็นไหมเราจะเริ่มตั้งแต่การกำหนดวันและเวลาก่อนเลยติดต่อนิมนต์พระสงฆ์จัดเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์ของใช้ไว้ด้วยนะคะสำหรับในงานเช่นเครื่องไทยธรรมเช่นผ้าไตรธูปเทียนดอกไม้นะคะแล้วก็น้ำดื่มรวมถึงสายสินแล้วก็พานสำหรับถวายในการสำหรับทำพิธีนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเตรียมนะคะนักเรียนถัดมาเราทำอะไรอีกถัดมาก็คือเตรียมการเตรียมภัตตาหารแล้วก็เครื่องไทยธรรมเอาไว้ด้วยนะคะนักเรียนมีการจัดเตรียมภัตตาหารจัดเตรียมอาหารคาวหวานเพื่อถวายกับพระสงฆ์และอาหารสำหรับผู้ร่วมพิธีด้วยนะคะนักเรียนแบ่งเป็นอาหารสำหรับพระแล้วก็สำหรับแขกเอาไว้นะคะนี่เจ้าภาพจะต้องมีการจัดเตรียมเอาไว้ก่อนนะคะนักเรียนถัดมาหลังจากที่เราจัดเตรียมภัตตาหารแล้วเราทำอะไรอีกนะคะก็เตรียมเครื่องไทยธรรมนะคะจัดเตรียมเครื่องไทยธรรมเตรียมของใช้สำหรับถวายพระเช่นผ้าไตรจีวรธูปเทียนข้าวสารและของใช้ที่จำเป็นนะคะตามธรรมเนียมนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาก็คือการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่อันนี้เป็นขั้นตอนในการเตรียมก่อนนะคะนักเรียนจัดเตรียมขั้นตอนแล้วก็สถานที่จัดโต๊ะหมู่บูชาเอาไว้นะคะจัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมสำหรับพระพุทธรูปเอาไว้ด้วยนะคะพร้อมกับธูปเทียนและดอกไม้สำหรับพิธีกรรมของเรานั่นเองอันนี้เป็นขั้นตอนในการจัดเตรียมเราต้องเตรียมอะไรบ้างทบทวนก่อนเร็วไปไหมเตรียมอะไรบ้างอันดับหนึ่งเตรียมสถานที่ทำอะไรเราต้องมีสถานที่อะไรในงานเราโต๊ะหมู่บูชาในโต๊ะหมู่บูชาต้องมีอะไรบ้างมีพระพุทธรูปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันเพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่ในการจัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยจะต้องเตรียมพระพุทธรูปเตรียมอะไรอีกเตรียมอะไรคะธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้นะคะสำหรับการจัดโต๊ะหมู่บูชาเอาไว้นั่นเองนะคะนักเรียน

ถัดมาการจะเตรียมและตกแต่งสถานที่ต่อมาก็คือจัดที่นั่งพระสงฆ์และแขกในสถานที่ที่เราจะต้องจำลองนี้เราจะต้องมีการเตรียมสถานที่นั่งให้สำหรับแขกแล้วก็ให้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ด้วยนะคะนักเรียนใครที่ได้รับหน้าที่ตรงนี้ไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะนักเรียนฟังก่อนต่อมาก็คือมีการพาดสายศีลจากโต๊ะหมู่บูชามายังจุดสำคัญในบริเวณพิธีนั่นเองนะคะนักเรียน

้เป็นวันจริงแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นการจัดเตรียมก่อนทันไหมทันนะเมื่อกี้เป็นการจัดเตรียมก่อนตอนนี้มาเริ่มต้นพิธีในการต้อนรับแขกแล้ววันนี้เราจะต้องจัดงานกันจริงๆแล้วนะคะก็อันดับแรกเลยก็คือต้อนรับแขกแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับแขกเห็นไหมพอเวลาเราไปงานบุญต่างๆจะมีเจ้าภาพมายืนต้อนรับใช่ไหมคะมายืนต้อนรับบอกว่าเชิญนั่งด้านนี้ก่อนเลยนะคะเราต้องมีการจัดเตรียมแบบนี้ให้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้กับแขกไว้สำหรับนั่งด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนแล้วก็ทำการบอกลำดับขั้นตอนกับแขกไว้ก็ได้นะคะในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพก็แจ้งลำดับไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะมีการเชิญแขกเนี่ยไปในการถวายเครื่องทายธรรมนะอะไรประมาณนี้นะคะก็กำหนดคนเอาไว้ก่อนก็ได้เช่นกันนะคะนักเรียนถัดมาก็คือหลังจากที่แขกมาในพิธีแล้วเราก็นิมนต์พระสงฆ์มาถูกไหมเมื่อสักครู่นี้ที่เราจัดเตรียมไว้เรานิมนต์พระสงฆ์มาใช่ไหมคะถัดมาเราก็คือพระสงฆ์มาถึงในบริเวณพิธีแล้วเราก็เชิญพระสงฆ์เข้าสู่บริเวณพิธีเมื่อพระสงฆ์มาถึงก็ให้เตรียมสถานที่แล้วก็เชิญพระนั่งในอาสนะที่ทำการจัดเตรียมเอาไว้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนพิธีการทำบุญแล้วอันนี้เป็นวันจริงๆนะคะนักเรียนถัดมาก็คือหลังจากนั้นก็เมื่อมีการทำพิธีสงฆ์หลังจากนั้นแล้วนะคะนักเรียนก็จะมีการถวายภัตตาหารนั่นเองค่ะการถวายภัตตาหารภัตตาหารคิดว่าคืออะไรภัตตาหารคืออะไรอาหารใช่ไหมคะเราต้องแสดงว่าการจัดเตรียมเนี่ยครูบอกว่าอันดับแรกเราต้องเตรียมภัตตาหารมาก่อนถูกไหมเราเตรียมมาแล้วเมื่อถึงวันจริงเราจะต้องถวายภัตตาหารและนักเรียนในบางสถานที่ในบางพิธีกรรมก็บางที่นะคะก็จะมีการตักบาตรก่อนนั่นเองถึงเรามาดูกันการตักบาตรก่อนอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าการตักบาตรเนี่ยหากมีบางพิธีอาจจะมีบางพิธีอาจจะไม่มีใช่ไหมคะในบางพิธีอาจจะเริ่มต้นด้วยการตักบาตรตอนเช้าก่อนหรือว่าทำบุญตักบาตรแบบทั่วไปก่อนไปเลยได้ไหมระหว่างที่พระสงฆ์กำลังฉันภัตตาหารอยู่แล้วลุกไปเลยได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องนั่งรอพระสงฆ์อย่างสงบนั่นเองค่ะระหว่างที่พระสงฆ์กำลังฉันภัตตาหารอยู่นะคะถัดมานะคะนักเรียนก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีเจริญพระพุทธมนต์คืออะไรทราบไหมคืออะไรทราบไหมเอ่ยพิธีเจริญพระพุทธมนต์คืออะไรไม่ทราบใช่ไหมคะครูอนุญาตให้ค้นหาเชิญค่ะ

ืออะไรคะเพื่อนบอกว่าคือการมอบสิ่งของจำเป็นให้กับใครให้กับพระภิกษุสงฆ์นั่นเองถูกต้องเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนก็หลังจากที่พระสงฆ์ได้เจริญพิธีได้พิธีเจริญพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ต่อมาก็คือการถวายเครื่องทายธรรมแล้วก็การกรวดน้ำนั่นเองการถวายเครื่องทายธรรมนะคะเจ้าภาพก็จะนำเครื่องทายธรรมมาถวายให้กับพระสงฆ์หลังจากที่ได้มีการสวดมนต์จบแล้วนั่นเองนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่ถวายเครื่องทายธรรมแล้วนะคะนักเรียนก็จะมีการสวดจะมีการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติของเราหรือผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะเป็นการรำลึกถึงผู้ที่ร่วงลับไปแล้วด้วยนั่นเองนะคะก็เหมือนกับเป็นการเราทำบุญมาแล้วเราก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเนี้ยให้กับญาติเราด้วยให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนก็นี่ก็คือขั้นตอนในการจัดพิธีบุญนะคะหลังจากนั้นเราก็หลังจากที่เรากรวดน้ำแล้วก็

0: จะมีการรับพรแล้วก็ประพรมน้ำมนต์นั่นเองค่ะประพรมน้ำมนต์พระพุทธมนต์นะคะพระสงฆ์ก็จะทำให้พรเรานะคะนักเรียนพระสงฆ์ก็จะสวดบทให้พรแก่เจ้าภาพและผู้ที่มาร่วมพิธีเป็นการส่งเสริมสิริมงคลให้ด้วยนั่นเองนะคะหลังจากที่พระสงฆ์ให้พรแล้วนะคะนักเรียนก็จะเป็นการพรมน้ำมนต์จะเป็นการพรมน้ำพระพุทธมนต์นั่นเองนะคะนักเรียนก็นี่ก็คือพระสงฆ์ก็จะมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เคยไหมเคยเห็นไหมคะในพิธีบุญนี่นะคะก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะค่ะหลังจากนั้นหลังจากที่มีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็จะเป็นลำดับต่อไปก็คือพิธีกราบลาพระสงฆ์แล้วก็จะเป็นการเสร็จสิ้นพิธีกรรมนั่นเองนะคะการกราบลาพระสงฆ์เจ้าภาพและแขกก็จะต้องกราบลาพระสงฆ์ก็จะมีการกล่าวบทสวดในการกราบลาพระสงฆ์นั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการเสร็จสิ้นพิธีหลังจากนั้นเจ้าภาพและแขกก็จะสามารถรับประทานอาหารได้ค่ะนักเรียนแล้วก็หลังจากที่รับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเก็บอุปกรณ์ต่างๆเก็บอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเป็นการเก็บกวาดแล้วก็ทำความสะอาดสถานที่นั่นเองค่ะก็จะเป็นการเก็บอุปกรณ์เช่นโต๊ะหมู่บูชาอาสนะสายศิลป์และสิ่งของที่ใช้ในพิธีอย่างเรียบร้อยนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราเก็บอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดบริเวณงานทำความสะอาดบริเวณที่จัดงานให้กลับมาเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นการจัดพิธีบุญนั่นเองอันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับขั้นตอนในการจัดพิธีบุญขึ้นมา1งานนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำการแบ่งหน้าที่กันด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันก่อนอื่นเลยวันนี้คุณครูมีกิจกรรมต่อไปนี้มาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันเป็นการทบทวนเราเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจำได้ไหมนะคะกิจกรรมต่อไปนี้คือเกมค่ะนักเรียนเกม yes or no game นั่นเองโดยกติกาทุกคนฟังนะคะพร้อมฟังหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะเอาละค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่กติกานะคะกติกาเลยคุณครูจะทำการอ่านคำถามจากสไลด์มีทั้งหมด5คำถามด้วยกันมี5ข้อนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหลังจากที่ฟังคำถามคุณครูไปแล้วกลุ่มใดกดกริ่งได้ก่อนได้ตอบก่อนมีสิทธิ์ได้ตอบก่อนแล้วกลุ่มที่ตอบได้จะได้รับคะแนน1คะแนนแต่ถ้าหากตอบผิดกลุ่มอื่นๆมีสิทธิ์ที่จะได้กดกระดิ่งแล้วก็ตอบคำถามนั่นเองจะเป็นการขโมยคะแนนของเราไปแล้วนะคะนักเรียนพร้อมไหมคำถามไม่ยากเป็นคำถามจากที่เราเรียนขั้นตอนกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เองพร้อมนะคะกติกาของเราเลยครูอ่านก่อนนักเรียนทำอะไรต่อถ้าตอบได้ทำอะไรกดกระดิ่งกดกระดิ่งแล้วให้หยิบไมค์ตอบทันทีถ้าตอบไม่ได้คุณครูจะให้สิทธิ์เพื่อนกลุ่มต่อไปทันทีนะคะพร้อมนะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันใครได้ครบ5ข้อจะได้รับคะแนนพิเศษจากคุณครูไปนะคะหรือได้มากที่สุดก็จะได้คะแนนพิเศษไปนั่นเองเราไปดูกันเลยพร้อมไหม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียน yes or noคุณครูถามว่าเจ้าภาพควรถวายภัตตาหารก่อนพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ yes หรือ no อ้าวกลุ่มที่3เชิญค่ะตอบว่า
2: no
0: no เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าพระสงฆ์ควรสวดเจริญพุทธมนต์พระพุทธมนต์ก่อนครับจึงจะถวายภัตตาหาร
0: เพื่อนๆคิดว่าไง
3: ถ
0: ู
3: กไหม
0: โนว่าโนเอาล่ะเฉลยดีไหมเฉลยเลยนะคะเฉลยดีไหมเฉลยคำตอบคือ yes นะคะนักเรียนเอาล่ะสรุปแล้วไม่มีกลุ่มใดค้านเลยเหรอไม่มีกลุ่มใดค้านเลยแสดงว่าครั้งนี้ทุกคนไม่ได้คะแนนไปนะคะเอาล่ะถือว่าเป็นการทดสอบข้อแรกก่อนเข้าใจกติกาแล้วเนาะเข้าใจแล้วนะคะถัดมาข้อที่2บอกว่าหลังจากถวายภัตตาหารแล้วแขกสามารถลุกออกจากบริเวณพิธีได้ทันที yes หรือ no กลุ่มที่2เชิญค่ะ yes หรือ no ลุกออกได้ทันทีเลยไหมใช่หรือไม่ใช
1: ่ no ครับ
0: no เพื่อนบอกว่า no มีคนอื่นคิดว่าไง no เหมือนกันอ่ะเฉลยนะคะคำตอบในข้อนี้คือ no ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่2รับไป1คะแนนนะคะจดคะแนนไว้ถัดมาข้อที่3แล้วข้อที่3นักเรียนมาดูข้อนี้บอกว่าการถวายเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำเกิดขึ้นหลังพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ Yes หรือ No เชิญค่ะ Yes หรือ No คะขอแก้ตัวใช่มั้ยขอแก้ตัว
2: Yes ครับ
0: Yes เพื่อนบอกว่า Yes นะคะ Yes คือใช่
2: ใช่
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากกลุ่มที่3รับไป1คะแนนนะคะตอนนี้กลุ่ม2กับกลุ่ม3ได้เท่ากันแล้วกลุ่มอื่นๆเร่งมือนิดนึงนะคะพร้อมแล้วต่อไปข้อที่4ข้อที่4พระสงฆ์ให้พรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ก่อนการถวายภัตตาหารกลุ่มใดครูยังอ่านคำถามไม่จบเลยเมื่อสักครู่นี้เอาใหม่พร้อมนะ1 2 3เชิญค่ะกลุ่ม3
3: โนค่ะ
0: โนเพื่อนบอกว่าโนโนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาล่ะตอนนี้กลุ่ม3ได้ไป2คะแนนแล้วนะคะกลุ่มอื่นๆเร่งมือนิดนึงต่อไปข้อสุดท้ายข้อนี้จะเป็นการวัดว่ากลุ่มที่2กับกลุ่มที่3จะได้เสมอกันหรือว่าอย่างไรนะคะข้อที่5คือหลังเสร็จพิธีควรเก็บอุปกรณ์และทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อยยังคุณยังอ่านไม่จบเลยเอาใหม่พร้อมอย่าง1 2 3เชิญค่ะ
1: Yes
0: ใช่ไหมคะ Yes เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแสดงว่าเราได้ผู้ชนะแล้วกลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดกลุ่มที่3นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนเอาล่ะเก่งมากๆเลยนะคะก็เป็นการจบไปแล้วสำหรับการเล่นเกมนะคะวันนี้ต่อมานักเรียนเรามาดูกันต่อเลยนะคะกิจกรรมต่อไปนี้เป็นกิจกรรมสุขใจได้บุญต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำการปฏิบัติแล้วให้นักเรียนทำการแบ่งกลุ่มกันว่าเราจะต้องรับผิดชอบทำอะไรกันบ้างนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนของเพื่อนมาเลยทำการจับฉลากกันก่อนค่ะเชิญค่ะมาได้เลยเชิญลูกค่ะรวดเร็วเลยมาเร็วค่ะมาเลยค่ะใครก็ได้มาเร็วมาช้าอาจจะได้จับทีหลังนะเร็วเชิญค่ะยืนก่อนกลุ่มใดจะได้เป็นเจ้าภาพนะมาเร็วค่ะตัวแทนมาจับฉลากก่อนมาจับฉลากไปก่อนนะโอเคค่ะมาเรามาดูคราวนี้ในฉลากคุณครูบอกว่าจะให้นักเรียนทำอะไรกลุ่มนี้จับได้การถวายเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำแสดงว่ากลุ่มนี้จะต้องจัดเตรียมอะไรเครื่องไทยธรรมและก็อุปกรณ์สำหรับการกรวดน้ำใช่ไหมคะเชิญค่ะเอาล่ะไปศึกษาได้เลยว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรบ้างบทสวดจะต้องเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนเชิญค่ะกลุ่มนี้คือจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่แสดงว่ากลุ่มนี้จะต้องจัดเตรียมสถานที่ใช่ไหมคะเชิญค่ะไปศึกษาดูว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะกลุ่มนี้คือการเตรียมภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแสดงว่าเราจะต้องเตรียมมาก่อนถูกไหมคะเชิญค่ะกลุ่มนี้คือการวางแผนและเตรียมงานกลุ่มเจ้าภาพเลยนี่ใช่ไหมเป็นเจ้าภาพเลยนะคะเชิญค่ะต่อมาคือกลุ่มนี้คือการเก็บกวาดแล้วก็ทำความสะอาดสถานที่นั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนคะขอบคุณค่ะนักเรียนให้นักเรียนแต่ละคนทำการศึกษาแล้วก็ทำการซักซ้อมเลยนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรให้เราจัดเตรียมสำหรับ ผู้ที่จะเป็นผู้นำในการสวดมนต์ด้วยนะคะนักเรียนหรือว่าเรียกว่า

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเราได้ฝึกซ้อมกันไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างสนุกมีเพื่อนบอกสนุกใช่ไหมคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตอบคำถามและคุณครูถามคำถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าการซ้อมพิธีการทำบุญมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่าเราซ้อมไปเมื่อสักครู่นี้มีความสำคัญอย่างไรงานลางานจริงได้ไม่ผิดพลาดอะไรอีกหยิบไม้ได้เลยค่ะลูกหยิบไม้ได้เลย
1: ได้รู้ถึงลำดับขั้นตอนของพิธีกรรมทางศาสนาค่ะแล้วก็สามารถปฏิบัติได้จริง
0: รู้ถึงขั้นตอนแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมก่อนแล้วก็สามารถปฏิบัติได้จริงพอถึงเวลาทำงานจริงๆจะเป็นยังไงเวลาที่เราต้องปฏิบัติจริงๆจะเป็นอย่างไรคะเราจะได้ทำได้นั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทเรียนในวันนี้เราก็ได้มีการซักซ้อมการจัดพิธีการทำบุญไปแล้วนั่นเองนะคะการที่เราได้ศึกษาศาสนาพิธีและมารยาทชาวพุทธนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเนื่องจากว่าจะช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทยที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้เรามีคุณธรรมมีจริยธรรมและความสุภาพเรียบร้อยทั้งยังเป็นการฝึกวินัยการเคารพกติกาสังคมและเกิดการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนและนี่ก็คือการที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะได้มีการศึกษาไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกซ้อมการจัดพิธีการทำบุญนั่นเองนะคะนักเรียนแสดงว่าชั่วโมงถัดไปเราจะต้องทำอะไรกันนักเรียนห้องต้นทางต้องทำอะไรเราจะต้องลงมือปฏิบัติจริงแล้วโดยการลงมือปฏิบัติจริงของเรานี้คุณครูจะให้นักเรียนจำลองสถานการณ์นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูลำดับขั้นตอนกับเพื่อนๆห้องต้นทางไปได้นะคะศึกษาลำดับขั้นตอนได้ว่าเพื่อนๆห้องต้นทางทำอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ไปทำการฝึกซ้อมกันให้คล่องก่อนที่เราจะมาจัดพิธีกันจริงๆในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะคะนักเรียนเอาละค่ะเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาทำการเรียนรู้กันในเรื่องของมารยาทชาวพุทธ6และ7นั่นเองค่ะนักเรียนก็จะเป็นการลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบตามกลุ่มที่เราได้รับมอบหมายไปเลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่มีไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: วัสดีครับหลงรักวัดเราอยู่กันที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารซึ่งเกิดขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของศิลปะไทยจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ครับวัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดจอมทองเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ทรงนำทัพทำพิธีเบิกโขนทวารตามตำราพิชัยสงครามที่หน้าวัดหลังเสร็จการทัพทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่2จึงเป็นที่มาของชื่อวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นในบันทึกของจอห์นครอฟอร์ดราชทูตอังกฤษสมัยนั้นได้ชื่นชมวัดราชโอรสารามว่าเป็นวัดที่งดงามที่สุดครับ
1: พระอุโบสถแบบพระราชนิยมนี้มีเสาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทึบขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหน้าบันทรงจั่วสามเหลี่ยมเตี้ยมีฐานกว้างแบบเก๋งจีนไม่ประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างประดับตกแต่งด้วยงานปูนปั้นลวดลายอย่างเทพได้แก่ลายดอกไม้ใบไม้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกรอบรูปในศิลปะตะวันตกที่สำคัญพระวรบาลที่วัดนี้เป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบจีนนับเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างและหาได้ยากยิ่งพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินามว่าพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตรฐานพระพุทธรูปบริเวณผ้าทิพย์ประดับรูปปราสาทอันเป็นตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่3รวมทั้งประดิษฐานพระบรมอัฐิและศิลาจารึกดวงพระชันษาของพระองค์จิตรกรรมฝาผนังภายใน
0: พระวิหารประดิษฐานพระพุทธสายญาติขนาดใหญ่คล้ายกับที่วัดโพ
1: พระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้เป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปที่สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่3มีพระพักที่เรียกว่าอย่างหุ่นสังฆาติเป็นแผ่นใหญ่พาดระหว่างกึ่งกลางพระอุระลงมาจรดพระนาภีฝาพระบาทประดับลายรถน้ำรูปมงคล108นอกจากนี้ยังมีจารึกตำรายาบนแผ่นหินอ่อนภายในระเบียงคดปรากฏอยู่เช่นเดียวกับที่วัดโพด้วย
0: รัชกาลที่3มีพระราชประสงค์ให้วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นทั้งพุทธสถานและแหล่งเรียนรู้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถมาค้นตำรายาที่นี่และไปหายารักษาตัวเองได้ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิ
2: ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:60-35 ถึงเวลา 21:00 และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยา

วลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
5: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาต

0: หินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ๆๆแต่ละคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธุ
1: ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนโลกกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะท่านบอกว่า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

มาพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับ Family Tree หรือว่าต้นไม้ครอบครัวนั่นเองต้นไม้ครอบครัวน้องๆสงสัยไหมคะว่าเป็นยังไงไปเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูกันไปเลยพี่ลิซ่าขอถอดรองเท้าก่อนนะคะโอ้น้องๆดูสิมีงานศิลปะเต็มเลยโอ้มีตัวนี้ด้วยน่ารักมากเลยว้าตรงนี้ก็มีอีกนะคะดูสิเต็มเลยอ่ะว้าวน่ารักกันหมดเลยอ่ะเฮ้ย my family family f a m i l y family ครอบครัวอุ๊ยต้นไม้นี่นะคะต้นไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ลิซ่าก็จะแปะสมาชิกครอบครัวของพี่ลิซ่าไปบนต้นไม้ก็จะกลายเป็น family tree ของพี่ลิซ่านั่นเองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มจากนี่เลยเด็กผู้หญิงนะคะ girl g i r l girl เด็กผู้หญิงหน้าตาเหมือนพี่ลิซ่าไหมคะทำทรงผมเดียวกันด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะระบายสีผมสีน้ำตาลลงไปก่อนนะคะไปเลยนี่สีเดียวกันกับผมพี่ลิซ่า

ะคะมีพี่ลิซ่าแล้วในครอบครัวต้องมีใครอีกคะคุณพ่อถูกต้องนี่เลยคุณพ่อ father f a t h e r father คุณพ่อนี่พ่อพี่ลิซ่าผมสีน้ำตาลเหมือนกันไปกันเลย

คุณพ่อกับพี่ลิซ่าสีผมสีเดียวกันเลยสีน้ำตาลแล้วมีคุณพ่อต้องมีใครคะคุณแม่ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะนี่คุณแม่ mother m o t h e r mother คุณแม่คุณแม่พี่ลิซ่าผมสีดำนะคะเรามาละลายสีกันเลย

แล้วมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่ลิซ่าแล้วต้องมีใครนะมีคุณตาเก่งมากเลยค่ะนี่คุณตาของเรานะคะ grandfather G R A N D F A T H E R grandfather คุณตาคุณตาพี่ลิซ่าผมสีเทาแล้วค่ะนี่เอาสีมาระบายกันเลย

0: grandmother คุณยาย
1: นี่คุณยายพี่ลิซ่าก็ผมสีเทาเหมือนกันนะคะเรามาระบายกันเลย

0: ร็จแล้วค่ะน่ารักไหมคะนี่นะคะ grandmother ใช้ได้ทั้งกับคุณย่าและคุณยายนะคะแล้วก็ grandfather ใช้ได้ทั้งกับคุณปู่และคุณตาเลยนี่ครอบครัวของพี่ลิซ่าก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะเอาไปติดบนต้นไม้ให้ดูนะคะเดี๋ยวเริ่มจากพี่ลิซ่าเลยนะคะค่ะแกะเลยแล้วก็แปะไปตรงกลางนี่เลยนี่ต่อไปคุณพ่อนี่แกะแล้วก็แปะไปเลยนะคะตรงนี้แบบนี้เลยเสร็จแล้วก็คุณแม่ก็เป็นคุณตาคุณตาของเราคุณตาเป็นคุณพ่อของคุณแม่ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะก็ต้องอยู่ตรงนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็เป็นคุณยายแกะเลยแล้วก็แปะเอาไว้ข้างๆคุณตานะคะนี่นี่เลยFamily Tree ของพี่ลิซ่าเองน่ารักไหมล่ะน้องๆสังเกตเห็นอะไรใน Family Tree พี่ลิซ่าไหมคะใช่แล้วคุณตากับคุณยายพี่ลิซ่าจะผมสีเทาแล้วนะคะเพราะท่านอายุมากแล้ว Old O-L-D Old แกเดี๋ยวพี่ลิซ่ามีอะไรตลกๆมาให้น้องๆดูด้วยนะคะนี่น้องๆอย่าเพิ่งขำกันนะคะแต่ว่าพี่ลิซ่าตอนแก่เขินเลยทุกคนน่ารักไหมคะที่นี่มีการจำลองการเป็นคนแก่หรือผู้สูงอายุด้วยนะคะเดี๋ยวพวกเราขึ้นไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปโอ้ทุกคนนี่เลยยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ชราแลนด์ไปดูใครมีอะไรบ้างตรงนู้นมีไม้เท้าเต็มเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มีหลายแบบเลยแบบนี้มีที่นั่งให้ด้วยถ้าเราเดินเดินไปแล้วเหนื่อยแล้วอยากนั่งก็ดึงตรงนี้เราก็นั่งได้เลยนี่ staff s t a f f staff ไม้เท้านอกจากนี้ยังมีเป็นวอล์กเกอร์ด้วยนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยเฮ้ยมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขากันดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อพี่เฟิร์นค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆพี่เฟิร์นนะคะห้องชลาแลนด์เนี้ยสร้างมาเพื่ออะไรหรอคะ
1: ค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องชลาแลนด์ดินแดนผู้สูงอายุนะคะห้องชลาแลนด์นี้นะคะสร้างมาเพื่อให้เด็กๆนะคะได้รู้ลึกรู้จริงรู้ใจคนชราค่ะ
0: แล้วทำยังไงเหรอคะ
1: ค่ะโดยในห้องนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆนะคะได้จำลองการเป็นคนชราว่าเป็นยังไงบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นค่ะที่เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวการเดินนะคะค
0: ่
1: ะ
0: งั้นลิซ่าขอลองเป็นคนชราได้ไหมคะ
1: ได้สิ
0: โอเคเลยงั้นเดี๋ยวเราไปลอง
1: โอเคไปกันเลย
2: ยายมาแล้วล่ะหลานผมสวยไม้เท้ามีสไตล
0: ์พอได้ไหมคะน้องๆพี่ลิซ่าทดลองเป็นคุณยายดูนะทดลอง try t r y try ทดลองเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะลองเดินดูนะคะเนี่ยพี่ลิซ่าตอนนี้มีที่ถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ข้อเท้าแล้วเดี๋ยวจะใส่แว่นด้วยที่มีรูเล็กแค่นี้เลยแล้วก็ลองเดินดูนะคะเดิน walk w a l k walk เดินไปเราลองเดินกันดูดีกว่าหูไม้เท้าอยู่ไหน

0: ันเดินยากมากเลยแล้วก็ลำบากมากเลยด้วยมองก็แทบจะไม่เห็นอะไรเลยรู้เลยแค่นี้ต่อไปเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะลองหยอดเหรียญให้ทุกคนดูนะคะปกติน้องๆคิดว่าหยอดเหรียญลงกระปุกยากไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำให้ดูก่อนอื่นเราต้องใส่ถุงมือก่อนเลยแล้วก็อีกข้างนึงแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเอาหนังยางนะคะรัดไว้กับนิ้วแบบนี้นี่เพราะว่าคนแก่เขาจะข้อเสื่อมมือจะไม่ค่อยมีแรงนะคะแล้วเราก็จะใส่แว่นนี่แล้วเราก็จะลองหยอดเหรียญกันดูนะคะทุกคนกระเป๋าเดี๋ยวเราจะลองเปิดกระเป๋าหยิบเหรียญกันดูนะคะทุกคนนี่เอ๊ะโอ้นิ้วมันติดกันนะมันหยิบยากมากเลยเฮ้ยได้แล้วนี่ได้เหรียญแล้วนะคะเราจะลองหยอดกระปุกกันดูนี่ปกติถ้าพี่ลิซ่าทำจะไวมากเลยพอแบบพอใส่แว่นก็ค่อยจะเห็นแล้วก็พอใส่ถุงมือแล้วก็หนังยางอย่างนี้มือก็หยิบลำบากมันทำให้ทุกอย่างช้าลงมากเลยค่ะทุกคนโหพี่ลิซ่าสู้ชีวิตมากเลยค่ะว้าเนี่ยถ้าพี่ลิซ่าปกติทำนะนี่แค่นี้เลยหยิบอย่างนี้แล้วก็ใส่ได้เลยเห็นไหมความแตกต่างต่อไปนี้พี่ลิซ่าและน้องๆทุกคนต้องช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาหรือคุณยายนะคะเพราะท่านอายุมากแล้วเดินหยิบจับอะไรจะไม่ถนัดนะคะดูแล take care T A K E C A R E take care ดูแลวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมคะกับการได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันดีกว่าไปค่ะ
1: Family F A M I L Y Family ครอบครัว Girl G I R L Girl เด็กผู้หญิง Father F A T H E R Father พ่อ Mother M O T H E R Mother แม่Grandfather, G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R, Grandfather, คุณตาคุณปู่ Grandmother, G-R-A-N-D-M-O-T-H-E-R, Grandmother, คุณยายคุณย่า Old, O-L-D, Old, แก่Staff, S-T-A-F-F, Staff, my towel. Try, T-R-Y, try, ทดลอง. Walk, W-A-L-K, walk, เดิน. Take care, T-A-K-E-C-A-R-E, take care, ดูแล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

0: ปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม

ราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นทางสายใต้โดยเฉพาะถนนพระราม2ครับวันนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับได้เปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงครับปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ด้วย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513ตลอดระยะเวลากว่า50ปีประชาชนต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอันตรายโดยการเสร็จสิ้นของ M82 นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ประตูภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วลดความแออัดของพื้นผิวจราจรถนนพระราม2ที่มีปริมาณการเดินทางกว่า 200,000 คันต่อวันอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างน้อย40นาทีมีการจำกัดความเร็วโดยรถยนต์4ล้อนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถยนต์ที่มีจำนวนล้อมากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยหลังจากนี้กรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบและจะเริ่มจับเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในปี2572
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับที่ปิดตำนานเรื่องของคำว่าถนนพระราม2ที่เป็นการก่อสร้างมาถึงกี่ชั่วโคตรก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่จำได้ก็น่าจะมีการเริ่มมีการก่อสร้างถนนพระราม2ในช่วงปีพ.ศ. 2510กว่าแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะ34หรืออะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ตัวผมเองจำได้ก็คือเข้ามากรุงเทพพ.ศ. 2516ก็เห็นแล้วว่ามีเริ่มการก่อสร้างการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังจำกัดเวลาสำหรับรถที่ขึ้นมาวิ่งบนสาย M82 ว่ารถ4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยทางกรมทางหลวงก็ได้ประสานงานกับทางกู้ภัยแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงพวกเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของความปลอดภัย
0: สำหรับ M82 เปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางมีทางขึ้นลงจำนวน4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางนี้ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นมีระยะทาง 16.4 กิโลเมตรที่เปิดทดลองให้บริการจะเชื่อมต่อกับช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบน M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแล้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2
1: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะได้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสค่ะให้มีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ ติธรรมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ยืนยันบอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมกับงาน
3: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยแม้นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
1: ตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่ประชุมสมช.ได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะจะมีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีก็หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนายกิลเบิร์ตเอฟโฮมโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถปรับตัวและเข้าถึงโอกาสในโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยพร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยผ่านการพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยบนเวทีโลก
1: ขณะเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการหารือโดยบอกว่าทุกภาคส่วนค่ะพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ประเทศไทยมีมาตรฐานทักษะฝีมือในกลุ่มงานบริการและงานเฉพาะทางที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างเช่น

0: การนวดไทยและงานช่างเชื่อมอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงแรงงานได้เตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่แรงงานจำนวน1ล้านคนภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
1: ซึ่งนอกจากเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วนะครับกระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการหารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยได้เสนอให้พิจารณาปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้แรงงานไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
0: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะคะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นำคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมย้ำทุกฝ่ายต้องพร้อมสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความพร้อมตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อย่างจุดแรกนะคะทางคณะจะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาซึ่งก็จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง4มิติคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรตรวจพื้นที่จัดแสดงบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปตรวจความพร้อมห้องประชุมที่จะใช้พิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาของกรมทางหลวงชนบทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจความพร้อมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งรองรับภารกิจหลักทั้งห้องประชุมใหญ่ศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
1: ไปดูหนึ่งในเมนูครับที่มีการเตรียมเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือไอติมจำปาดะครับที่นำเอาจำปาดะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลเกาะยอมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นของหวานโอท็อปอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาซึ่งเบื้องหลังของเมนูนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิด -19 จากแนวคิดของคุณสุธรรมลาบวงและภริยาที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาโดยนำจำปาดะมาทำเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากไอเดียเล็กๆในวันนั้นได้กลายมาเป็นเมนูสร้างรายได้และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอในวันนี้และในโอกาสที่จังหวัดสงขลาจะได้รับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งที่เป็นเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับคณะรัฐมนตรีและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสินค้าโอท็อปของเกาะยอซึ่งคุณสุธรรมก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ของดีของเกาะยอเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
2: เพื่อเป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะเราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของกอยจำปาดะพื้นบ้านคือดัดแปลงอันนี้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลย์สิงคโปร์เนี่ยแต่ชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็ความมันของจำปาดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของกอยภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมาได้เป็นต้อนรับเขตบ้านเขตเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับ
0: จากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าไทยผ้าทอลายราชวัตรค่ะผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาก็กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่หนึ่งก็เร่งทอผ้านะคะ

0: พื่อที่จะเตรียมมอบให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสการประชุมมสัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงสัปดาห์หน้าเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: เสียงขี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัตรจากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อลายราชวัตรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
2: แนวคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมๆลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัตรยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
1: ปัจจุบันกลุ่มราชวัตรแสงสองลายที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัตรมาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัตรคือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัตรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
2: ครม.สัญจรก็เน้นเรื่องลายราชวัตรและก็เน้นสีที่เห็นประมาณนี้เป็นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทำแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดสงขลาช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ผ้าทอเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
1: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัตรภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสานต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่ไทยตลอดไปสมชายอาจสรรถ่ายภาพสาธิดาโตสากาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
3: แล้วกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

0: ดูเรื่องการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับจังหวัดน่านสถานการณ์ณขณะนี้น้ำลดลงแล้วทุกพื้นที่ครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนหนทางขณะที่จังหวัดน่านเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน6อำเภอภายในวันที่1กันยายนนี้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยานะครับวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลครับค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจสิทธิ์ในการรับเงิน2วงเงินนั้นปภ.น่านยืนยันผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทและวงเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนถูกท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อให้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับแผนการจ่ายเงินทดลองราชการในแต่ละพื้นที่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ก็ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อนำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอเพื่อขอยืมเงินทดลองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงตอนนี้จ่ายแล้ว120ครัวเรือนครับส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนตำบลเวียงสานั้นจะเริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดในช่วงบ่ายวันนี้ตำบลเมืองจังคาดว่าจะจ่ายภายใน31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงคาดว่าจ่ายได้ณอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุดอื่นต่อไปอำเภอท่าวังผาครับกำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมตำบลจอมพระตำบลแสนทองตำบลตาลชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขครับคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการกับสิ่งของบริจาคการสำรวจความเสียหายนั้นโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักโยธาจังหวัดข้างเคียงครับส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่ในอำเภอปัวพื้นที่ของตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยจะเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว 1,299 หลังคาเรือน
1: สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะ

0: ่เอาไว้ใช้วันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเฮ้ไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูน้อสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามาน่ะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกำมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ

0: 지금 크라이와는 오버스.
1: 우와. 야. 快快 用, 快快 用, 자. 우와. 황아이. 어, 오야이. 아이공카. 퍼부퍼부초이룩래오. 오야이, 헨마이야.
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ภูมิใจรักษาน
0: าฏศิลป์ไทย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการเรียนวิชาศิลปะในสาระนาฏศิลป์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะทำการแสดงกันแล้วนะคะทำการแสดงเต้นกำรำเคียวกันนะคะซึ่งนักเรียนเตรียมตัวมาพร้อมมากไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางเตรียมตัวมาพร้อมในการนำเสนอในวันนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ในห้องตรงนี้นะคะเขาบอกว่าพร้อมมากนะคะ นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปทำการแสดงนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนมาเรียนรู้นะคะในการเรียนครั้งก่อนๆซะก่อนนะคะดูซิว่านักเรียนเนี่ยสามารถบอกท่าทางนะคะในการแสดงเต้นกำรำเคียวได้หรือเปล่าดีนะคะกลุ่มไหนจะตอบได้เนาะว่าเขาทำท่าอะไรกลุ่มไหนตอบได้ผ้ากางเยี่ยมเลยบอกแล้วว่าห้ามเผลอนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอบได้หรือเปล่าเขากำลังทำท่าอะไรดูสิ
3: ท่ามาครับ
2: ท่ามาใช่ไหมคะเพื่อนถูกต้องรับไปเลยค่ะ3แต้มไปเลยวันนี้นะคะวันนี้ใจดีต่อไปเอาล่ะกลุ่มไหนจะตอบได้เนาะอันนี้ท่าอะไรเนาะภาคใต้กลุ่มสาวกลุ่มสาวเขาทำท่าอะไรนักเรียนปลายทางช่วยครูตอบด้วยนะคะ
4: เพลงร่อนครับ
2: ทำท่าอะไรนะ
4: เอ้ยท่าร่อนครับท่าร่อน
2: ดูซิใช่ไหมถูกต้องอัปรบมือนะคะรับไป3แต้มเช่นกันนะคะนี่วันนี้ให้เยอะเลยนะคะวันนี้นะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้

0: เรานะคะที่เราต้องเรียนรู้ในวันนี้นะคะอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการแสดงนะคะแล้วก็จัดการแสดงและนำเสนอการแสดงนะคะเต้นกำรำเคียวนะวันนี้นักเรียนก็ต้องส่งนะคะใบงานนะคะที่นักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานด้วยนะคะครูให้นักเรียนบันทึกทุกๆครั้งนะคะในการเรียนการสอนของเรานะคะก่อนที่จะถึงขั้นตอนการนำเสนอการแสดงนะให้นักเรียนเตรียมตัวในการแสดงนี่ได้เวลาแล้วนะคะให้นักเรียนเตรียมตัวในการแสดงโดยให้นักเรียนแต่ละคนนะคะเตรียมความพร้อมตามที่ได้แบ่งหน้าที่และได้วางแผนเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะแสดงแล้วก็เตรียมตัวความพร้อมเนี่ยอีกห้องหนึ่งนะคะพร้อมยัง
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ
2: รบกวนเวลาคุณครูสักครู่ได้ไหม
3: ได้เลยครับ
4: ค่ะในวันที่

0: เชิญท่านถัดไปนะครับก็คือครูอาร์ตสรายุทธานานั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมขออนุญาตรบกวนเวลาคุณครูสักครู่ได้ไหมคะ
2: ได้ครับยินดี
1: ค
2: ่
1: ะก็ในว
2: ัน
1: ที
2: ่
1: 15สิงหาคมนะคะเวลา 12:30 นเนี่ยทางเรามอ3/1ค่ะได้จัดการแสดงเต้นกำลังเชียวค่ะอยากเชิญชวนครูอาร์ตเนี่ยไปดูการแสดงค่ะครูอาร์ตสะดวกไหมคะ
2: สะดวกมากครับแล้วก็ยินดีนะครับที่ได้เป็นส่วนร่วมใน
1: ค
2: ่
1: ะอยากสอบถามก่อนค่ะว่าครูอาร์ตเคยได้รับชมการแสดงเต้นกำลังเชียวมาก่อนไหมคะ
2: เคยนะแต่ว่ายังไม่เข้มข้นอ่ะอยากไปดูอีกครั้งหนึ่งได้ไหม
1: ได้ค่ะงั้นก็ถามท่านหนึ่งเนี่ยเชิญชวนคว้านะคะไปรับชมการแสดงค่ะวันที่15นี้นะคะอันนี้เป็นการเชิญของทางเราค่ะแล้วเจอกันวันที่15นะคะ
2: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: รับเชิญท่านถัดไปนะคะก็คือครูน้ำฝนครูปทุมทิพย์นาคราชนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมขออนุญาตรบกวนเวลาคุณครูนิดนึงได้ไหมครับได้มาร้องเล่นกันเพื่อทำให้ในการเกี่ยวข้าวจะเกิดความสนุกสนานมากขึ้นครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมน็อตเตนิธิพันนันครับ
0: หนูต้นข้านัชยานำไพกาค่ะพวกเราสองคนเนี่ยรับบทเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ
1: โดยในวันนี้นะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1จะได้จัดการแสดงเต้นกำลำเคียวนั่นเองครับการแสดงเต้นกำลำเคียวนะครับเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่เก่าแก่แบบหนึ่งของชาวชนบทในภาคกลางของไทยครับซึ่งเดิมประชาชนส่วนมากยึดอาชีพการทำนาเป็นหลักครับ
0: ซึ่งการแสดงเต้นกำลำเคียวเนี่ยเกิดจากความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนไทยค่ะเลยเกิดการละเล่นนี้ขึ้นมาซึ่งท่าทางการรำนะคะอาจจะไม่ได้มีความอ่อนช้อยมากแต่จะเน้นไปในด้านความสนุกสนานค่ะที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนไทยนั่นเองค่ะ
1: ทุกท่านพร้อมกันหรือไม่ครับส่วนตัวผมเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วขอเชิญรับชมการแสดงเต้นกำลำเคียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1ได้เลยครับ

ร่อนหรือร่อนแม่ร่อนรูปร่างมันนางระบำแม่เอ๋ยช่างรำแม่คุณช่างร้อนรูปร่างละมันนางระบำและแม่เอ๋ยช่างรำแม่คุณช่างร้อน

0: ครับการแสดงเต้นกำลำเคียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1นะครับก็ได้จบลงแล้วครับลำดับต่อไปจะเป็นการเชิญแขกผู้มีเกียรติในการวิจารณ์การแสดงขอเรียนเชิญครับ
1: ครับสำหรับการแสดงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับก็ทำออกมาได้น่ารักสมวัยมากๆนะครับแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของทุกคนทุกฝ่ายในการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของสเตจในส่วนของพร็อพต่างๆที่อยู่ในงานนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นนักแสดงก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆในส่วนของการร้องเนาะการเต้นกำรำเคียวเนี่ยถ้ามันมีการร้องที่ร้องจริงออกมาก็จะทำให้สมจริงมากกว่านี้ถ้ามีโอกาสในการพัฒนาการแสดงของตัวเองนะครับก็อยากให้พัฒนาในเรื่องของการร้องนี่แหละนะครับถ้าเราได้ร้องจริงก็จะดีมากๆแต่วันนี้ในการคอรัสเนี่ยก็มีหลายคนที่ทำหน้าที่ในการคอรัสออกมาได้ดีมากๆด้วยนะครับก็ขอชื่นชมทุกคนแล้วก็ให้เก็บไปพัฒนาการแสดงของตัวเองต่อไปครับขอบคุณครับ
0: ขอเรียนเชิญท่านถัดไปครับ
2: ค่ะสำหรับครูนะคะในส่วนของการแสดงก็ขอชื่นชมในส่วนของการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆที่นักเรียนได้เตรียมความพร้อมมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดการแต่งกายพร็อพต่างๆนะคะที่ทำให้เข้าถึงบรรยากาศเข้าถึงแสงสีแล้วก็เข้าถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะผ่านการแสดงในรูปแบบของชุดการแสดงนะคะแล้วก็ในส่วนของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นก็อาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของอุปกรณ์อาจจะมีการหล่นระหว่างการแสดงนะคะแต่ว่านักแสดงทุกคนก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเพราะว่าในระหว่างการแสดงนะคะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการแสดงนะคะก็ขอชื่นชมแล้วก็ชื่นชมในเรื่องของความการฝึกซ้อมการเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นแต่ว่านักแสดงทุกคนแล้วก็รวมถึงเบื้องหลังทีมงานนะคะที่มีการเตรียมการมาก็ทำได้ดียอดเยี่ยมมากค่ะ
3: ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านค่ะ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นยังไงบ้างสนุกกันบ้างเพื่อนๆปลายทางสนุกกันหรือเปล่าครับต่อไปนะครับขอส่งต่อให้คุณครูโชติกาสมพงษ์ครับ
4: ค่ะโอ้โหการแสดงของนักเรียนยอดเยี่ยมเลยเอาปรบมือให้เธออีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางนะคะก็ได้จัดการแสดงนะคะก็น่าจะทำได้ยอดเยี่ยมเหมือนกับเพื่อนเพื่อนต้นทางนะคะทีนี้เดี๋ยวสุดท้ายนะคะครูขอผู้อำนวยการแสดงของเราดีกว่านะคะช่วยมาพูดนะคะถึงปัญหานะคะในการทำงานของเรานะคะแล้วก็ให้บอกว่าการแสดงของเราในวันนี้เป็นอย่างไรในความรู้สึกของผู้อำนวยการแสดงของเราเนี่ยนะคะการแสดงของเราเนี่ยดีขนาดไหนนะคะพอใจกับของห้องเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้บอกด้วยว่าในการเรียนนะคะวิชานาฏศิลป์นะคะวิชาดนตรีนาฏศิลป์ของเราเนี่ยนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับการเรียนการสอนในครั้งนี้ของครูนะคะขอเชิญหัวหน้าห้องเชิญค่ะ
0: ปัญหาของการแสดงเต้นกำลำเคียวทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของบทนั่นเองครับที่มีการคิดแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรครับต่อไปก็จะเป็นการอัดคลิปเชิญครับก็คือการอัดคลิปอันขออภัยครับการอัดคลิปเชิญนะครับก็มีการมีผลกระทบในเรื่องของการ์ดเชิญครับที่ข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์มากพอครับในส่วนของการแสดงนะครับผมรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยมีการแสดงที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยตั้งใจซ้อมครับแล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีครับจากการเรียนวิชานี้ครับผมรู้สึกว่าวิชานี้เนี่ยได้สื่อถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในภาคกลางครับได้รู้ว่าการทำนาเต้นกำลำเคียวเนี่ยเป็นยังไงครับขอบคุณครับ
4: ประมือให้ค่ะประมือให้กับคนหน้าของเราหน่อยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนักเรียนก็ขอชื่นชมในความตั้งใจของนักเรียนค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการนำเสนอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปความรู้นะคะที่เราเรียนมา
5: จากที่เรานะคะได้แสดงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจากข้างบนนะเดี๋ยวเราจะลงมาช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนไปเกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดการแสดงของเรานะคะว่ามีขั้นตอนระดับขั้นตอนอย่างไรนะที่นักเรียนได้ปฏิบัติกันมานะคะได้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่าใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาช่วยกันสรุปหน่อยนะคะขั้นตอนในการจัดการแสดงข้อแรกอะไรคะ
6: เป็นหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
5: นะคะเราก็ได้ประชุมนะคะแบ่งหน้าที่นะคะรับผิดชอบต่างๆไปแล้วนะคะอันที่สองคือนะคะนักเรียนก็ได้คัดเลือกผู้แสดงนัดเลือกเพื่อนๆที่มีความสามารถนะคะใครพอจะร้องได้นะคะใครจะรำได้นะคะในการจัดการแสดงครั้งนี้แล้วอะไรคะ
6: เรียกประชุมเพื่อมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณ
5: คัดเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็เรียกประชุมว่าใครที่ถนัดในการทำหน้าที่อะไรอีกบ้างนะคะแล้วก็ทำไมคะมามอบหมายงานให้กับเพื่อนๆนะคะต่อไป
6: จะทำการประชุมติดตามผลการทำงาน
5: นะคะเสร็จแล้วพอเราแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะหมายคะทีนี้เราก็ทำไมคะจัดการประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามว่าหน้าที่ของพวกเราที่ได้มอบหมายกันไปนั้นปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างคุณทำการ์ดเชิญเสร็จหรือยังคุณได้ซ้อมรำกันเสร็จหรือยังใช่ไหมคุณได้อัดคลิปวิดีโอหรือยังคุณวางแผนการทำงานอย่างไรฉากหรือที่จะต้องประดับตกแต่งเวทีนะคะคุณทำถึงไหนแล้วเสร็จหรือยังรูปแบบเป็นอย่างไรนะคะต่อไปก็ทำไมคะ
6: ฝึกซ้อมการแสดง
5: นะคะก็จะฝึกซ้อมการแสดงนะคะฝึกซ้อมการแสดงย่อยไปแล้วประชุมแล้วเราก็ไปฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งที่ทำไมคะเก็บความเรียบร้อยนะคะถูกผิดยังไงปรับแก้ไขนะคะซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ทำไมคะ
6: จัดการแสดงจริง
5: แล้วเราก็จัดการแสดงจริงนะคะอย่างที่เราแสดงไปแล้วนะคะก็ถือว่าสวยงามนะคะถือว่าใช้ได้เลยกับการฝึกซ้อมในระยะเวลาอันสั้นนะคะครูก็ขอชื่นชมนักเรียนที่นักเรียนก็สามารถปฏิบัติได้นะคะมีการแบ่งหน้าที่นะคะมีการแต่งตัวสวยงามนะอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างอะไรบ้างนะคะเราก็จะได้นำข้อผิดพลาดตรงนี้ไปปรับปรุงแก้ไขในการแสดงครั้งต่อไปนะคะแล้วก็ทำไม
6: การสรุปและประเมินผลการแสดง
5: นะคะก็อย่างที่เราได้ปฏิบัติกันพอเราแสดงเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะช่วยกันมาวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงของตัวเองซิว่าในการแสดงครั้งนี้มันมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะคะเราควรจะแก้ไขตรงไหนนะคะเพื่อครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้นำเสนอการแสดงนะคะอาจจะไม่ใช่วิชานาฏศิลป์อาจจะเป็นวิชาอื่นๆก็ได้นะคะเราก็จะได้ทำไมคะมีข้อผิดพลาดแล้วก็การแสดงของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะจากครั้งแรกๆที่เราทำนะคะแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันบอกความรู้สึกใช่ไหมคะว่าในการเรียนครั้งนี้ในการทำงานครั้งนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรใช่ไหมเราก็จะมาสรุปผลกันอย่างที่เราได้ทำกันเมื่อสักครู่นี้นะคะจบสิ้นกระบวนการเรียนการสอนนะคะในรายวิชานาฏศิลป์ของครูแล้วนะคะจริงๆก็ต้องรวมดนตรีด้วยถูกไหมดนตรีแล้วก็ต่อด้วยนาฏศิลป์ซึ่งเราก็ใช้กระบวนการในการฝึกร้องจากดนตรีนะคะเอามาฝึกร้องเพลงเต้นกำลำเคียวใช่ไหมคะนะแล้วก็ใช้กระบวนการความรู้ที่เราเรียนตั้ง

0: ไหมคะภาษาท่าการตีบทเราควรจะวิจารณ์อย่างไรเราควรจะวิเคราะห์การแสดงอย่างไรนะคะขั้นตอนในการทำงานทำอย่างไรวันนี้นักเรียนก็ได้นำกระบวนการทุกอย่างเนี่ยมานำเสนอให้ทุกคนได้ชมแล้วว่าเราก็ทำได้เหมือนกันนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ครูก็ต้องจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่ในการเรียนการสอนครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทําที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกาย
และการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไปความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร024121196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกว้างค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์นะคะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงค่ะซึ่งสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงได้ค่ะและสำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำกับตำแหน่งของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงน้ำขึ้นน้ำลงนะคะก็ต้องมีภาพมาให้ดูนะคะประกอบภาพนี้นะคะนักเรียนลองดูซิว่าครูน่าจะถ่ายจากที่ไหนคะครูถ่ายทะเลใช่ไหมคะจากทะเลเนาะแล้วนักเรียนดูภาพนี้แล้วจำไว้ให้ดีนะดูภาพนี้ถัดไปค่ะนักเรียนคิดว่าครูถ่ายจากที่เดิมไหมคะ
1: ที
2: ่
1: เด
2: ิ
1: ม
2: เอ๊ยังไงไหนลองเอาภาพมาเปรียบเทียบกันดูสิภาพที่1กับภาพที่2ถ่ายจากที่เดิมเราอาจจะสังเกตจากสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในภาพเนาะว่ามันอยู่ที่เดิมแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะนักเรียนลองดูภาพนี้ไว้ก่อนนะคะครูกวางมีคำถามค่ะว่าจากภาพระดับน้ำทะเลมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรขอคนตอบ1คนค่ะจากห้องต้นทางลองมาดูทักษะการสังเกตของเพื่อนต้นทางกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะตอบได้ไหมคะยกมือค่ะ1คนค่ะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่1นะคะเรามาฟังคำตอบของคิวกันค่ะ
3: แตกต่างกันครับภาพแรกจะมีน้ำครับภาพที่สองจะน้ำน้อยลงกว่าเดิมครับ
2: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้คิวหน่อยค่ะนะคะจากที่คิวตอบคิวสังเกตที่ระดับน้ำนะคะว่าภาพแรกมีน้ำเยอะนะคะมีน้ำทะเลที่เยอะส่วนภาพที่สองนะคะก็มีน้ำที่ลดน้อยลงไปนะคะถามต่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพเนี่ยนะคะนักเรียนเรียกว่าอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนตอบได้ไหมว่ามันเรียกว่าอะไรคะมันเรียกว่าปรากฏการณ์อะไรคะน้ำขึ้นน้ำลงแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยนะคะมันก็ต้องเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ค่ะนะจากใบงานที่1ค่ะเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงเป็นอย่างไรนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะตอนนี้นะคะเอกสารนี้น่าจะอยู่ในมือของนักเรียนแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะผ่านกิจกรรมในวันนี้ค่ะซึ่งก่อนเริ่มทำกิจกรรมครูมีคำถามง่ายๆ3ข้อนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนมีใบงานอยู่ในมือแล้วนะคะคำถาม3ข้อนี้นะคะคำถามแรกครูถามว่าเส้นประแต่ละเส้นแทนอะไรที่ครูย้ำว่าเราจะต้องมีใบงานนี้อยู่ในมือเพราะอะไรเพราะว่าในขั้นตอนการทำกิจกรรมมันจะมี

เส้นประที่แต่ละเส้นว่าแกนอะไรอยู่นักเรียนจะต้องตอบได้นะคะคำถามข้อที่2คือเส้นประที่2แทนความสูงของระดับน้ำบนโลกกี่เมตรและข้อสุดท้ายคือนักเรียนต้องวิเคราะห์อะไรบ้างคำถามมี3ข้อนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาเพื่อนๆต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะศึกษาตัวใบงานที่ครูได้ให้ไว้นะคะแล้วตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเริ่มทำกิจกรรมค่ะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะศึกษาตัวใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูคำถามแรกที่ครูได้ให้ไว้ก็คือเส้นประแต่ละเส้นแทนอะไรอ้าวตัวแทนห้องต้นทางลองตอบให้ครูฟังในความคิดของเราตามความเข้าใจของเราเส้นประแต่ละเส้นแทนอะไรคะใครจะตอบยกมือเลยค่ะเส้นประแต่ละเส้นแทนอะไรมันจะมีเส้นที่เป็นลักษณะเหมือนวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเส้นแนวตั้งเอาเส้นวงกลมก่อนก็ได้ค่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่4ยก2คนเลยใครก็ได้ตอบ1คนค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เส้นประวงกลมจะแทนระดับน้ำบนโลกค่ะและเส้นตรงจะแทนเวลา
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะนะคะเส้นประแต่ละเส้นนะคะแทนอะไรเหมือนที่เพื่อนของเราบอกนะคะเส้นประแต่ละเส้นนะคะนักเรียนมันก็จะแทนนะคะถ้าเป็นเส้นที่เป็นลักษณะวงกลมจะแทนความสูงของระดับน้ำบนโลกแต่ถ้าเป็นเส้นประที่แนวตั้งจะแทนเวลานะคะดีมากเลยนะคะให้คำตอบเพิ่มเติมได้ด้วยเหมือนที่เราเห็นในแผนภาพนี้นะคะเส้นประที่เป็นวงกลมนะคะเส้นแรกจะแทนความสูงของระดับน้ำทะเลนะคะ1เมตรนะคะ1เมตรส่วนเส้นแนวตั้งที่เพื่อนของเราพูดถึงก็คือเส้นนี้จะแทนเวลาเหมือนถ้ายกตัวอย่างเอาเส้นง่ายๆเอาเป็นเส้นตอนเที่ยงละกันเที่ยงนะคะเที่ยงถัดจากเที่ยงเส้นถัดไปก็เป็นเวลาเที่ยงคือ12นาฬิกาถัดจาก12นาฬิกาก็เป็น13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาไปเรื่อยๆนะคะเส้นแนวตั้งคือเวลาส่วนเส้นแนวนอนคือระดับความสูงของระดับน้ำนะคะความสูงของระดับน้ำเส้นแรกเนี่ยนะคะคือระดับน้ำสูงจากโลกเนี่ยผิวโลกเนี่ย1เมตรเอาละต่อไปคำถามข้อที่2ถามต่อเนื่องเลยคือแล้วเส้นประเส้นที่2ล่ะแทนความสูงของระดับน้ำบนโลกกี่เมตรใครจะตอบยกมือเลยค่ะพัดยกแล้วนะจากกลุ่มที่4เหมือนเดิมยกแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในความเข้าใจของเพื่อนเราเส้นประเส้นที่2แทนความสูงของระดับน้ำบนโลกกี่เมตรเชิญค่ะ
2: 2เมตรครับ
0: 2เมตรถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะมาดูกันนะคะเส้นประเส้นที่2นะคะก็จะแทนความสูงของระดับน้ำบนโลกเนี่ย2เมตรนั่นเองนะคะแล้วถ้าเป็นเส้นที่3ล่ะคะนักเรียนก็กี่เมตรคะ3เมตรนักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะเอาละต่อไปนี่คือภาพของเรานะคะนี่คือ1เมตรถ้าเส้นที่2ก็คือเส้นตรงนี้ก็จะเป็น2เมตรถ้าเกิดว่าเป็น2เมตรครึ่งก็จะต้องเป็นจุดระหว่างเส้น2เมตรกับเส้น3เมตรแบบนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจนะคะเราจะต้องนำความเข้าใจนี้ไปใช้ในกิจกรรมที่เราจะทำกันนะนักเรียนตรวจสอบความเข้าใจแบบนี้นักเรียนลองดูนะคะในวันขึ้น15ค่ำมันจะมีเวลามาให้เรานะคะคือตี5 10นาทีหรือ5นาฬิกา10นาที5นาฬิกา10นาทีความสูงระดับน้ำอยู่ที่ 0.77 เมตรหน้าที่ของเราในวันนี้นะคะเราจะต้องจุดว่าในเวลา5นาฬิกา10นาทีความสูงของระดับน้ำอยู่ตรงจุดไหนเราจุดได้ไหมคะถ้าเกิดว่าครูขอตัวแทนห้องต้นทาง1คนมาจุดให้ครูเนี่ยได้ไหมคะลองดูไหมคะใครจะมาจุดให้ครูดีคะขอยกมือเลยค่ะเป็นตัวแทนก่อนเอาอาสาสมัครก่อนเอาค่ะต้นข้าวมาจุดจุดแรกให้ครูนะคะ5นาฬิกา10นาทีความสูงของระดับน้ำ 0.77 เมตรจะต้องอยู่ตรงไหนคะประมาณนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ต้นข้าวหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าอันนี้คือ6โมงใช่ไหมคะ6โมงต่อจาก6โมงตรงนี้ก่อน6โมงก็คือตี5ถ้าเป็นตี5 10นาทีก็อาจจะเหลื่อมออกมานิดนึงนะคะแล้วเป็นช่วง 0.77 เมตรก็คือถึงเส้น1เมตรไหม ไม่ถึงเพื่อนก็จุดไว้ประมาณนี้ต่อไปเวลาต่อไประดับน้ำในเวลา 11:27 นความสูงของระดับน้ำจะอยู่ตรงไหนคะนักเรียน 3.04 เมตรมีใครสามารถที่จะมาบอกตำแหน่งนี้ให้ครูได้ไหมคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่3ออตันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนของเราจะจุดตรงไหนมาดูกันค่ะ11:27 3.04 เมตรนะคะประมาณตรงนี้โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราอีกครั้งตอนนี้เราได้2ตำแหน่งแล้วต่อไป2ตำแหน่งนี้ถูกไหมถูกต้องนะคะนี่คือเที่ยงอันนี้คือ11โอเคถูกต้องต่อไปตำแหน่งที่3คือ17:45ความสูงของระดับน้ำอยู่ที่ 0.60 เมตรอยู่ตรงไหนคะห้องต้นทางคนไหนที่จะมาเขียนให้ครูดีจุดนี้จุดที่3ใครดีคะ17:45ใครดีอาสาสมัครยกมือได้เลยค่ะตรงไหนคะตรงไหนคะยกมือแล้วนะคะโอกี้ยกแล้วจากกลุ่มที่4นะคะนี้มาดูกันว่าโอกี้จะจุดตรงไหนมาค่ะ17:45 0.60 โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะหรือยังคิดว่าสูงไปอยู่หรือโอเคละพอใจละพอใจแล้วปรบมือดังๆให้กับโอกี้ค่ะดีมากนะคะนักเรียนเอาละถูกต้องเลยต่อไปเวลา 23:50 ความสูงระดับน้ำ 2.78 เมตรใครดีคะน็อตมาแล้วน็อตยกมือน็อตกับออโต้ใครก็ได้ค่ะโอเคน็อตก็ได้ไม่เป็นไรนักเรียนลองวาดดูสิคะจุดสิคะว่าจะอยู่ตรงไหน2เมตร2เกือบ3เยี่ยมมากปรบมือให้หัวหน้าห้องของเราหน่อยนะคะทีนี้นะคะนักเรียนในกิจกรรมนี้นักเรียนก็ต้องทำเหมือนกันแต่อันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูแค่1วันแต่นักเรียนต้องทำกี่วันคะ4วันหลังจากที่นักเรียนทำการจุดลงไปแล้วหน้าที่ของนักเรียนต่อไปคือนักเรียนจะต้องลากนะคะเส้นเชื่อมของจุดทั้ง4เส้นในลักษณะนี้เราวาดแบบนี้นะคะในวันขึ้น15ค่ำนักเรียนอาจจะใช้ปากกาสีแดงนะคะในการระบุข้อมูลพอเป็นวันถัดไปขึ้น8ค่ำหรือว่าวันแรม15ค่ำแรม8ค่ำนักเรียนก็ใช้ปากกาสีอื่นแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็จะเห็นแนวโน้มลักษณะนะคะที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ต่อเนื่องกันนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะน่าจะเกิดความเข้าใจนะคะว่าเราต้องทำกิจกรรมอย่างไรแล้วนะคะเราลองคิดซิว่าเมื่อเราศึกษาตัวขั้นตอนการทำกิจกรรมแล้วเนี่ยนักเรียนต้องวิเคราะห์อะไรบ้างสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์นะคะก็คือเราจะต้องวิเคราะห์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของดวงจันทร์กับระดับน้ำบนโลกอย่างที่เราเรียนเรื่องข้างขึ้นข้างแรมไปแล้วเราทราบว่าถ้าเป็นขึ้น15ค่ำดวงจันทร์จะอยู่ตรงไหนถูกต้องไหมขึ้น15ค่ำดวงจันทร์อยู่ตรงไหนแรม8ค่ำดวงจันทร์อยู่ตรงไหนแรม15ค่ำดวงจันทร์อยู่ตรงไหนแล้วเราลองสังเกตสิว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของดวงจันทร์กับระดับน้ำบนโลกยังไงนะคะเอาล่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ซึ่งแน่นอนว่าพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำเสนอผลการทำกิจกรรมเพื่อไปสู่ข้อสรุปของกิจกรรมในวันนี้กันเอาล่ะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วพร้อม
0: เอาละค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะครูอยากจะรู้แล้วว่าผลการทำกิจกรรมนะคะของนักเรียนห้องต้นทางจะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็น่าจะอยากฟังเหมือนกันเรามาดูตัวแทนห้องต้นทางดีกว่าว่าจะเป็นใครยกมือเลยค่ะยกมือแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าเพื่อนจะได้ผลการสังเกตเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือให้เก่งหน่อยค่ะ
1: ครับสำหรับผลการสังเกตนะครับในวันแรม15ค่ำและขึ้น15ค่ำนะครับจะเป็นวันที่มีบริเวณที่มีน้ำขึ้นสูงมากๆนะครับถึง2ครั้งแล้วก็จะมีบริเวณที่น้ำลงต่ำ2ครั้งเช่นกันครับแต่ในวันแรม8ค่ำและขึ้น8ค่ำนะครับจะเป็นวันที่มีระดับน้ำขึ้นและน้ำลงก็จะเกิด2ครั้งเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของระดับน้ำจะไม่แตกต่างกันมากเหมือนที่เกิดในวันแรม15ค่ำและขึ้น15ค่ำครับ
0: เยี่ยมมากขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเก่งด้วยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของน้ำทั้ง4วันนะคะเชื่อมโยงกับตำแหน่งของดวงจันทร์นะคะแล้วก็จะเห็นถึงความแตกต่างเมื่อดวงจันทร์เนี่ยมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปนะคะในวันขึ้น15ค่ำแรม8ค่ำแรม15ค่ำแล้วก็ขึ้น8ค่ำค่ะนักเรียนเอาละคำถามท้ายกิจกรรมนะคะเมื่อกี้เพื่อนอาจจะนำเสนอได้อธิบายเพิ่มเติมมาบ้างแล้วเรามาดูพร้อมกันดีกว่าว่าในแต่ละวันระดับน้ำขึ้นสูงและลงต่ำวันละกี่ครั้งคะนักเรียนวันละกี่ครั้งคะขึ้นสูงวันละ2ครั้งและลงต่ำวันละ2ครั้งเราสังเกตจากลักษณะของภาพที่เราได้นะคะจากการที่เราจุดลงไปในกราฟหรือในแผนภาพนะคะเราจะเห็นว่าในแต่ละระดับน้ำจะขึ้นสูง2ครั้งและลงต่ำ2ครั้งค่ะแล้วใน4วันนี้นะคะวันใดบ้างที่ระดับน้ำสูงสุดและระดับน้ำต่ำสุดแตกต่างกันมากวันใดบ้างคะอันที่แตกต่างกันมากขึ้น15ค่ำกับแรม15ค่ำนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะเราจะเห็นว่าระดับน้ำจะแตกต่างกันมากค่ะถ้าเราสังเกตรูปร่างที่เกิดจากการต่อจุดเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำนักเรียนสังเกตดูว่าในวันขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำนะคะนักเรียนจะเห็นว่ารูปร่างนะคะจะมีลักษณะที่รีมากนะคะจะมีจุดที่มีระดับน้ำเนี่ยขึ้นสูงสุดนะคะระดับน้ำเนี่ยขึ้นสูงสุดแล้วก็ระดับน้ำที่ต่ำสุดพอเราเชื่อมนะคะจุดทั้งหมดแล้วจะเห็นว่ารูปร่างจะรีมากกลับกันมันจะแตกต่างจากในวันแรม8ค่ำและวันขึ้น8ค่ำมันจะมีลักษณะรูปร่างที่รีน้อยกว่าจริงไหมคะนักเรียนเหมือนผลการทำกิจกรรมของนักเรียนเลยถูกต้องไหมเรามาสังเกตไปด้วยกันนะคะนักเรียนสังเกตไปด้วยกันแล้วพยานหลักฐานใดล่ะที่สนับสนุนแนวคิดว่าตำแหน่งของดวงจันทร์สัมพันธ์กับระดับน้ำบนโลกนักเรียนลองสังเกตว่ามีพยานหลักฐานอะไรไหมที่สนับสนุนแนวคิดว่าตำแหน่งของดวงจันทร์สัมพันธ์กับระดับน้ำบนโลกให้เรานะคะลองสังเกตนะคะตำแหน่งของดวงจันทร์และตำแหน่งของดวงอาทิตย์มาดูไปพร้อมกันนะคะนักเรียนเอาละในครูขอแค่4ตำแหน่งดวงจันทร์ในตำแหน่ง1 2 3และ4ซึ่งก็จะแทนวันแรม15ค่ำขึ้น8ค่ำตำแหน่งที่3ก็จะเป็นขึ้น15ค่ำตำแหน่งที่4ก็จะเป็นอะไรคะนักเรียนแรม8ค่ำเอาละครูใส่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนลองสังเกตประจักษ์พยานอะไรที่บอกเราว่าตำแหน่งของดวงจันทร์สัมพันธ์กับระดับน้ำบนโลกถ้าเกิดว่าเป็นขึ้น15ค่ำกับแรม15ค่ำระดับน้ำจะเป็นยังไงคะขึ้นสูงสุดกับลงต่ำสุดจะแตกต่างกันมากใช่ไหมดวงจันทร์โลกอยู่ในตำแหน่งไหนคะดวงจันทร์กับโลกเนี่ยอยู่ในลักษณะที่อยู่ในทิศ

แนวเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขึ้น8ค่ำกับแรม8ค่ำดวงจันทร์กับโลกเป็นยังไงกันคะและดวงอาทิตย์เป็นยังไงกันคะตั้งฉากกันสังเกตอะไรไหมนี่ถ้าเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราได้เรียนเกี่ยวกับแรงดึงดูดระหว่างมวลเราจะได้เห็นความสัมพันธ์นะคะของตำแหน่งของดวงจันทร์โลกแล้วก็ดวงอาทิตย์และระดับน้ำบนโลกค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษานะคะผ่านใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.bltv.ac.th ค่ะตอนนี้เอกสารน่าจะอยู่ในมือของนักเรียนแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาตัวใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาตัวใบความรู้นะคะเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงแล้วเดี๋ยวเรามาลองตอบคำถามนะคะไปพร้อมกันนะว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะสำหรับคำถามข้อแรกปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากอะไรคะนักเรียนเกิดจากอะไรคะนักเรียนขอตัวแทนตอบ1คนอย่างรวดเร็วใครดีคะปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากอะไรอ้าวเดี๋ยวให้ต้นข้าวตอบแล้วกันเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากต้นข้าวกันค่ะ
1: เกิดจากผลของแรงไทดอนค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ต้นข้าวด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนะคะนักเรียนมันก็คือเกิดจากแรงไทเดลนั่นเองนะคะซึ่งคำถามข้อถัดไปก็คือแรงไทเดลเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรคะนักเรียนอ้าวยกมือแล้วจากกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวมาฟังคำตอบของเฟียกันค่ะ
2: เป็นแรงที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงและแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์ค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เฟียด้วยค่ะแรงไทเดลนะคะนักเรียนมันเนี่ยนะคะก็จะเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโลกนะคะกับดวงจันทร์นะคะเพิ่มเติมจากที่เฟียตอบก็คือหรือดวงอาทิตย์ด้วยนะคะเอาละต่อไปเพราะเหตุใดดวงอาทิตย์จึงมีผลกับระดับน้ำบนโลกน้อยกว่าดวงจันทร์ทั้งที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์มากค่ะนักเรียนคิดว่าระดับน้ำบนผิวโลกอ่ะทำไมดวงอาทิตย์เนี่ยมันถึงมีผลกับระดับน้ำบนโลกน้อยกว่าดวงจันทร์ในเมื่อดวงจันทร์ดวงนิดเดียวอ่ะแต่ว่าดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าอีกทำไมดวงอาทิตย์ถึงมีผลต่อระดับน้ำน้อยกว่าดวงจันทร์ยกมือแล้วค่ะจากกลุ่มที่5ก่อนนะคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่5เดี๋ยวมาฟังคำตอบจากกลุ่มที่5กันค่ะเพราะอะไรคะนักเรียน
3: เพราะว่าดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกกว่า
0: เพราะดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าอ่ะปรบมือดังๆให้ม่อนด้วยค่ะตัวแทนจากห้องต้นทางของเรานะคะก็เหตุผลนะคะก็เหมือนอย่างที่ม่อนบอกเลยนะเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ไกลค่ะนักเรียนอยู่ไกลจากโลกมากกว่าดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์เลยมีอิทธิพลกับระดับน้ำบนผิวโลกเนี่ยมากกว่าดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วเราลองเชื่อมโยงซิว่าวันน้ำเกิดและวันน้ำตายคืออะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่นักเรียนเราเรียนเกี่ยวกับน้ำเกิดและน้ำตายไปแล้วนะคะในชั่วโมงก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับทะเลแหวกใช่ไหมเกี่ยวกับโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วพอมาเรียนเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงในวันนี้เราทราบหรือยังว่าน้ำเกิดและวันน้ำตายคืออะไรเกิดขึ้นเมื่อใดใครตอบได้บ้างคะยกมือแล้วค่ะจากกลุ่มที่3วันน้ำเกิดและวันน้ำตายคืออะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่มาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
2: ค่ะวันน้ำเกิดนะคะก็จะเป็นวันขึ้น15ค่ำและแรม15ค่ำค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ระดับน้ำขึ้นสุดและลงต่ำที่สุดแตกต่างกันมากค่ะจึงเป็นวันน้ำเกิดค่ะส่วนวันน้ำตายก็จะเป็นวันขึ้น8ค่ำและวันแรม8ค่ำค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดไม่แตกต่างกันจึงทำให้ระดับน้ำจะสูงขึ้นน้อยกว่าปกติค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เฟียด้วยค่ะอันนี้นะคะก็คือวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายนะคะนักเรียนวันน้ำเกิดแล้วก็วันน้ำตายเอามาดูวันน้ำเกิดก่อนมันคือวันที่แรงไทเดลนะคะจากดวงอาทิตย์เสริมแรงใช้คำว่าเสริมแรงกับดวงจันทร์ทำให้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดเนี่ยแตกต่างกันมากอันนี้คือวันน้ำเกิดถูกต้องเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราดูในแผนภาพนี้นะคะวันใดคือวันน้ำเกิดนะคะก็คือวันที่แรงมันเสริมกันเป็นวันขึ้น15ค่ำกับแรม15ค่ำถูกต้องไหมคะมันจะเป็นวันที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันมากถ้านักเรียนเห็นลูกศรนะคะเส้นสีฟ้าก็จะแทนแรงไทด้านจากดวงอาทิตย์เส้นสีเหลืองคือจากดวงจันทร์จะเห็นว่ามันไปในแนวทางเดียวกันเสริมแรงกัน ระดับน้ำก็เลยขึ้นสูงสุดค่ะแล้วก็ลงต่ำสุดแตกต่างกันมากนั่นเองค่ะอันนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าระดับน้ำจะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้คือจะขึ้น2ครั้งแล้วก็ลง2ครั้งนั่นเองเอาละนะคะส่วนวันน้ำตายคือวันที่แรงไทดันจากดวงอาทิตย์และจากดวงจันทร์ไม่เสริมกันทำให้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดไม่แตกต่างกันมากนะคะวันที่เป็นวันน้ำตายก็จะตรงกับวันขึ้น8ค่ำนะคะแล้วก็แรม8ค่ำนั่นเองจะเห็นว่าแรงไทดันจากดวงจันทร์และแรงไทดันจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่เสริมกันนักเรียนมันมีลักษณะตั้งฉากกันแบบนี้นะคะมันเป็นวันน้ำตายค่ะระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงสูงสุดจะไม่ต่างกันมากดังนั้นนะคะเราจึงสามารถสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะได้ว่าปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงคือปรากฏการณ์ที่ระดับน้ำบนผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาในรอบวันค่ะเกิดจากผลของแรงไทดันของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีต่อโลกเนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกขนาดที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะนำความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนนะคะมาวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวทะเลค่ะให้สนุกและปลอดภัยโดยเอกสารที่จะต้องใช้นะคะก็คือใบงานที่1ค่ะเรื่องวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวทะเลให้สนุกและปลอดภัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้ครูกวางก็ขอฝากเนื้อหาไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอ

0: ่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ะว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา

ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคลื่อนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนเคารพ
1: นี้เราจะทำกิจกรรมที่2นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางนะครับก่อนอื่นจากกิจกรรมที่1นะครับบอร์ดไมโครบิดที่เราใช้ทำอะไรบ้างครับจำได้อยู่หรือเปล่าวัดอะไรบ้าง
2: ว
1: ั
2: ดอุณหภ
1: ูมิมีอะไรอีกส่งสัญญาณเรดิโอสื่อสารกันวันนี้กิจกรรมใหม่เนาะก็มีให้เรามานั่งคิดดูว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องทิศอย่างแรกสมมุติว่าเราพูดถึงเสาธงมองเห็นเสาธงกันทุกคนใช่ไหมครับนะครับเสาธงอยู่ทิศไหน
3: ทิศตะวันตก
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงทิศตะวันตกแสดงว่าต้องมีทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่ทางไหนอะ
3: ทางน
1: ี้รู้ได้ยังไงครับทิศตะวันออกเดาเอาอ้าวถ้าเกิดเราไม่เดาอ่ะเราจะทราบทิศแบบจริงๆว่าที่ถูกต้องเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
3: ด
1: ูจากพระอาทิตย์
3: ดูจากโทรศัพท์
1: ดูจากโทรศัพท์มือถือเนาะโอเค
3: เ
1: ข็มทิศโอเคทีนี้ทราบหรือเปล่าว่าตัวแผงไมโครบิดของเราก็มีตัวที่สามารถทำงานเหมือนเข็มทิศได้รู้ไหมครับจากกิจกรรมที่1กรอบเล็กๆมันจะมีคำว่าคอมพาสหรือไม่ก็ตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าถ้าพูดถึงตัวเข็มทิศบนแผงไมโครบิดเนี่ยอยู่ตรงไหนมีไหมรู้หรือเปล่าถ้าเราพลิกด้านหน้าด้านหลังลองเช็คดูดีๆครับจะมีคำว่าภาษาอังกฤษว่าคอมพาสเจอไหมเจอไหม
3: เจอ
1: ใช่ไหมโอเคคอมพาสคิดว่าเราใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าได้อย่างเช่นเราอ้างอิงเมื่อกี้เนาะตรงไหนทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะครับเขียนโปรแกรมเป็นไหมไม่เคยใช่ไหมครับเป็นบล็อกใหม่เนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางเนาะเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเสนอคำตอบว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อ1ก็จะเป็นคำถามปกติข้อ2มีสถานการณ์ให้ด้วยนะครับก่อนเริ่มกิจกรรมที่ 2.1 นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะมีการใช้งานเข็มทิศบนไมโครบิดตอนที่เราใช้งานครั้งแรกเนี่ยครับจะต้องมีการคาลิเบรตเพื่อให้ตัวไมโครบิดเนี่ยมันรับค่าตัวเข็มทิศให้ได้ก่อนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวตอนจะเริ่มคาลิเบรตนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปตรงหน้าจอมันจะขึ้นคำว่า Tilt to Fill Screen นะครับก็คือหมายความว่ามันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆกลมๆนะครับเราต้องทำการขยับตัวจอภาพนะครับให้ตัวจุดสีแดงๆเนี่ยเต็มจอนะครับอย่างตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขยับซ้ายขยับขวาบนล่างไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งตัว LED สีแดงๆเนี่ยครับเต็มหมดทุกจุดนะครับถ้าครบทุกจุดแสดงแบบนี้เดี๋ยวสักครู่มันจะแสดงหน้ายิ้มนะครับเราก็จะเริ่มใช้งานตัวเข็มทิศได้แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้นักเรียนก็น่าจะสามารถทำเริ่มบิดใบกิจกรรมที่ 2.1 ได้แล้วนะครับทำใบกิจกรรมได้ครับ

0: ไปงานเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบดูเนาะข้อ1เนี่ยไม่ยากมากนะยากไหมครับข้อ1
1: ไม
0: ่นะโอเคเดี๋ยวลองตอบคำถามข้อ1จะมีข้อ1ข้อแรกเลยมุมอะไรเอ่ยจะอ้างอิงมุมจากทิศใดโอเคทีนี้เริ่มจากทิศเหนือไปใช่ไหมครับทีนี้ในไบโครบิดจะมีตัวคำสั่งในการหานะครับหามุมตัวนี้ชื่อคำสั่งว่า
1: compass
0: heading นะครับทีนี้เวลาจะนำไบโครบิดมาใช้ใช่ไหมครับจะต้องตรวจสอบได้เราจะใช้ด้านไหนครับด้านไหนด้านหน้าด้านด้านหน้าใช่ไหมครับที่มีโลโก้ทีนี้ในสถานการณ์เจอไหมครับวิชาลูกเสือมีไหมไม่มีมีเหรอมีลูกเสือแต่ว่าพวกเราเป็นเนตรมารีทั้งกองเลยใช่ไหมมีอย่างอื่นไหมครับยุวะอะไรมีไหมยุวะนะครับทีนี้มีสถานการณ์ว่าถ้านักเรียนต้องทำกิจกรรมเหมือนการหาสมบัติแล้วเขาได้รับภารกิจมาจะต้องหาทิศทางให้ถูกต้องนะครับเดิมทีเราอาจจะใช้โทรศัพท์หรือว่าจะใช้ตัวเข็มทิศจริงๆถ้าเราไปประยุกต์ใช้ตัวไมโครบิดแบบนี้ทำจริงๆอ่ะคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เหรอได้จริงมีใครจะเสนอไอเดียไหมครับว่าทำจริงๆจะทำยังไงได้ยังไงโอเค
2: สามารถนำแผงไมโครบิดมาระบุทิศทางได้ค่ะแล้วการวัดระยะทางใช้เป็นจำนวน9จากกะจากจำนวน9แทนค่ะถ้าสมมติมีการเปลี่ยนทิศทางการเดินก็ให้จับตัววงจรไมโครบิดอีกรอบนึงแล้วก็วัดระยะจำนวน9ไปจนเสร็จภารกิจค่ะ
0: โอเคที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าเราจะใช้แผงไมโครบิดจริงๆเลยเอาบอร์ดตัวนี้ไปใช้เลยนะครับก็คือเขียนโปรแกรมให้เรียบร้อยเพื่อให้มันอ่านค่าทิศทางได้เนาะแต่ว่าเวลาวัดระยะเนี่ยเราจะใช้ง่ายๆโดยการประมาณ9ตัวเองเนาะให้ได้ตามจำนวน9แล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางถูกไหมก็จะเช็คไมโครบิดอีกครั้งเพื่อเช็คทิศทางว่าจะต้องเลี้ยวไปทางไหนนะครับขอสรุปจากตัวใบความรู้เนาะในใบความรู้เนี่ยจะต้องมีเซ็นเซอร์เข็มทิศนะถ้าเราพลิกไปด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือบอกเลยว่าตัวเซ็นเซอร์เข็มทิศมันอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมครับโอเคหลักการของมันก็คือมันจะมีชิปเนาะเขาบอกว่ามีเป็น3แกนเนาะสื่อสารทางช่องพอร์ตอะไรเนี่ยจะอาศัยตัวชิปตัวนี้ครับจับค่าตัวคลื่นสนามแม่เหล็กของโลกเพื่อบอกทิศทางทีนี้เวลาการอ่านเมื่อกี้ที่เราสรุปกันเราก็จะไปที่เมื่อกี้บอก compass heading อยู่ในบล็อกชุดไหนครับอยู่ใน input โอเคครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็คือดึงออกมาแล้วก็โชว์ numbers เนาะโชว์ number ออกมาทีนี้เวลาจะทดสอบนะครับดูการทดสอบเราก็จะใช้ด้านที่มีโลโก้เมื่อกี้ตอบกันแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้เรียกว่า calibrate ก็คือเหมือนเป็นการปรับค่าให้ตัวแผงไมโครบิดเนี่ยทำหน้าที่เป็นเข็มทิศได้ทีนี้พูดถึงเรื่องมุมตัว compass heading เนาะมุมมันก็คือคล้ายๆวงกลมอะครับเริ่มจาก0จนถึงคล้ายๆ360แต่ว่าเราจะวัดถึงแค่359องศานะครับอ้างอิงกับทิศเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับก็มีในสไลด์ด้วยก็จะมีหน้าตาแบบนี้โอเคทีนี้เวลาเราจะดูทิศเหนือนะครับก็คือจะต้องมีมุมอ้างอิงตอบในใบงานและลองเปิดหน้าใบงานดูสิครับตรงไหมทิศเหนืออ้างอิงมุมระหว่างเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะครับมีไหม
1: 368.22 องศา
0: โอเคอันนี้ก็จะได้ประมาณทิศเหนือไปนะครับทีนี้เวลาเราทำงานนะครับเราอาจจะมีการตั้งตัวแปรเพื่อเก็บค่ามุมอ่านได้มานะครับก็คือคล้ายๆกับกิจกรรมที่1เลยไปที่บล็อก variable ใช่ไหมครับสร้างตัวแปรขึ้นมาเนาะแล้วก็อ่านค่าจาก heading การจะเซตทิศเหนือเราก็ใช้ตัว if เข้ามาดักเนาะดักว่า ดีกรีก็คือมุมที่เราตั้งค่าขึ้นมาอ่านจากตัวคอมพาสเฮดดิ้งเนี่ยอยู่ระหว่างช่วงที่บอกมาเนาะ338องศาถึง22องศาก็คือเอียงไปได้นิดนึงเนาะโอเคเราก็จะเช็คว่าเป็นทิศเหนือแบบนี้นะครับให้มาตัวเดียวใจร้ายมากเลยให้แค่ทิศเหนือมาทิศเดียวแต่เดี๋ยวงานของเราเนี่ยเวลาเราทำนะครับดูข้อ 4.1 ถึง 4.5 มีไหมครับเราจะทำต่อในกิจกรรมที่ 2.1 นะครับโอเคเดี๋ยวจะให้นำเสนออัลกอริทึมนะครับทำไปงานต่อเลยนะครับ

0: นักเรียนทําใบกิจกรรมถึงข้อ4แล้วใช่ไหมครับ 4.3 ทําเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้ว
0: นะครับจากที่ได้ไปคราวที่แล้วเราได้ทิศเหนือไปทิศเดียวเนาะทีนี้ NE คือทิศอะไรนะ
2: ท
0: ิ
2: ศตะวันออกเฉียงเหนือ
0: มีกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างมั้ยตะวันออกเฉียงเหนือใช้ค่ามุมตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
3: 23ถึง67องศาค่ะ
0: 23ถึง67องศาโอเคครับเดี๋ยวถ้าเป็นทิศตะวันออกพร้อมกันเลยเท่าไหร
1: ่68ถึง112องศาค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนี้ต่อไปตะวันออกเฉียงใต้คือ
1: 113ถึง157องศา
0: ก็คือเราเอามุมที่อยู่ในใบความรู้เนาะมาตอบและเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวอย่างเนี้ยไปเขียนโปรแกรมนะครับกิจกรรมที่เราจะพัฒนาต่อนะครับก็คือเราจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดนึงนอกจากหาทิศแล้วเนี่ยเราจะใช้ลำโพงเปียโซซึ่งถ้าจะเสียบลงไปกับไมโครบิดเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้เสียบไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยจะต้องมีแผงต่อเพิ่มขึ้นมาเป็นวงจรโปรเจกต์บิดเราเคยน่าจะเคยใช้ในกิจกรรมที่1และเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งเนาะลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะมีสายสัญญาณของเราจะเป็น3เส้นจำได้นะครับมีอะไรบ้างลำโพงจากคราวที่แล้วมีแดงดำแล้วก็มีเส้นกลางเป็นขาวนะครับทีนี้ใครเคยมีประสบการณ์ในการเสียบตัวลำโพงเปียโซกับตัวแผงโปรเจกต์บิดบ้างมีไหมเวลาเสียบเนี่ยเราเสียบลงไปตรงๆได้ไหมครับไม่ได้มันจะต้องมีการสลับสายนิดนึงก็คือเส้นสีขาวของตัวลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะขยับสลับไปอยู่สีอะไรครับสีต่างกันจำได้ไหมบนแผงโปรเจกต์บิดจะไม่มีตัวสายตัวช่องเสียบสัญญาณสายสีขาวแต่มีสีอะไรแทนครับสีเหลืองดังนั้นสายที่จะให้ต่อเนี่ยสีมันอาจจะหลากสีนิดนึงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ให้จำได้ว่าถ้าจะมาจากลำโพงเปียโซถ้าเป็นสีดำใช่ไหมสายต่อเป็นสีอะไรไม่รู้แต่ก็ต้องโยงไปยังช่องดำถ้าเปียโซมาจากเส้นสีแดงก็โยงไปเส้นสีแดงตรงกลางเป็นสีขาวจะโยงไปเส้นไปเสียบช่องสีเหลืองใช่ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทำกิจกรรมนะครับลำโพงเปียโซเนาะใช้ร่วมกันกับคราวที่แล้วได้กิจกรรมที่1สังเกตไหมกิจกรรมที่1มันจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันสามารถส่งเสียงได้เมื่ออุณหภูมิสูงใช่ไหมครับใช้เซตอุปกรณ์นั้นได้เลยครับมีไหมตัวนี้โอเคครับมีเพื่อนต่อไปแล้วยังจำได้หรือเปล่าคราวที่แล้วหน้าตาแบบนี้เลยมีการต่อไว้แล้วด้วยนะครับ

0: สรุปของกิจกรรมนี้นะครับความรู้ที่เราได้ไปเนาะก็จะมี2เรื่องก็คือเรื่องเข็มทิศแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เราใช้งานก็คือคำสั่งแบบมีทางเลือกทีนี้เนี่ยกูจะให้นักเรียนหาคนสรุปให้ดีกว่าเอาเข็มทิศก่อนเซ็นเซอร์เข็มทิศใครจะสรุปให้ได้บ้างมีไหมอ่ะโอเคเข็มทิศทำงานยังไงบ้างอาศัยอะไร
1: อาศัยหลักการทำงานของสนามแม่เหล็กในการบอกทิศทางค่ะ
0: แล้วตอนใช้งาน
1: เอาด้านโลโก้วางราบกับพื้นแล้วหันหาทิศค่ะ
0: วางให้ขนานกับแนวพื้นราบเนาะแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาหาทิศใช่ไหมครับถูกต้องเนาะทีนี้เวลาเราหาทิศใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียนคำสั่งเพิ่มเป็นคำสั่งรูปแบบไหนเขาบอกว่าเป็นคำสั่งแบบต้องมีการแบบมีทางเลือกครับโอเคครับ
2: ค่ะใช้ if นะคะแล้วก็ else ในบล็อกโลจิกนะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบทิศทางของแต่ละมุมค่ะ
0: ใช่ครับในบล็อกโลจิกจะมี if else ใช่ไหมครับแต่เรามีหลายเงื่อนไขมากดังนั้นในการเช็คเงื่อนไขถัดมาจาก if ก็เป็น else if ใช่ไหมครับเพื่อจากการหามุมในแต่ละทิศแต่ละทิศเนาะออกมาเราคิดว่าเซนเซอร์เข็มทิศเอาไปทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่แล้วจะหาทิศทางเนาะมีใครคิดออกบ้างไหมเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นง่ายสุดครับบางคนเนี่ยเขาไม่อยากรู้ทิศอื่นๆเขาอยากรู้แค่ทิศเหนือของเราง่ายสุดมีเพื่อนเทสได้แล้วเมื่อกี้ก็คือเอาบล็อกเอาตัวไมโครบิดวางปั๊บสมมุติถ้าเกิดเราเขียนตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับเขาต้องการแค่ทิศเหนือใช่ไหมไม่ต้องจ้องมองด้วยครับเสียบปั๊บหมุนปุ๊บทิศไหนคือทิศเหนือก็จะมีอะไรขึ้นมาเสียงดังจากที่เราทำประยุกต์ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับใช้เสียงทีนี้ข้อควรระวังของตัวการใช้ไมโครบิดเกี่ยวกับเข็มทิศเนาะก็คือเวลาจะหาจะใช้งานเนี่ยก็ต้องเอาโลโก้ขึ้นวางให้มันขนานกับพื้นเนาะเป็นทิศขนานกับพื้นราบแล้วก็เลื่อนหามุมเนาะทีนี้เวลาการใช้งานเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกไปแล้วหลักการทำงานคือมันอาศัยสนามแม่เหล็กเนาะดังนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อะไรที่แบบส่งคลื่นแม่เหล็กแรงๆอย่างเช่นสายไฟนะครับหรือพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นอาจจะเป็นตู้เย็นก็ได้อะไรแบบนี้เนาะโอเคครับกิจกรรมนี้จบไว้เพียงแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมถัดไปคราวหน้านะครับ
3: นักเรียนเคารพขอบคุณค่ะ
4: สำหรับกิจกรรมที่2นะคะนักเรียนก็จะได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อแสดงทิศทางที่ไมโครบิดหันไปค่ะโดยจะได้ใช้เซ็นเซอร์เข็มทิศนะคะซึ่งก็จะอาศัยหลักการตรวจจับของสนามแม่เหล็กโลกในการบอกทิศทางนะคะโดยจะเริ่มต้นทิศที่0องศานะคะแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆซึ่งทิศที่0องศาก็คือทิศเหนือนะคะดังนั้นค่ะทิศตะวันออกก็จะเป็น90องศานะคะแล้วก็ทิศใต้ค่ะ180องศาแล้วก็ทิศตะวันตกค่ะ270องศาสำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะแสดงทิศทางค่ะก็จะใช้ตัวเลขนะคะ0ถึง359นะคะในการที่จะตัดสินใจว่าจะเป็นทิศใดนะคะโดยก็จะแบ่งตัวเลขนั้นค่ะเป็นช่วงละเท่าๆกันนะคะเพื่อที่จะบอกทิศแต่ละทิศค่ะแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขหลายเงื่อนไขนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ใช้คำสั่ง if else if นะคะแล้วก็ใช้ตัวดำเนินการบูลีนและตรรกะร่วมด้วยนะคะในกิจกรรมนะคะเมื่อนักเรียนค่ะหมุนไมโครบิดไปทิศใดก็จะมีข้อความระบุทิศนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะนักเรียนก็ยังได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะควบคุมลำโพงให้ส่งเสียงในกรณีที่หันไมโครบิดไปในทิศที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการต่อสายลำโพงค่ะนักเรียนได้เรียนมาบ้างแล้วในกิจกรรมที่1 นะคะก็จะต้องระวังให้ดีในเรื่องของการต่อสายนะคะเพราะว่ามีขั้วสำหรับเชื่อมต่อดังนั้นนะคะให้สังเกตสัญลักษณ์บนแผงวงจรโปรเจกต์บิตนะคะแล้วก็ขั้วต่อของสายลำโพงให้ตรงกันนะคะและสำหรับในการตรวจสอบทิศทางนะคะให้หันไมโครบิดไปในแนวราบค่ะแล้วก็อย่าลืมแคลิเบรตไมโครบิดก่อนการใช้งานนะคะ

0: ั้นๆคำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่จ้ามีอะไรมาอวดน้องๆด้วยนี่เลยแมลงยักษ์น่ารักไหมงับงับงับงับเดี๋ยววันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์สตัฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแมลงสตัฟกันด้วยแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่ามันมีอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราด้วยนะคะตามพี่ลิซ่ามาเลยไปกันที่นี่เลยน้องๆพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะใช่แล้วที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์มิวเซียมMUSEUM Museum พิพิธภัณฑ์พี่ลิซ่าตื่นเต้นแล้วว่าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยตามมาเลยว้าวน้องๆดูสิสัตว์สตาร์เต็มไปหมดเลยนี่มาดูตรงนี้โอ้นี่ก็สัตว์สตาร์นะคะเป็นนกด้วยสัตว์ AnimalANIMAL animal สัตว์ว้าวเฮ้ยในนี้ก็มีนะคะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นซากกระดูกสัตว์นะคะน้องๆกระดูก bone BONE bone กระดูกอุ๊ยตรงนี้มีพี่เจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเราไปหาพี่เขากันตามมาเลยสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรหรอคะ
1: พี่ชื่อพี่ติค
0: ่
1: ะ
0: โอ้พี่ตินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าสัตว์สตาฟคืออะไรหรอคะ
1: สัตว์สตาฟเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนเป็นการรักษาสภาพหนังสัตว์แล้วก็คงสภาพสัตว์ให้เหมือนมีชีวิตค่ะเรียกว่าเป็นหูป่าอีกแขนงนึงก็ได
0: ้แล้วทำไมเราถึงต้องนำสัตว์มาสตาฟด้วยหรอคะ
1: สัตว์สตาฟเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะหลักๆก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการสตาฟเพื่อการศึกษาแล้วก็อีกแบบนึงที่เราเห็นในห้องก็จะเป็นการสตาฟเพื่อการจัดแสดงค่ะเป็นการจัดแสดงแบบนี้เนี่ยก็เราสามารถที่จะจัดท่าทางของเขาให้ใกล้เคียงกับท่าทางในธรรมชาติมากที่สุดค่ะวันนี้ที่มีแมลงมาให้น้องลิซ่าเนี่ยลองทำดูด้วยค่ะ
0: เฮ้ยดีเลยค่ะน้องๆเดี๋ยวเราไปทำแมลงสตาฟกันนะคะไปเลย
1: นี่เป็นตัวอย่างแมลงสตาฟค่ะ
0: โอ้เหมือนยังมีชีวิตอยู่เลยนะคะนี่น้องๆดูสิน้องๆรู้ไหมว่ามันคือตัวอะไรถูกต้องมันคือผีเสื้อผีเสื้อ butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อและยังมีอีกตัวนะคะนี่เลยน้องๆดูสิน้องๆรู้ไหมคะมันคือตัวอะไรใช่แล้วตัวด้วง beetle b e e t l e beetle ตัวด้วงแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าว่าสองตัวเนี้ยเป็นแมลงหรือว่าแมงใช่แล้วทั้งสองตัวคือแมลงนะคะสังเกตได้ง่ายๆจากขาเลยแมลงจะมี6ขาแมงจะมี8ขานี่เดี๋ยวพี่ลิซ่านับให้ดู1 2 3 4 5 6 6ขานะคะแมลง insect i n s e c t insect แมลงแล้ววันนี้ลิซ่าจะได้ทำตัวอะไรหรอคะ
1: ตัวนี้พี่บังเอิญไปเจอเป็นซากที่ตายแล้วค่ะแล้วก็สภาพยังสมบูรณ์อยู่ก็เลยเอาทำสตาร์ฟต่อได้ค่ะ
0: นี่เลย
1: แมลงปอค่ะ
0: ว้าน้องๆเราจะนำแค่สัตว์ที่ตายแล้วนะคะมาทำการสตาร์ฟตาย dead d e a d dead ตายงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องลิซ่าเอาแมลงปอนะคะวางไว้บนมือค่ะแล้วก็ใช้เข็มนะคะปักบริเวณอกเยื้องมาทางขวานิดหน่อยค่ะก็ตรงนี้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: น
1: ี่ให้อยู่ในความสูงประมาณ3ส่วน4ของเข็ม
0: ประมาณน
1: ี้ได้แล้ว
0: โอเค
1: แล้วก็เราก็วางลงไปตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้กระดาษไขวางแบบนี้ค่ะใช้คอเสร็จค่ะหรือว่าใช้เข็มก็ได้ค่อยๆจัดปีกเขาให้อยู่ในท่าที่เป็นเหมือนท่าเกาะธรรมชาติค่ะ
0: ค่อยๆแบบนี
1: ้หลังจากนั้นเราใช้เข็มนะคะปักบริเวณไล่ไปตามขอบปีกนะคะแต่ไม่ให้โดนปีกนะสำหรับความใจเย็นแล้วไล่ไปเลยปีกบนและปีกล่างทำเหมือนกันเลยค่ะ ข้างนี้ถ้าเราพอใจแล้วใช่ไหมคะเราทำอีกข้างนึงเหมือนกันเลย
0: ได้เลยค่ะถ้าเกิดน้องๆได้มาทำน้องๆต้องใจเย็นนะคะไม่งั้นปีกอาจจะฉีกออกมาได้เลยนะ

0: แล้วก็เอาเข็มออกเอากระดาษไขออกแล้วก็เอาใส่กล่องแบบนี้ได้เลย
1: พี่ทราบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้ถ้าใครมีลองมาทำดูนะคะแต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: museum m u s e u m museum พิพิธภัณฑ์ animal a n i m a l animal สัตว์ bone b o n e bone กระดูก butterfly b u t t e rF L Y butterfly ผีเสื้อ beetle B E E T L E beetle ดวง insect I N S E C T insect แมลง dead D E A D dead ตาย
3: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
4: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เมื่อกี้เนี่ยคุณลุงกับคุณป้าสองคนเนี้ยเขายังสกีผ่านหน้าไปแป๊บหนึ่งฟุ๊บไปถึงนู่นแล้วตัวเล็กนิดเดียวเองแพทว่านะมันคล้ายๆกับการปั่นจักรยานอะเหมือนเวลาเราเดินกับจักรยานใช่ไหมจักรยานย่อมเร็วกว่าแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้สกีเป็นตัวช่วยที่ทำให้สำรวจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สนุกด้วยโอ้แพทไม่รู้ว่าเขาสกีไปถึงไหนนะแต่ว่ากลุ่มเมื่อกี้หายไปแล้วอะเนี่ยวงวางอยู่

อยู่ในท่าตามระเบียบพักนะคะคือขยับไม่ได้แล้วถ้าแพทขยับนิดนึงคือมันไหลแน่คือแพทพร้อมปล่อยตัวลงไปแล้วแต่ตอนนี้แพทกลัวชนน้องเขาว่ายังไงดีอะดูดิเขาเล่นกันแบบมันมากเลยอะแพทอยากเล่นได้แบบนั้นบ้างเอาแล้วนะจะปล่อยแล้วนะคอยดูท่าล้มหัวนะล้มแน่นอน 100% ไม่เหลือว้าย

0: อยู่ดีๆก็เจอคนจอดรถข้างทางเต็มเลยค่ะเราก็เลยจอดด้วยเห็นเขากำลังเตรียมสกีอยู่แค่ไปถามคุณลุงคนเมื่อกี้ว่ามันต่างกันยังไงระหว่างการเล่นสกีตรงเนี้ยตรงพื้นที่ธรรมชาติกับสกีที่เล่นในสกีรีสอร์ทเขาก็บอกว่าอารมณ์มันต่างกันฟิลมันต่างกันตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างจะถูกเขาเรียกว่าคอนโทรลไว้เรียบร้อยควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางให้คนที่เล่นเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดส่วนแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องแบบระมัดระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่มีใครมาเกลี่ยเส้นทางให้เราก็จะต้องมีประสบการณ
1: ์ The more time you spend in the mountains, the more knowledgeable you get from where to go and what to do and what not to do. You know, it's you're in the avalanche country, so you have to know a lot of know about avalanches.
0: Yeah.
1: You know, we all carry transceivers, so right now, anything up off tree line is very dangerous.

0: แก๊งที่แล้วนะคะไปซิ่งเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้แต่รถ2คันตอนนี้มีแก๊งใหม่ๆอีกแล้วเล่นสกีเหมือนกันแสดงว่าบริเวณแถวเนี้ยจะต้องเป็นที่รู้กันของนักสกีว่าจะมีเส้นทางที่สามารถลงไปเล่นสกีได้จะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นทางเหมือนกับเส้นทางเทรลเลยแต่ว่าคราวนี้เป็นเส้นทางสกีคืออาจจะไม่ได้แบบดิบซะทีเดียวแบบว่าโหอยู่ๆอยากจะลงตรงไหนก็ลงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะมีคนที่เคยเล่นกันมาอยู่แล้วเล่นหลายครั้งแล้วด้วยจนกลายเป็นเส้นทาง
1: เล่นสกีในภูมิประเทศธรรมชาติที่ไม่มีการปรับพื้นที่แบบนี้เรียกว่า backcountry ski ซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่เป็นแบบส้นเท้าอิสระและผิวด้านล่างของสกีจะมีความเหนียวและสาบเพื่อเวลาเดินกลับขึ้นจากเขาจะได้ไม่ถลายเลื่อนถอยหลังลงไป backcountry ski ต่างจากการเล่นในสกีรีสอร์ทเพราะแบบนั้นจะมีลิฟต์หรือรางเลื่อนอัตโนมัติในการพาผู้เล่นขึ้นไปยังที่สูงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นผิวชนิดพิเศษแบบ backcountry ski นอกจากสกีแล้วพื้นน้ำแข็งของฤดูหนาวยังกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่รวบรวมกิจกรรมสนุกๆไว้มากมายอย่างที่ที่เราจะไปนี้รับรองได้ว่าไม่อ้างว้างเหมือนที่ผ่านมาเพราะที่นี่รับประกันความคึกคักตลอดปี

0: อุ้ยหลบรถก่อนรถเยอะมาก
1: ที่นี่รถเยอะที่สุดตั้งแต่มาแล้วเนี่ยดูที่จอดรถนะคะฟู่ไปถึงนู่นเลยมาถึงอีกหนึ่งอุทยานแล้วตะกี้เนี่ยเราอยู่ที่โอโฮเนชั่นแนลพาร์คนั่นคือเมืองฟิลนี่คือเมืองเล็กหลุยส์ซึ่งเป็นเหมือนลิ้นหับอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวบรวมแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆมากมายเล็กหลุยส์เป็นชื่อเมืองแต่ว่าจริงๆก็เป็นชื่อทะเลสาบด้วยคือเขาใช้ชื่อเดียวกันเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ทะเลสาบเล็กหลุยส์ที่นี่เนี่ยคนเที่ยวเยอะมากแปลว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มีแบบโรงแรมที่พักร้านอาหารมีอะไรครบอ่ะมันเข้าถึงง่ายมีถนนดีๆขับเข้ามา
2: สโนว์แมนเลยเราไปปั้นสโนว์แมนกัน

0: อ๋อเข้าใจแล้วตอนเดินเข้ามาเนี่ยแพทก็เห็นเป็นแนวสันกำแพงเหมือนสันเขื่อนเลยเอ้ยเขาทำพื้นที่แบบนี้ตลกจังแทนที่จะเป็นพื้นเรียบๆแต่พอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็เลยเข้าใจเลยว่าเขาปรับพื้นที่มีการบริหารจัดการนะที่ทะเลสาบเล็กหลุยแห่งนี้เป็นลานกว้างๆเราจะได้ยินเสียงอยู่ตรงนู้นอะตะกี้แพทเห็นโผล่ขึ้นมานิดนึงเป็นรถโกยหิมะเขาปรับสภาพพื้นผิวเซอร์เฟซเนี่ยให้เหมาะกับการเล่นกีฬาอย่างเช่นที่เห็นในวันนี้ก็คือไอสเก็ตกับไอซ์ฮอกกี้เล่นกันเยอะเลยมีไอซ์แคสเซิลจิ๋วกับแคสเซิลอยู่ข้างหลังชื่อว่าแฟร์มอนต์ชาโตอันนี้เขาเป็นโรงแรมแบบหรูมากแพทไม่เข้าอยู่หรอกแบบเนี้ยไม่ได้รังเกียจอะไรนะไม่มีตังค์คือดูหรูมากเลยเราไปแคสเซิลนี้พอแล้วกันโอ้คนค่อนข้างแออัดยัดเยียดนิดนึงนะเดินไปก็ต้องหลบคนถ่ายรูปไปเกรงใจเขา
1: Yeah.

0: จอดรถแล้วนะคะแต่ว่ามาสะดุดกับรถคันนี้มีบางสิ่งบางอย่างยื่นออกมาจากหน้ารถไม่ใช่อะไรหลุดออกมานะแต่ว่านี่เป็นความตั้งใจรถที่อยู่ในภูมิอากาศแบบหนาวมากๆอ่ะหนาวจนบางครั้งได้ติดลบเยอะๆมันสตาร์ทรถไม่ติดดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เนี้ยเขามีเอาไว้ช่วยให้รถสามารถสตาร์ทติดในอุณหภูมิต่ำมากๆซึ่งรถเราไม่มีนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่ในอุณหภูมิที่มันต่ำขนาดนั้นหรือเปล่าติดลบเยอะๆอย่างเงี้ย
1: ในประเทศที่มีอุณหภูมิติดลบในฤดูหนาวอุปกรณ์ชิ้นนี้จำเป็นมากเรียกว่าบล็อกฮีเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์เพื่อให้สตาร์ทติดง่ายและยังลดการควบแน่นของเชื้อเพลิงวิธีใช้ก็เหมือนกับการเสียบปลั๊กธรรมดาสังเกตดูตามห้องพักหรือที่จอดรถหลายแห่งก็มักจะมีเต้าเสียบให้บริการด้วย
0: สะพานที่เรากำลังจะลอดใต้ท้องของเขานะในอีกไม่กี่เมตรข้างหน้านี้เป็นสะพานโค้งๆ2 อันเหมือนแว่นตาสงสัยไหมว่าเขาให้ใครเป็นคนข้ามทางที่2ข้างทางเนี่ยมันเป็นป่าเฮ้ยกำลังจะรอดแล้วฟู๊บรอดเรียบร้อย2ข้างทางเป็นป่าดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่จะข้ามก็น่าจะต้องเป็นสัตว์ป่าที่นี่เขามีการสร้างสะพานให้สัตว์ป่าเดินด้วยเพราะว่าลองคิดดูว่าการสร้างถนนเนี่ยปกตินะถ้าเกิดสมัยก่อนที่ไม่มีถนนไม่มีอะไรกั้นน่ะป่าก็จะเป็นป่าโล่งๆแล้วสัตว์ป่าเขาก็เดินได้อย่างอิสระเขาก็ไปผสมพันธุ์ได้อย่างอิสระด้วยอย่างสมมุติว่าเราตัดถนนผ่านปุ๊บฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะไปถึงกันไม่ได้เพราะมันข้ามไม่ได้ติดรั้วบ้างติดถนนบ้างเดี๋ยวรถชนบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยมีสะพานนี้เพื่อให้2ฝั่งนี้สามารถข้ามถึงกันโดยเสรีเหมือนกับในสมัยก่อนที่ยังไม่มีถนนตัดผ่าน
1: ทุกวันนี้แคนาดาและ

0: อเมริกาเป็นประเทศที่มีสะพานสัตว์ป่าจำนวนมากช่วยปกป้องประชากรสัตว์ป่ามาแล้วนับไม่ถ้วนและยังลดความเสียหายของยานพาหนะรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยในปี2002มีผลวิจัยประเมินว่าการสร้างสะพานสัตว์ป่าทำให้งบก่อสร้างและบำรุงถนนของโครงการทางหลวงเพิ่มขึ้น 7-8% ในขณะที่บางประเทศมีการเรียกรับโต๊ะเพื่อให้ได้สัมปทานโครงการรัฐอยู่ที่ 10-15% หรืออาจสูงขึ้นไปถึง 30% ถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างสะพานสัตว์ป่าหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็คงจะได้หลายโครงการอยู่แน่เราไม่แปลกใจเลยที่ประเทศแคนาดาจะเห็นความสำคัญของสะพานสัตว์ป่ามากเพราะเท่าที่ขับผ่านมาข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและในบางจุดเราสามารถแวะชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ง่ายๆจากริมถนนอย่างที่นี่ริมทะเลสาบเวอร์มิเลียน
1: ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตรวมกันอยู่เนี่ยประมาณ600กว่าสปีชีส์แต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยอาจจะเห็นน้อยหน่อย

จุดเด่นอีกอย่างนึงของที่นี่ก็คือเทือกเขาข้างหลังนู้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยพื้นมันเรียบอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วมันเกิดการดันตัวขึ้นแต่ดันเป็น3เลเยอร์1 2 3เนี่ยเกิดออกมาเป็นเทือกเขาแบบนั้นขุขะขุขะอันนั้นเกิดจากการกัดกร่อนของลมกลายเป็นภูมิประเทศที่สวยมากตรงนี้แต่ว่าที่น่ารักอีกอย่างนึงคือเราจะเห็นว่าเขาจะมีป้ายชี้ไปว่านี่นะเทือกเขาอันนี้ชื่อว่าซันเฟอร์เทือกเขาอันนี้ชื่อรันโดแล้วก็มีความสูงบอกให้ด้วยเป็นป้ายที่น่ารักมากเลยพระเจ้า

0: องๆนิดนึงว้า
1: จบกันหันตูดให้เราเห็นแบบวิ่งตุ๊กๆๆไกลอยู่ริมถนนเนี่ยแล้วก็แบบจอดเอี๊ยดเลยค่ะแล้วมันก็วิ่งข้ามถนนมาฝั่งนี้

0: ตรงนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดวิวพอยต์สำหรับดูวิวตอนนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องมากเพราะว่ามันหิมะเหมือนกันหมดเลยแต่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบสีฟ้าๆนิดหน่อยมันคือ glacier ที่นี่ชื่อว่า Crawford Glacier ซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีเส้นทางเทรลไปทะเลสาบชื่อว่า Bow Lake กับ Petto Lake ในหน้าซัมเมอร์เนี่ยเราจะได้เห็นเป็นทานน้ำแข็งสีฟ้าๆแบบสวยมากแต่ว่าตอนนี้เอาคงจะต้องจินตนาการเพราะว่าหิมะมันคลุมอ่ะหิมะน่าจะตกหนาก็เลยไม่มีอะไรทำเลยเซ็งเสียใจแต่ก็ยังดีนะเทือกเขารอบๆสวยมากคือเราขับเข้ามาตรงถนนตรงเนี้ยเราจะเห็นเทือกเขาสวยตลอดเวลาเรากำลังอยู่บนแนวของเทือกเขาล็อกกี้สมัยก่อนเนี่ยแพทชอบเข้าใจผิดว่าเทือกเขาล็อกกี้นี่จะอยู่ที่โคโลราโดไงเคยฟังเพลงแบบ Rocky Mountain High โคโลราโดอะไรเงี้ยแล้วก็ฝังใจว่าเฮ้ย Rocky Mountain High มันต้องอยู่ในโคโลราโดอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเทือกเขาล็อกกี้มันเทือกเขายาวมากพาดตั้งแต่แคนาดาลงไปถึงอเมริกาก็วันนี้เรามาได้มาเหยียบส่วนหนึ่งของเทือกเขาล็อกกี้แล้วก็ได้เห็นความสวยของเขาแบบว่ารอบด้านจริงๆอ่ะ
1: Rocky Mountain High

0: จริงอยู่ที่เทือกเขาร็อกกี้ไม่ได้ตั้งอยู่แค่ในรัฐโคโลราโดแต่ในสถิติ100ยอดเขาสูงสุดก็ตั้งอยู่ในรัฐนี้ถึง78แห่งแล้วแถมยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาร็อกกี้คือเมาท์แอลเบิร์ตก็ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดเช่นกันเทือกเขาส่วนที่ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาจะถูกเรียกว่า Canadian Rockies แต่ถ้านับรวมทั้งหมดแล้วตลอดแนวเทือกเขาร็อกกี้มีความยาวกว่า 4,800 กิโลเมตรทอดตัวตรงดิ่งจากแม่น้ำเลียดที่ส่วนเหนือสุดของรัฐบริติชโคลัมเบียในแคนาดาลงไปจนถึงแม่น้ำริโอแกรนในรัฐนิวเม็กซิโกของอเมริกาซึ่งเราเคยไปสำรวจมาบ้างแล้วแถบบริเวณปูเยคลิฟเดอะเวลลิงส์จากแม่น้ำริโอแกรนเราทวนสายน้ำกลับขึ้นเหนือมายังแม่น้ำซัสแคทเชวันหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของแคนาดาและเป็นระบบแม่น้ำใหญ่ที่สุดครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างรัฐซัสแคทเชวันกับรัฐอัลเบอร์ตาแม่น้ำสายนี้เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี้สโดยส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ชื่อว่าแม่น้ำซัสแคทเชวันเหนือและสิ่งที่เราสามารถทำบนแม่น้ำได้ตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่มาในฤดูหนาวเท่านั้น
1: มาแบบงงๆอีกแล้วนะที่นี่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในแผนที่ด้วยเห็นป้ายเขียนว่า Preacher's Point River Access ก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถลงไปเดินได้แน่ๆเลยเราก็ควรจะลงไปเดินบนแม่น้ำกันแต่ที่นี่ดีนะอากาศอบอุ่นแพทสามารถถอดหมวกและถุงมือได้แล้วไปลุยพยายามหาทางลงไปที่ทะเลสาบข้างล่างซึ่งแพทมองแล้วว่าณจุดนี้เราควรจะต้องสไลเดอร์ลงไปเมื่อกี้แพทแอบเห็นแก๊งหนึ่งเขาลงไปด้วยวิธีการสไลเดอร์นี่แหละดังนั้นเดี๋ยวแพทจะลองดูเนี่ยไอ้น้ำแข็งเนี่ยลื่นมากจริงๆแต่แพทดูระยะทางแล้วน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวแพทจะไปสไลเดอร์ตรงนู้นตอนนี้เรายืนอยู่ที่จุดเทคออฟแล้วนะคะเดี๋ยวแพทลงไปอีกสเต็ปนึงแล้วเดี๋ยวจะสไลเดอร์ลงไปอ่ะหวังว่าคงไม่มีท่าพิสดารนะฮึบอะไรนะโอ้เย็นนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยมันลื่นจริงๆอ่ะมันลื่นมากอ่ะไปแล้วนะโอ้ยเจ็บก้นมันไม่ลื่นอ่ะคือไงพื้นมันไม่เรียบอ่ะนี่ยังเจ็บอยู่นิดๆเลยนะตอนนี้น่าจะถึงใจกลางของแม่น้ำแล้วฮะเราสามารถเดินบนแม่น้ำได้โดยไม่ต้องใช้เรือแต่ว่าเดินเป็นเพนกวินนิดนึงนะเพราะมันลื่นเดินได้ทีประมาณ10เซนการเคลื่อนไหวช้ามากตอนนี้อุ้ยออกมาเป็นแผ่นเลยเหยียบแตกเหมือนว่าถลายตัวอิสระเลยอ่ะ

0: ขาลงไม่เท่าไหร่มันยังมีแรงโน้มถ่วงช่วยแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยเราจะต้องปีนขึ้นไปจะบอกว่าคนอื่นหายกันไปหมดแล้วที่มาหลังเราก็ไปแล้วด้วย หาล่องอยู่ว่าจะขึ้นล่องไหนอะเอาล่องนี้แล้วกันนะแค่เห็นมันมีแบบทางซิกแซกขึ้นไปดูพอจะปีนได้แต่ก่อนที่จะไปล่องนี้เนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยต้องเดินเลาะตามรอยแตกของน้ำแข็งมันจะมีล่องให้เดินตรงนี้มันลื่นแบบสุดๆแล้วอะฮึบโอเคเดินต่ำล่องถึงแล้วตอนนี้เป็นปัญหาของตากล้องแล้วค่ะมาเดี๋ยวช่วยดึง
1: ตากล้องผู้ไม่ผจญภัยของเรา
2: แล้วยังไงต่อ
1: นี่ข้ามานี่เออมือนั่นแหละอีกนิดเดียวสู้เขาอึ๊บเดี๋ยวไปรอรับนี่ดีกว่าอ่ะเออนั่นแหละ
2: เชื
1: ่อมือเออเสร็จแล้วก็ข้ามมาตรงรูนี้นี่รูนี้เ

0: นี่คือสภาพถนนขากลับนะคะระหว่างกำลังจะไปที่พักคือมันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเงินเนี่ยลองสังเกตข้างหน้าดูมันจะมีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าหารถไม่แน่ใจคาดเดากันไปใหญ่เลยไม่รู้ว่าเป็นหิมะละอองน้ำหรือว่าเศษฝุ่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันพุ่งเป็นสายเลยสังเกตดูที่ไฟค่ะมันจะเป็นเส้นๆๆๆอาจจะต้องไปดูร่องรอยหน้ารถว่ามันมีวัตถุอะไรเกาะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเป็นน้ำหรือไอน้ำหรือหิมะอะไรเงี้ยหุยอันนี้มันพุ่งแบบมันชัดมากแล้วเนี่ยอันนี้มันตะกี้มันพุ่งแค่ข้างล่างอะตรงไฟอะแต่ว่านี่มันเหมือนพุ่งเข้าหากระจกด้วยอะเฮ้ยมันคืออะไรก็เดี๋ยวจะลองไปหาคำตอบดูแต่ว่าคนขับแนะนำมานะคะบอกว่าพยายามอย่าเปิดไฟสูงอันนี้เนี่ยเราใช้ไฟต่ำอยู่มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไฟสูงเนี่ยอันไหนลองเปิดซินี่เลย เห็นชัดขึ้นนะว่ามันฟุ้งแบบพุ่งเข้าหาตัวมันจะแบบเหมือนจางๆหมอกๆลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันทำให้ทัศนวิสัยการขับยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อะปิดระหว่างกำลังงงๆกับพื้นถนนอยู่อ่ะก็เห็นแสงเขียวๆโผล่ขึ้นมาแพทพยายามนั่งคือนั่งตึกตรองอยู่นะคะ3วินาทีว่าเฮ้ยแถวนั้นมันมีไฟอะไรหรือเปล่าวะแต่ไม่มีมันเกินกว่าที่จะเป็นไฟมนุษย์อ่ะมันมาจากท้องฟ้าเลยแหละสีเขียวโอ้เต็มฟ้าเลยเดี๋ยวต้องรอรถหายไปก่อนนี่จอดรถดูเพื่อที่จะวินิจฉัยว่ามันใช่แสงเหนือจริงหรือเปล่าคะแต่สรุปแล้วมันไม่น่าจะใช่อ่ะคิดว่าน่าจะเป็นสีของฟ้าเหมือนบ้านเราเงี้ยฝนกำลังจะตกแล้วมาฟ้าสีแดงอะไรเนี้ยแพทว่ามันอาจจะเป็นแบบธรรมชาติของฟ้าที่นี่ก็ได้มันลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้มันเวลาเกือบ3แล้วมันยังเต้นอยู่เลยจริงๆต้องใช้กิริยาหลายๆคำนะมันไม่ใช่แค่เต้นมันพุ่งมันเคลื่อนพลิ้วไหวมันฉายแสงมันวิบวับมันมีทุกคำเลยอะลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนคำตอบแพทได้แล้วหลังจากที่หยุดรถปุ๊บก็รู้เลยว่าสิ่งที่มันพุ่งเข้าใส่รถเรามันคืออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วค่ะชัดเจนหิมะตกแหมเราก็นึกว่าจะมีความรู้ที่แบบพิเศษอะไรอย่างงี้จริงๆหิมะตกแล้วก็พุ่งใส่เหมือนฝนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองหิมะไงเราก็เลยไม่รู้อันนี้ครั้งแรก
1: มันดูสวยดีนะแต่ว่าคือถ้ามาดูจริงๆและดูตลอดเวลาเนี่ยมันลายตามากเลย
2: ครับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
1: คือมันแรงมากๆอ่ะและสิ่งที่ทำให้ยากนอกจากการที่หิมะพุ่งเข้าหาเราเนี่ยเดี๋ยวแพทให้ดูที่ถนนนะฟืบดูข้างล่างเป็นพื้นสีขาวเป็นพื้นหิมะล้วนๆดังนั้นเนี่ยเวลาเขาแบ่งเส้นถนนน่ะปกติตอนกลางคืนหลายๆที่เขาก็จะมีแบบพวกที่มันรีเฟลคเข้าตาเราใช่ไหมเป็นเส้นแบ่งว่าอันไหนคือเลนไหนเลนซ้ายเลนขวาเลนที่เขาส่วนมาก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันถูกหิมะคุมหมดแถมข้างขวาเนี่ยเป็นไหลทางก็ไม่มีรีเฟกบอกเหมือนกันมันทำให้อันตรายมากคือเรากำลังขับรถด้วยเลนอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะซ้ายเอ้ยเดี๋ยวมีรถส่วนมาชนอีกถ้าจะขวาเกินก็เดี๋ยวตกไหลทางดังนั้นตอนนี้คือทำสปีดได้ช้ามาก ปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้ขับเป็นเต่าเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง
0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นํามาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับนี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดเม็ดแดงแดงอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่ากับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่อ๋อ
0: ลอง
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช
0: ่ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
1: ็2สี
0: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้น่าจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหม

0: ครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราอย่างเดียวจะบดด้วยโคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเลือด
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่าเนี่ยมันฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: กี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: จ
0: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับ เบนโซไพรีนที่อยู่

0: ู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอตดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
2: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ครับวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเป็นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอา

0: ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไปทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้และทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่คร
3: ับ สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อ่ะค่ะ
0: อืมครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ติ
0: ดครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งข้าวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย1ครั้งซื้อนะคะ
0: ครับ
4: 10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนแล้วเกิดมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่
5: ครับผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Marketเราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีอ่ะการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะโดยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ถุงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
5: ็คือใช
0: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
5: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
5: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
5: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
6: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ต

0: ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
2: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
2: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
1: ่
2: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
2: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
2: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
2: ่
1: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้ไงคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
1: ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
1: ้
3: มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู
1: ้
3: รู้ว่าแย่งไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไมเราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: คร
3: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งแท้ทิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
3: คือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
3: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
3: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
3: ต้องลงทั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
1: อ
3: ันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
3: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

ก็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตราย

0: ป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบกหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้ถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติคุณไม่มีทางเห็นเลยเออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้านในบ้าน
1: ในบ้านประตูแน
0: ่ๆจริงจบโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยาก

0: เลย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
2: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
2: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
2: ก็ไม
1: ่
2: ผู้ชายคอสั้นคือหน้าทําไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะครับ
2: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สวัสด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีครับยินดีค่ะยินดีมากๆเลย
5: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
4: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
4: ค่ะ
6: ปุ๊นะครับ
4: ใช่ค่ะ
6: บ้านสวยมากเลย
5: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
4: ะ
5: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
6: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
5: จริงจริงไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
6: ่
5: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
6: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
5: หมายถึงภรรยา
6: เ
5: หร
6: อบ้าเหรอ
5: บ
6: ้
5: าเหร
6: อของไงมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
5: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
6: ไม่ไม่ของไม่ทิ้งไม่ทิ้งเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
5: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
4: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
5: แล้วเรา
4: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
5: แน่นอนเลย
4: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโป๊ะอันใหม
5: ่
4: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดี
5: แ
4: ล้วก็เลย
5: โป๊ะซาลาเปารูรูมันจะแบบว่า
4: ใช่
5: แบบ
4: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
6: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว
4: ่
6: าอยู่บนหัวห้องเต้น
5: นี่เลยโอ้โห
6: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
4: ค่ะ
5: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
4: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเคยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอูไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอูก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
5: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
6: แต่ตรงนี้ยังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
4: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
5: ี้ดูบ้านก็ดีเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะตรงเน
4: ี้
5: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบ
4: มัน
5: แผลในใจเออทำซะให้เรียบร้อยจ
4: ะ
5: จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของบ้านนี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
6: เรามีผู้ช่วย
5: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
2: อ๋อสวิตช์ไฟ
1: รู้ของบ้านเน
0: ี่ยเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
2: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
3: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
2: ครับเอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
3: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
3: ถอดเลย
2: ครับ
0: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
2: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
1: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โ
1: อ้แป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
2: ใช่
1: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขกไปห้อยถมบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้
0: มัดไป
2: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
2: ควรจะขดไว้อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
1: ใช่
0: ยังสูงเนี้ยมันจะขยับสายได
2: ้เห็นละนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
1: เป็นแป้นเหล็กนะ
2: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
1: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
1: ้
0: วล่ะ
1: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
2: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
2: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
2: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
2: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
1: สุดยอดเฮ้ยเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
2: เดี๋ยว
1: ปูนเลยล่ะ
2: มันคือท้องพื้นเหรอ
1: ใช่
2: เออลองเปิดดูก่อน
1: ต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
1: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาเป็นพลาสติกจริงครับ
1: จริงจริง
2: ฝ้าเธอนะ
1: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
1: แยกปูนเลยนี่ดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
1: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
1: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
1: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
1: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
1: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
2: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
2: ม
1: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
2: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
2: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: เออใช่ถูกต้อง
2: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
1: ็
2: คือยึดกับปูนเลย
1: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
2: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
1: ้
2: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: โดยต้องทำยังไง
1: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
1: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหาม ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดีก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป๊ไปเลย
1: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
2: ่ะปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
2: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
2: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็รู้ ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
0: ็
1: พอจะได้อยู
0: ่ใ
1: ช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่น
0: อ
1: นถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะเอาแผ่นไอ้แผ่นเนี่ย
0: แผ
1: ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
1: นำไว
0: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้ไม่
1: ท่อขาวนะ
0: ท่อขาว
1: เล็กๆ
0: สวมไว้
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว่าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี่ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วก็ปูน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
0: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
2: เนี่ยคือความจริง
1: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทำไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: โอ้โหต้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
0: โอ้แต่เห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
2: เห็นชัดเจน
0: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนซิลิโคนอะไร
2: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
0: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
2: ครับครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
2: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
1: ค่ะ
2: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
0: ครับผม
2: เอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
0: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
2: ครับผม
0: เราไปฟังแล้วกัน
2: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
0: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
2: ครับผม
0: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
2: ใช่
0: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
2: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
0: ทนความชื้น
2: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
0: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
2: ครับผม
0: มีอีกไหมพี
2: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
0: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
2: สำหรับ
0: ไม้แพงนะคุณนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
2: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
0: ์
2: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
0: นี่หนักเหนียวหนักทนอึด
2: ใช้
0: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
2: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวกัน
0: ไม่เหมือนกัน
2: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
0: ซีลายจ้ะ
2: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
0: อ้อ
2: นะหรือว่ากาว
0: ไนส
2: ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดไม่ได้
0: บางทีโคมัน
2: ออ
0: กไม่ได้อะ
1: ค่ะ
0: มีการปกครองอ่ะ
2: อย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
0: มีเยอะมีเยอะ
2: เป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
0: ไวนิล
2: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
0: ความชื้น
2: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
0: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
2: ครับคุ้มเลย
0: คุ้ม
2: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
0: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
2: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
0: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
2: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนนึงและอีกส่วนนึงจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C ก็เลยเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่แต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
1: ่
0: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
2: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
2: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
0: จ้
2: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
2: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
2: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
2: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่า

0: เพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โป้ปิด
1: โป้แล้วก็ขัด
0: ขัดเราแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะ
2: อ๋อ
1: คือมันทาแค่แอร์ลิงได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
0: ทาแม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: สีมันก็มีการฝุ่นนู่นนี
2: ่ใช่ไหมสีก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังไม่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีไปมือไปโดนน
1: ี
0: ่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
1: อัน
0: นี้3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่คร
0: ับ ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเนาะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงพ
1: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปรยขึ้นมาว่าเล็กเนาะ
2: ไอ้ก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อยาก
1: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เราจะมีเกลียง2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องมันจะทำให้เสียแต่เกลียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นอยู่แล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องยื้อไว้นี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: แล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้วจะเพิ่งลงทำไรเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนน
1: ี้ครับเดี๋ยวช่วย

0: ช่วย
1: รู้สึกเหมือนการประช
2: ุมจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
3: คร
2: ับ
3: ครับครับ
1: สำคัญนะเนี่ย
2: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดในการยึดของมันนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
4: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
2: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
4: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
2: อะไรอย่างนั้นเลย
4: ตัวทันๆเลยเงี้ย
2: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานปูน
4: ถูกต้องถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
3: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
4: ได้ครับได้ครับได้ครับ
2: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ย
3: ติดกระโดด
2: วันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
3: ใช่ครับ
2: สีเทียบสีเนียนเนียนตาเลย
4: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะ make over
1: ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูป reference มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี
2: ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
3: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
2: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
3: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
2: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
3: อ้าวทำไมอ่ะ
2: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
3: จอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
4: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
3: คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: องครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านอ่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: เด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกัน

0: ถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
0: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: ข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อเนี่ยค่ะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่สมเกียรติแห่งสมเกียรติผักอร่อยฟาร์มผักสุขภาพขนาดใหญ่แห่งจังหวัดสระบุรีที่มีเส้นทางชีวิตเปรียบได้ดังละครทั้งล้มลุกคลุกคลานผ่านชีวิตอันยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายจนวันนี้ครับพี่สมเกียรติของเราก็กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบอันดับต้นๆแห่งสระบุรีที่มีคนแวะเวียนมาขอความรู้กันอย่างไม่ขาดสายและมีรายได้นับล้านถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าชีวิตดังละครของพี่สมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

0: นี้แหละใช่เลยมาหาพี่เดี๋ยวนี
1: ้ทำอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับ
0: ล่องเรือมาไกลมาตามหาผักสลัดนี่เห็นชุดอย่างนี้มีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรนี่ดูโลโก้นี่มือขออ
1: ันนี้จะบอกนะว่าโรบินฮูดอะ
0: โรบินฮูดใช่ป้นราษฎรแล้วก็ป้นคนรวยแล้วเอาไปให้ราษฎรเอ้ยโยนสลัดแล้วนี่อะไร
1: สลัด
0: ถ้างั้นป้นเลย
1: เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนอันนี้เราจะไม่คุยกันก่อนหรือว่ายังไงอะไรนี่ป้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ป้นเลยอ้าวนี่เจ้าของเหรอเนี่ย
1: ครับผม
0: เจ้าของมาพวกนี
1: ้ฮะ
0: ดีเลย ดีเลยนี่เป็นเจ้าของ
1: ผมว่าพี่ตัดอันนี้ได้เลยครับ
0: อันนี้ตัดได้เลย
1: ตัดได้เลยครับพี่ตามสบายครับ
0: ทำไมใจกว้างจังอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่เป็นไรครับการคนกันเองครับ
0: ไม่เป็นโจรมาป้นแล้วเนี่ย ตัดได้เลยเหรอ
1: ตัดได้เลยครับตัดได้เลย
0: โอ้ยเฮ้ยคนดีขนาดนี้ปล่อยให้เราตัดขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องมีของมันต้องมีของอันนี้เป็นของเราทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: และที่สำคัญคนดีมีผักเยอะขนาดนี้ต้องรวยตีสนิทแล้วเดี๋ยวป้นในบ้านซะเลย

0: เห็นผักสวยงามอร่ำตาแบบนี้
1: โอ้ยครับผม
0: เพิ่งจะเห็นหน้าชัดชัดเมื่อกี้มัวแต่ซอกแซก
2: หลบอยู
0: ่สองคนนี้ตกลงท่านเป็นเจ้าของสลัดพวกนี้ถ้างั้นถามเลยดีกว่าไปยังไงมายังไงล่ะท่านถึงได้มาปลูกเจ้าผักสลัดแบบนี้เริ่มต้นเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเราเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีผมเป็นคนลพบุรีเป็นคนลำลายต้องบอกก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยโตมากับวิถีการทำเกษตรพ่อแม่ทำกันเกษตรมาเราจะเห็นวิถีการทำเกษตรมา17ปีดีกว่าพูดง่ายๆ
0: พ่อแม่ทำอะไรที่บอกว่าทำการเกษตรเนี่ยทำ
1: บ้านผมเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพด
0: 17ปีก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเรียนอะไรยังไงจบยังไงหรือยัง
1: จบแค่ป.6ครับ
0: ป.6
1: จบแค่ป.6
0: แล้วอาซ่อล่ะ
1: อาซ่อ
0: ก่อนหน้านั้นก่อนจะมาเจอข้าวอาซ่อเป็นยังไงบ้างพื้นฐาน
3: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: เป็นแม่ค้า
3: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: ขายอะไร
3: ขายผักทั่วไปอะค่ะ
0: อยู่ในตลาดแล้วไปเจอเขา
1: ก็พอดีถามเขาว่าอยากกินกระโพดอร่อยมั้ง
0: ไ
1: หม
0: นี่เอากระโพดไปล่อได้เลย
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: มาตามมากินกระโพดเลยเขาเอาจริงเขาจนกว่าเราตอนนั้น
3: ค่ะนิดนึง
0: แล้วทำไมถึงชอบเขา
3: อ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็คงไม่ได้มองอะค่ะตรงความรักตรงนั้นว่าใครจะจนกว่ารวยกว่าม
0: องเขาว่า
3: เขาล่อ
0: เขินจังเลยอะถูกใจเขาแหละเสร็จแล้วเอาละชีวิตดำเนินผ่านมาว่าทั้งสองคนก็แต่งงานกัน
1: ครับผม
0: นี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตด้วย
1: ใช่ครับ
0: ออ
1: พอเราแต่งงานมาแล้วนะด้วยที่เราเนี่ยก็คือพอมีครอบครัวเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองตรงนี้เนี่ย
0: หาคนคิดได้อย่างนี้น้อยนะ
1: พอมาถึงการที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโจทย์ละพอดีบ้านแฟนเนี่ยขายผักมาก่อนแล้วก็ขายผลไม้ด้วย
0: อยากสร้างครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีพื้นฐานการขายผักอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นโอกาสอะไรตอนนี
1: ้ตอนนั้นน่ะด้วยที่เขาขายผักแล้วก็ขายผลไม้ด้วยเราพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู
0: ่
1: ในกับเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ขายผักอยู่แล้วขายผลไม้อยู่แล้วทีนี้เราก็อยู่ตรงนั้นมาก็ช่วยเขาทำธุรกิจอยู่ประมาณ1ปีพอเริ่มมีลูกกับชีวิตเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีอยากจะสร้างครอบครัวมากขึ้นจากชีวิตที่เราอยู่กับแม่ยายมาอยู่กับแฟนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิถีการตลาดมันเป็นยังไงเราเริ่มพอจะศึกษาได้มีเกษตรกรต้องบอกงี้ในพื้นที่ในอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนี่ยเอามะนาวมาให้เราขายพอเราเห็นมะนาวเข้ามาเราเริ่มมีไอเดียมะนาวนี่มันเสียยากพอมันเหลืองมันก็ขายได
0: ้วินาทีนั้นได้มะนาวถึงเวลาหน้าฝนหน้ามะนาวออก
1: ใช่แล้วหน้านี้เป็นก็เหมือนเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงเริ่มเป็นหลักพันหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่น

0: พอเป็นหลักหมื่นเนี่ยกุ้มใจคุยกับแฟนว่าจะทำยังไง
1: ขายไม่ทันแล้วทีนี้เสียแน่
2: ตลาดมันเล็กด้วย
1: เสียแน่
0: ตลาดมันเล็กแฟนเขาก็เลยบอกว่าลองชวนดูว่าลองไปหาขายที่อื่นไหม
1: แต่ซ่อเขาใจเด็ดไง
0: ใช่ครั้งแรกที่เราเอามะนาวมาประมาณหมื่นกว่าลูกเนี่ยเอามาขายสมัยก่อนเกาะกลางพื้นที่เยอะทำเกาะกลางใหญ่แล้วรถก็วิ่งสองฝั่งเราเนี่ยมาเจอไอ้ถนนเกาะกลางนี้เลยซึ่งเป็นตลาดวนไปวนมาลงเกาะกลางนี้เนี่ย
1: คือไม่ได้ว่าแผนมาตั้งแต่แรกคือขับรถล่องมาเรื่อย
2: ๆตายระดับหน้า
1: ขับรถล่องมาเรื่อยๆกับมะนาวที่อยู่ข้างหลังหมื่นลูก
0: ใช่ครับ
1: เอาไงดีขับผ่านอุ้ยไปขายตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรอเสียบเลย
0: เสียบเลยประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเสียบเลยเพราะว่าจุดที่เรามาเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการทุนไปคืนเขาไม่ได้คิดหวังผลกำไร
1: ที่ไหนก็ขายได้แล้ว
0: ขายบาทนึงเลยจะได้หมด
1: จะได้จบ
0: โอ้โหขายดีมากเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะนาวหมื่นลูก
1: หมด
0: หมด
1: พิกเดียวกลางถนนนั่น
0: กลับบ้านเอาตังค์ไปคืนให้ลูกสวนเราก็ขาดทุนนิดหน่อย
1: แต่ก็ในวินาทีนั้นนะมันคิดอะไรไม่ได้อื่น
0: นอกจากไม่ได้คิดอะไร
1: ปล่อยของให้หมด
0: ปล่อยของให้หมด
1: หมดแล้วกลับบ้าน
0: กลับบ้านตอนหลังไม่ใช่แค่หมื่นลูกแล้วหน้าฝนนี่โอ้โหมาเป็น 20,000 ลูกโอ้โหกุ้มใจแล้วต้องไปสระบุรีอีกแล้ว
1: เขาเห็นสิแต่นี่ขายได้เว้ยเออมะนาวเหลือเอาทิ้งไปไม่ดีมันหมดเลยมันก็ขายได
0: ้ไม่รู้ว่าคิดแบบนั้นหรือเปล่า
1: เป็น 20,000 ลูกอีกเท่านึง
0: อีกเท่านึง
1: เราก็เอาละ
0: มาที่เดิม
1: กลับมาที่เดิม
0: เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนี
1: ้ขายได
0: ้พอมาครั้งที่3เนี่ยลูกค้าที่ซื้อไป2ครั้งแรกก็ถามว่าไอ้หนูช่วงที่ไม่ได้มาเองไปขายที่ไหนแล้วบอกบ้านผมอยู่ลพบุรีอยู่ลำลายที่ไอ้ผมเอามะนาวมาขายมะนาวลูกสวนเขาเก็บแล้วเลยเอามาขายทำไมเองไม่หามะนาวมาขายทุกวันมีลูกค้ามารอซื้อคนที่อยากซื้อเขาติดใจใครก็ถูกใช่ไหมใครก็อยากได้เราก็เลยเราอยากมีธุรกิจของเราอยู่แล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเราจะลองที่นี่สักตั้งหนึ่งพอขายมะนาวหมดเราไม่กลับลำลายละไปซื้อมะนาวตลาดไทยต่อเพื่อจะเอามาขายมีลูกค้าเอามาทีนี้ว่าเวลามาขายเนี่ยอาทิตย์นึงแล้วช่วงนั้นเราจะไปนอนที่ไหนเราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่มีบ้านอยู่ก็ใช้ชีวิตนอนอยู่กับเกาะกลางถนนนี่แหละใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ลำบากมาก
1: เจอเหลือไหมน่ะเหลือไหมช่วงนั้นเหลือไหม
0: ถามว่าช่วงนั้นเหลือไหมมันก็พอได้แต่ตอนหลังมาเนี่ยขายไปขายมาชักไม่เหลือ
2: ขายดีด้วยนะคะ
1: ขายดี
0: เราเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วขายดีแต่ไม่มีตังค์
1: ตอนนั้นไม่ไว้ใจกันเลยทั้งคู
2: ่ค่ะ
0: ก็มีแม่ค้าเขาขายของเหมือนเรานี่เนี่ยเขาอยู่ปากช่องเขาเป็นคนโคราชเขาก็พูดว่ากูมึงเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงสองคนอ่ะขายของดีอ่ะดูพยายามเก็บตังค์ด้วยนะเราก็เอ้ยแล้วเราขายทุกวันเราก็เก็บนะ
1: เราก็เก็บดิ
0: เออแล้วเราก็เลย
1: วิธีการขายเป็นยังไงตอนวิธีการขายเป็นยังไง
0: เอามะนาวเทใส่กระบะ
1: หลังรถ
0: เอาตะกร้าให้ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าแล้วเรานับทีนี้ลูกค้ามันเยอะมันไม่ทันตะกร้ามันน้อยแจกถุงเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าก้มนับไปเรื่อยพอเราไปถามแม่ค้าคนนี้ที่บอกเราเขาบอกว่าคือเห็นคนนั้นน่ะเขาหิ้วใส่ถุงไปไม่รู้เขาจ่ายตังค์หรือยังเขาพูดอย่างนี
1: ้คิดออกขึ้นมาทันทีเลยคิดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อมันรั่วทางนี้
0: ใช่แล้วเราเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นอย่างที่เขาบอกจริง
1: มีคนหยิบไปจริง
0: มีคนหยิบไปจริงเพราะว่าเรามัวก้มหน้าก้มตาเราไม่รู้ไงว่าเขามีโกงกันแบบนี้ด้วยหร
1: อ
0: ตอนหลังเนี่ยพอเรามาจับจุดได้ว่ามันมีการโกงกันแบบนี้เราก็มาจับจุดตอนหลังเนี่ยเงินมันก็
1: เริ่ม
0: มีเหลือเริ่มมีกำไรเราก็เริ่มมีกำลังใจพอ1ปีเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้ปัญหาการจราจรมันเริ่มมีเขาก็ได้มาคุยแล้วก็มาคุยกับแม่ค้าคืออย่างเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตรงนี้ย้ายไปอยู่ข้างในเราก็ชอบเลยเพราะว่าคือเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้มีหลักมีแหล่งมีแผง
1: ตอนนั้นเป็นแบบนั้น
0: ตอนนั้นเป็นแบบนั้นเราก็เลยย้ายไปพอย้ายไปเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วมีแผงอยู่
1: มีแผงอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
0: ปูเสือนอนกับแผง
1: ไม่ต้องเจอไออุบนถนนแล้ว
0: ใช่ไม่เจอแบบนั้นแล้วไง
3: หลังจากโดนเอารัดเอาเปรียบมาสารพัดในที่สุดโชคก็เข้าข้างแล้วนะครับพี่สมเกียรติเริ่มมีหลักมีแหล่งมีแผงขายของเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพี่สมเกียรติจะมีการริเริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ผักเรดโคโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้

0: รู้หรือไม่ผักเรดคอโรลสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้เรดคอโรลเป็นผักคล้ายเรดโอ๊กใบมีสีเขียวอมแดงหวานกรอบกว่าเรดโอ๊กมีกากใยอาหารมากเช่นกันโดยกากใยพวกนี้จะช่วยล้างผนังลำไส้กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังลำไส้อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ได้นะครับส่วนใหญ่จะทานสดทำเป็นสลัดเป็นเครื่องเคียงในยำรสชาติเนี่ยจะคล้ายกับผักกาดหอมแต่จะหวานกว่านั่นเองแหละครับ
1: จากวันนั้นมีแผงแล้วข้าวเป็นแผงเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มันยังไม่ถึงผักนี่มันไม่ถึงผักนี่เลย
2: บอกว่าชีวิตนี้มันแบบว่าคือ20ป
1: ีมันมีบททดสอบ
2: มันมีบททดสอบแล้วก็คือในช่วง20ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อยๆเรียนรู้และประสบการณ์แฟนก็เลยบอกว่าเริ่มขายของที่มันไม่ค่อยเสียเหมือนกันหอมใหญ่เงี้ยหอมแขกเครื่องส้มตำก็ขายดีมากธุรกิจมะนาวก็โตขึ้นจากที่เราซื้อตลาดไทยเราเริ่มหาลูกสวนธุรกิจตรงนี้คือโตไปได้ดีเราก็มีกลุ่มร้านอาหารอะไรเยอะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งไปทำกับข้าวขายให้กับห้างค้าปลีกค้าส่งอยู่ห้างหนึ่งทีนี้ในห้างค้าปลีกค้าส่งแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหากันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในตลาดสดมันมีปัญหาเรื่องผักไม่ได้คุณภาพพอดีปัญหาตรงนี้มันก็ถูกเอามาคุยกันในร้านอาหารร้านกับข้าวที่ขายให้กับพนักงานแม่พนักงานห้างค้าปลีกค้าส่งทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถามแม่ค้าว่าในพื้นที่จังหวัดน่ะมีใครมีศักยภาพที่สามารถจะเอาผักเข้ามาขายในห้างได้บ้างไหมเขาเลยถามกับแม่ค้าพอดีแม่ค้าร้านนี้เข้ามาซื้อของร้านเราประจำ
1: เห็นเราว่าของเราครบตลอดของเราแน่นตลอด
2: ของเรามีตลอดเลยมาคุยให้เราเราก็เลยแบบสนใจแฟนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยว่าเอาสิลองน่าจะลองดูนะเพราะว่าก็ตกลงเลยเขาก็ให้ผู้จัดการภาคมาคุยกับเราเซ็นสัญญาเลยตกลงเซ็นสัญญาก็อย่างที่จอบอกว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนอนกับดินกินกับทรายชีวิตแบบโดนเอารัดเอาเปรียบมาทุกอย่างแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญารอบแรกเขาก็สั่งมาออเดอร์ประมาณ200กิโล
1: 200โลสบายไหม200โลของเราม
2: ันก็สบาย
1: ธรรมดาเพราะเรามีของเกิน200โล
2: เราอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นของในตลาดอันนี้เราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่เราไปส่งเราจะเล่าให้ฟังว่าเขาสั่งมา200โลเนี่ยรถที่เราไปส่งเนี่ยเป็นรถซาเล้งไปถึงเราก็โทรบอกพนักงานเลยว่ารถมาส่งของเปิดลานเลยกว้างๆเปิดประตูพนักงานมาเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาไม่เห็นปิดกดรีโมทประตูเลื่อนลง
1: เราเห็นเลยป้าบ
2: เรา
1: ปิดไว
2: ้ใช่เราโทรไปอีกเอาพี่ปิดทำไมผมอยู่เนี่ยก็เปิดอีกเราก็เดินมาแนะนำตัวอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนขับซาเล้งครับเข้ามาทานทั้งแผนกเขาบอกว่าเคยอยู่ห้างมาไม่เคยเจอแบบนี
1: ้ไม่เคยเจอคนเอาซาเล้งมา
2: ใช่แต่ที่วันนั้นผมยังจำภาพได้ดีว่าทุกคนที่มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ดูถูกเราที่เราซาเล้งมานะมันเป็นความฮาที่แบบว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะคือเราก็ไปด้วยความใสซื
1: ่อก็มัน200โลเองมันเอาซาเล้งมาได้
2: เพราะว่าแรกๆเรายังไม่รู้จักระบบเขาไม่ได้ว่านี่คือเขาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยคือย่อมผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมเที่ยวหน้าเราก็มีการปรับใหม่แต่
1: ก็เป็นซาเล้ง2คันเที่ยวหน
2: ้
1: า
2: ก็นั่นแหละจากที่เราแพ็คไม่เป็นเราก็เริ่มหาวิธีการแพ็คมีการแบ่งถุงเล็กตอนหลังมาเนี่ยจากห้างแรกที่เราส่งเนี่ยเขามีขยายสาขาเพิ่มเขาก็ติดต่อเรามาพร้อมที่จะไปส่งไหม
1: ในพื้นที่ที่ถัดไป
2: ใช่พื้นที่ใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงอ
2: ีกใกล้เคียงกันตอนหลังมาเนี่ยเราก็เริ่มทำธุรกิจกับห้างเนี่ยเริ่มเต็มตัวแล้วแฟนจะดูหน้าร้านก็จะแบ่งงานกันทำเมื่อก่อนเราซื้อของในตลาดสด
1: จ้ะ
2: ตอนหลังเนี่ยคือของในตลาดสดมันไม่มีที่มาที่ไปบอกคุณภาพไม่ได้เวลาสินค้าเนี่ยมันมีปัญหาสมมติว่าเขาซื้อขึ้นช่ายไปเขาบอกว่าขึ้นช่ายชุดเนี้ยมันตรวจเจอสารตกค้างเกินค่ากำหนดแล้วมันเกินยังไงเขาเอาอะไรตรวจเราก็คุยกับแฟน
1: ไม่มีความรู
2: ้ไม่มีความรู้ตรงนั้นเราเก็บไว้ในใจรอโอกาสที่จะมาเราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะต้องหาซื้อแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปก็ได้รู้จักกับเกษตรจังหวัดสระบุรีเราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพจากที่เมื่อก่อนเราแพ็กกันในตลาดตอนหลังมาเนี่ยทางห้างบอกว่าคุณสมเกียรติมี GMP ไหมเกาหัวเลย GMP คืออะไรงงเลยคราวนี
1: ้
2: เราถามมันคืออะไรครับ GMP เขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดได้มาตรฐานถ้าคุณมีมาตรฐานตรงนี้รองรับ

0: ลูกค้าคนจะเยอะขึ้นเขาบอกเรางี้เลยเราก็อยากได้ลูกค้าเยอะขึ้นเขาขายดีเราก็ขายดีเราก็ไปถามเกษตรจังหวัดเลยว่าเกษตรจังหวัด
1: GMP คืออะไร
0: แล้วขอได้ที่ไหนเขาก็บอกว่ามันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดและได้มาตรฐานห้องเล็กๆเนี่ยเราก็ติดป้ายตรงนี้เป็นจุดแต่งตัวของพนักงานนะแต่งตัวข้างนอกเพราะไม่ไปแต่งข้างในที่มันแคบแน่นล้างมือเขาก็อนุโลม
1: เ
0: ราต้องมีอ่างน้ำแล้วมีกระจกอะไรให้พนักงานแต่งตัวแล้วก็ก่อนเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปก็จะมีจุดวางสินค้าจุดวางวัตถุดิบก็ต้องเป็นอ่างล้างตรงไหนที่ล้างก็ต้องมีอ่างล้างถ้าไม่ล้างก็ปัดไปที่ตัดแต่งเลยตัดแต่งเสร็จก็เวียนมาที่แพ็คบรรจุแพ็คบรรจุเสร็จก็จะต้องมีโซนที่วางเพื่อจะรอส่งออกแล้วรอส่งออกเนี่ยมันต้องมีประตูออกแต่นี้มันก็วนมาออกประตูนี้ก็ไม่เป็นไรก็อนุโลมให้
1: ลงไปก่อน
0: แล้วก็ถ่ายภาพส่งไปว่าเรามีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเราก็ถ่ายไปเขาก็ให้ GMP เรามาครั้งแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้น
1: ได้ GMP
0: แล้วได้ GMP แล้วเราเอา GMP นั้นไปให้กับทางห้างจริงๆได้ผลออเดอร์นี่มาเยอะมากเพราะว่าเรามีมาตรฐานแล้วจากที่เรารับมาเนี่ยออเดอร์เนี่ยพอตอนหลังมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาออเดอร์เยอะแต่สินค้าไม่ได้คุณภาพพอเรามีออเดอร์ให้ไป200โลเกษตรกรทำได้50โลเอ้าเราก็ต้องไปซื้อในตลาดนี่มาอีกเราต้องการจะหนีจากตลาดเราเริ่มคิดแล้วตรงนั้นน่ะคือเก็บในสมองแล้วเป็นการบ้านแล้วจะทำไงตอนนั้นเก็บอันนั้นไว้อย่างนะตรวจเจอสารพิษตกค้างเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องมีห้องแลบห้องอะไรก็มีการเก็บทุกอย่างไว้ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วของหน้าฝนก็มีปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตลาดต้องการของทุกวันมันเป็นโจทย์ที่ยากมากสมัยก่อนสำหรับเราก็เลยมีความคิดว่าเรารู้ว่าตลาดต้องการออเดอร์เท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเกษตรกรจะผลิตได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการปลูกของเขาพอดีช่วงจังหวะนั้นพอมีตังก็ซื้อที่ได้อีกแปลงนึงฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน16ไร่
1: จ้ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเพาะปลูกเริ่มจาก
1: คือ
0: นั้นเล็กๆน้อย
1: นั่นหมายความว่าวันนึงที่เดินทางมาถึงว่าโอ้ซื้อจากคนอื่นคุ้มมาตรฐานก็ไม่ค่อยได้คุ้มปริมาณก็ไม่ค่อยได้เอ๊ะแต่ความต้องการมันต้องอย่างนี้เฮ้ยวางแผนปลูกเองสิตั้งใจเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้ด้วยเรากลับมานึกถึงสมัยก่อนเลยเกษตรกรเข้าสิงเลย อยู่กับแม่มา17ปี
1: โอ้โหเป็นเกษตรกรอยู่แล้วทำไมจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในการสร้างแปลงของเราเอง
0: ใช่เลย
1: เริ่มปลูกผักเลยไอ้ที่16ไร่ปลูกผักกี่ชนิด
0: ต้องย้อนไปนิดนึงว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานจะต้องมีแก็บเขาเรียกว่าใบ GAP ในการเพาะปลูก
1: GAP มาอีกแล้วตอนแรก GMP
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ GAP
0: GAPตอนนี้16ไร่ของเราที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกแล้วอ่ะ40กว่าชนิด
1: 40กว่าชนิดไร
0: ่แต่ว่าเราจะทำแบบเกษตรผสมผสานปลูกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรของเราเนี่ยที่เป็นปลูกให้เราเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจะไม่มีการวางแผนพอสินค้าเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยล้นก็ล้นเหมือนกันหมดเลยผ่านไป5วันนี้ไม่มีของแล้วไปหาที่ไหนเพราะว่าเกษตรกรขาดการวางแผนเราก็จะเอาความผิดพลาดของเกษตรกรตรงนี้มาทำว่าจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้ให้มันออกทุกวันเนี่ยมันทำยากหร
1: อแล้ววิธียังไงแก้ไงให้ออกทุกวัน
0: แก้ยังไงผมเริ่มจากเป็นตารางเมตรในการคำนวณพืช1ชนิดเริ่มจาก1ตารางเมตรเก็บได้กี่โลต้องปลูกก่อนว่าปลูกได้กี่ต้น1ตารางเมตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคะน้าที่เรารู้จักกันง่ายๆคะน้าเนี่ย1ตารางเมตรปลูกได้80ต้นต้นมานี่สวยงามเลยตัดแล้วได้5กิโลถ้าเรามีออเดอร์50โลเราก็รู้แล้ววันหนึ่งเราจะปลูกกี่ตารางเมตรตลาดต้องการทุกวันคุณมี10ไร่คุณปลูกได้ทั้งหมดแต่คุณต้องทำเป็นรุ่น
1: เริ่มแบ่งรุ่นกันแล้ว
0: ใช่แล้วครับจะต้องมีการวางแผนแต่ตอนหลังมาเนี่ยตอนนี้เทรนสุขภาพมาแรงเราอย่าไปมองข้ามเราก็เลยเริ่มมาวิจัยเกษตรเรียกว่าเกษตรปาณิชย์ทำผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดฟินเล่เรดคอร์ดอน
1: นี่คือผักพื้นฐานของผักสลัด
0: ใช่ตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงมูลค่ามันสูงเท่านี้ว่าสมัยก่อนทำแรกๆเลยไม่มีความรู้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าซื้อเม็ดผักสลัดมาเพาะในดินเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็เลยไปเรียนรู้คนที่เขาเพาะต้นกล้าที่เขาทำก่อนแล้วเราไปถามเขาว่าการทำยังไงผมก็เลยเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ในการเพาะต้นกล้าก่อน พอไปเรียนรู้ในวิธีการเพาะต้นกล้าแล้วเชื่อไหมขึ้นเลยเพราะ
1: โอ้โห
0: เหมือนสิทธิ์มีครู
1: โอ
0: ้
1: โห
0: คนง่ายแบบนี้เลยดีกว่า
1: ปลูกขึ้นยึบยับพอยก็มาความตั้งใจเนี่ยมาจากว่าผักเนี่ยมีราคา
0: ใช่ครับ
1: และเรารู้ว่าในช่วงหลังเนี่ยปีหลังๆเนี่ยความต้องการเขาเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าตัวนี้จนได้เป็นผักสลัดแบบนี้มา
0: ครับ
1: โอ้โหที่มาที่ไปกว่าเป็นผักสลัดนี่เรียกว่าผ่านการเรียนรู้มาครึ่งชีวิตคนเลยทีเดียวนะจนมาถึงวันนี้คำถามเดียวเลยจริงๆขายได้ปีเท่าไหร
0: ่ปีเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าที่เนี่ยรายได้เดือน16 ล้าน
1: เดือนละ16 ล้าน
0: ตายแล้ว
1: โอ้ย
0: แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า16ล้านเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเป็นตัวเลขกลมๆ มันยังมีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วพอมันหักค่าบริหารจัดการแล้วเนี่ยคือรายได้เน
1: ี่
0: ย
1: มันไม่ถึงสิ
0: มันไม่ถึงหรอกแต่ว่าม
1: ัน16ล้าน
0: แต่มันก็เป็นรายได้ที่พองามที่พอเราจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
1: แบบนี้แสดงว่ามีตังค์โจรอยากครบมากมันจะดีจริงเหรอมันจะปลูกได้จริงหรือเปล่า
2: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: เออนะเอ้าไปสิจะกลัวอะไรอยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูที่16ไร่ด้วยนะ
0: ได้เลยครับยินดีเลยคร
1: ับ ไปพวกเราโจรสลัดมีผักกินแล้วช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เจ้าผักสลัดที่เขาว่ากันว่าราคาดีเหลือเกินเนี่ยมันจะมีวิธีปลูกยังไงกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับรู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

รู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเส้นเลือดฝอยของเราแข็งแรงผักสลัดคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่ 3% เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับ

0: ไหนล่ะโอ้โห
1: นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ฉันเห็นตอนแรกใช่ไหม
2: ใช่อะไรครับ
1: ถึงได้จิ๋วกันหลิวจิ๋วอย่างเงี้ย
2: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มันเริ่มเป็นเมล็ดเลยแล้วเราหยอดลงไปในดินหรือวัสดุที่เราเพาะเนี่ย
1: จ้ะ
2: 3วันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเขา
1: 3วันเท่านั้นเอง
2: 3วัน
1: แล้วบางอันไม่เห็นขึ้นเลย
2: อย่างเมล็ดที่เราซื้อมาบางครั้งเราเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก 10% ที่เหลือ
1: ที่เหลือ
2: ที่มันไม่ขึ้นเพราะอันนี้3วันเพราะอยู่ไปอีก10วันเขาจะขนาดนี้ละ
1: อันนี้ผักเดียวกันไหม
2: ผักเดียวกันครับ
1: หัวเขียวๆแต่ว่าโตมาปั๊บหัวเปลี่ยนสี
2: มันเริ่มคือตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกพอมันโตสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนพอต่อจาก10วันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นระดับนี
1: ้
2: ตัวนี้เนี่ยคืออายุเขา20วันแล้วต้นกล้า
1: 20วัน
2: พร้อมที่จะลงกระถางปลูกได้เลยวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยวัสดุเพาะนะเขาก็ต้องดีอย่างดินดึงขึ้นมามันเป็นแบบนี้เลย
1: โอ้มันมีอะไรบ้างในดินอันนี้มันมีอะไรบ้าง
2: อะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือ
1: แกะเผา
2: สองคือขุยมะพร้าวสามปุ๋ยหมักทางชีวภาพ
1: ปุ๋ยหมักชีวภาพ
2: สูตรต้องรู้ด้วย
1: ม
2: ันจะมีสูตรอยู่ว่าขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผล
1: ขี้หมูกินใบขี้หมูเหม็นนะจะไปกินไม่ได้หรอก
2: ไม่ใช่อันนี้คือมันสูตรชีวภาพคือถ้าเราต้องการเอามูลสัตว์มาแล้วจะมาปลูกผักเนี่ย
1: อ๋ออันนี้เราเรียกผักกินใบ
2: ผักกินใบ
1: ต้องกินขี้หมู
2: คือปุ๋ยมาในการกระบวนการทำวัสดุในการเพาะ
1: อ๋อ
2: ครับมันก็ต้องรู้สูตรด้วย
1: หลังจากตรงนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโตขนาดนี
2: ้ตั้งแต่เราต้องบอกต้นเล็กๆเลยที่มันเป็นเม็ด
1: 3 วัน
2: 10 วัน
1: 10 วัน
2: มาถึงนี่
1: 20 วัน
2: ย้ายปลูกลงกระถางแล้วคนน
1: ี้เอ้าอุ๊ยนี่ไม่ใช่กระถางเหรอเนี่ย
2: ไม่ใช่อันนี้มันเป็นถาดเพาะต้นกล้า
1: ถาดเพาะเฉย
2: ใช่ครับ
1: อยากดูกระถางแล้ว
2: ได้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้น
3: ผักสลัดเนี่ยถ้าคุณผักกระหอมเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบวันเนี่ยมาประมาณ25 องศานะฮะ20-25 องศานะครับก็ถึงจะเจริญได้ดีถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็โตได้แต่ว่าการเติบโตจะลดลงคือต้นจะเล็กลงพูดง่ายๆจะต้นเล็กลงนะครับผักสลัดนี่จะมีโรคมาอ่อนแอกับโรคตกดังดินพวกรากเน่าคนเน่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเชื้อราที่

0: จัดเนี่ยเราถ้าเรารู้นะตรวจดินเราก็จะใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อทางเรียกไกโคเดอร์มานะครับสามารถใช้ตัวไกโคเดอร์มาควบคู่กันไปนะครับถ้าในพื้นที่ไปจุดเนี่ยครับถ้ามักจะเป็นหน้าฝนนะเวลาอากาศชื้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้แปลงของเราเนี่ยนะครับแดดส่องได้ถึงนะครับอากาศเทได้ดีนะครับก็จะลดอาการโรคได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงก็สามารถใช้ยาป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับตามคำแนะนำ
1: โอ้โหช้ำเจ็มจะดำเจ็มว้าวมากมาที่อู้ฟู่อู้ฟ้าแข็งแรงเจริญงามนอกตามากเลยอันนี้เป็นรุ่นลงกระถาง
2: ใช่ครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต้นกล้า20วันแล้วเรามาปลูกลงกระถางแล้วนับไป25วัน
1: เก็บได
2: ้เก็บได้เลย
1: ใช้กระถางนี่ไซส์ไหน
2: 8นิ้วครับ
1: ใช้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
2: ใหญ่กว่านี้ได้แต่มันจะเปลืองเรื่องดิน
1: ในระหว่างหลังจากที่เขาเติบโตเนี่ยเอาละเราปรุงดินเนี่ยเราก็ปรุงธาตุอาหารมาแล้วส่วนหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่ามันมีระยะไหมเช่นพอระยะโตเท่านี้เขาต้องได้สารอาหารแบบหนึ่งต้นเล็กๆ เขาต้องสารอาหารแบบหนึ่งมีไหมเรื่องของผัก
2: มีเหมือนกันครับคือต้นเล็กๆเนี่ยในดินที่เราทำมาเนี่ยสารอาหารเราจะใส่ครบแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาอยู่ในดินเนี่ยประมาณ20วันซึ่งสารอาหารเนี่ยโอเคแล้วเราเลี้ยงไปพอแล้วพอมันอยู่ในถังเนี่ยเรามีการปรุงแล้วแต่ในช่วงระยะที่ปลูกมาแล้วจากต้นกล้ามาปลูกลงกระถางแล้วเนี่ยประมาณ10วันเนี่ยเราต้องเติมอาหารให้เขายิบหนึ่ง
1: แล้วเราให้อาหารเขาทางไหน
2: ให้อาหารเนี่ยคือใช้ใส่ฝักบัวใส่บัวรดน้ำเลยคือส่วนผสมใส่ลงไปในฝักบัว
1: ราดเลย
2: ใช่ครับเพราะเวลาต้นเขาใหญ่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปให้ยังไงใบมันจะช้ำก็คือใช้ละลายกับน้ำแล้วก็คือให้เลย
1: ซึ่งผักชนิดนี้สามารถลดน้ำทับหน้าใบไปได้เลย
2: ได้เลยครับ
1: เขาชอบมาก
2: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำแบบนี้ถามต่อเทียบกันระหว่างระบบดินกับระบบน้ำอะไรดีกว่าม
2: ันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
1: เรื่อง
2: ระบบดินก่อนแล้วกันระบบดินเนี่ยเรื่องรสชาติความกรอบความหวาน
1: ดีกว่า
2: แน่นอนความอดทนความแข็งแรงดีกว่า
1: ถ้าระบบน้ำเลย
2: ระบบน้ำเนี่ยการบริหารจัดการในแปลงเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเราปรุงระบบน้ำน้ำเนี่ยคือมันจะมีถังใหญ่ๆเลยเราปรุงอาหารลงไปในถังเนี่ย
1: มันมาเองเลย
2: มันก็จะถูกส่งมาตามท่อน้ำที่เราวางไว้มันก็จะวนมาสู่ในแปลงของเราในระบบรางแล้วมันก็จะถูกย้อนกลับไปทีนี้มันการเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมระบบน้ำให้ได้ต้องมีตัววัดค่า EC ของธาตุอาหารที่ลงให้ลงไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวตายใส่น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารผักไม่โตอีกมันก็จะยากตรงเรื่องระบบน้ำนิดเดียวแต่เรื่องการจัดการเรื่องพันธุ์พืชเนี่ยไม่มีเลยเพราะในรางไม่มีหญ้าขึ้นในนี้ต้นเล็กๆเราต้องมีการเดินดึงหญ้าให้แต่ก็คือมันก็จะได้ความแตกต่างกันแล้วราคาตัวนี้จะดีกว่า
1: ราคาปลูกดินดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: แล้วระบบดินต้นเขาใหญ่กว่าระบบน้ำ
2: อยู่ที่การปรุงดินมากกว่าต้นเขาเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราปรุงดินได้สมบูรณ์เนี่ยต้นมันก็จะออกมาฟอร์มแบบนี้ทั้งหมดเลย
1: แต่ละผักแต่ละชนิดเองเนี่ยเขามีความแตกต่างกันไหมชอบแตกต่างกันกินแตกต่างกันบำรุงแตกต่างกัน
2: มันก็จะมีอย่างผักสลัดตระกูลผักสลัดตอนนี้มันจะมีอยู่6รายการกรีนโอ๊กก็ที่เราเห็นนี่คือสีเขียว
1: กรีนโอ๊ก
2: เรดโอ๊กนี่คือสีแดง
1: เรดโอ๊ก
2: แล้วก็จะมีผักคอส
1: ผักคอส
2: บัตเตอร์เฮด
1: บัตเตอร์เฮด
2: ฟินเล
1: ่ฟินเล่
2: เรดคอรัล
1: เรดคอรัล
2: 6อย่างเนี้ยวิธีการของเขาเนี่ยจะเริ่มเติบโตเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
2: แต่อายุบางครั้งจะโตช้ากว่าถ้าเป็นกรีนโอ๊กเนี่ยจากที่ปลูกลงกระถางแล้วเนี่ย25วันตัดได้เลย
1: ตัดได
2: ้แต่ถ้าเป็นเรดโอ๊กสีแดงต้อง30วัน
1: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
2: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
1: แต่กินเหมือนกัน
2: กินเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าเกิน30วันไปแล้วตัดได้ไหมสำหรับเรดโอ๊กคือตัดได้แต่สมมุติว่าถ้าเกินไป35วันพอไปตัดรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มขมบางคนบอกว่าผักต้นอ่อนๆทำไมขมอายุเขาเกิน
1: อายุเกิน
2: ใช่ที่มันไม่โตเนี่ยเพราะมันขาดสารอาหารมันเลยไม่โต
1: ถ้าให้น้ำ
2: เหมือนกัน
1: ถ้าให้น้ำเขาถึงเขาก็ไม่เป็นหรอก
2: ใช่ครับ
1: แค่นั้นเองต้องเรียนรู้
2: ครับ
1: ที่นี่ก็เลยมีขนาดที่แตกต่างกัน
2: เป็นแต่ละรุ่นใช่ครับ
1: เพราะตัดรุ่นนี้ปั๊บถัดไปก็รุ่นนี้ก็เก็บได
2: ้ใช่คร
1: ับ สลับปลูกสลับขนาด
2: ใช่ครับ
1: นี่กลวิธีที่บอกว่าให้มีผลผลิตออกตลอดเวลา
2: ใช่แล้วครับ
1: โอ้ดีมากๆเลย
3: ผักสลัดของที่นี่ก็สดสะอาดน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเคล็ดลับการวางแผนในผลผลิต

ออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยพี่สมเกียรติเขามีการวางแผนยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่วงหน้ารู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

รู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้นว่ากันว่าผักกาดหอมช่วยในการนอนหลับนะครับทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก้อารมณ์เสียง่ายโดยดร.เดนแคนแพทย์ยุคกลางชาวอังกฤษระบุว่าในใบหรือก้านของผักกาดหอมเนี่ยจะมีสารรสขมที่มีชื่อว่าแลคทูแคลเรียมซึ่งสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการง่วงนอนทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการรับประทานผักกาดหอมแบบสดๆก่อนนอนหรือรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายง่ายขึ้นนั่นเองล่ะครับ

0: ่คือพื้นที่อีก16ไร่ของเรา
1: ใช่ครับผม
0: วันนี้มันตั้งแต่ปากทางเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะม
1: ัน
0: ปลูกเป็นล็อกแล้วปลูกล็อกละอย่าง
1: ใช่ครับ
0: คืออะไรครับทำไมปลูกแบบนี้ทำไมไม่ปลูกเยอะๆใหญ่ๆ
1: อันนี้มันเป็นการวางแผนในการเพาะปลูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแล้วมาแพ็คให้กับห้างที่เราคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าออเดอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต่อวันแต่ทีนี้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะผลิตสินค้าต่อเนื่องได้บางครั้งเนี่ยมาเลยวันหนึ่ง 2-3 ตันเราก็ใช้แค่ประมาณ 7-800 โลหรือ500โลไอ้ที่เหลือก็ไม่มีที่ไปละพอเรามาทำเป็นเกษตรเองเนี่ยเราก็เลยเป็นเกษตรแนวใหม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนอย่างที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนเป็นล็อก
0: ๆค
1: ือเราจะปลูกเป็นรุ่น
0: จ้ะ
1: วันนี้ปลูกอันนี้ไปออเดอร์ลูกค้าให้มาเราต้องรู้ก่อนว่าอายุพืชแต่ละชนิดความเจริญเติบโตกี่วันอายุตัวอย่างอย่างง่ายๆที่คนรู้จักผักบุ้งจีน20วันตั้งแต่เป็นเมล็ดเราหว่านลงไปในแปลงที่นี่จะใช้วิธีการกรีดร่องแล้วโรยต้นผักบุ้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงแล้วสวยจะไม่เบียดกัน
0: กรีดร่องแล้วโรย
1: กรีดร่องแล้วโรยเลย
0: คือเป็นยกแปลง
1: ยก
0: ข
1: ึ้
0: นมาอย่างนี
1: ้ใช
0: ่แล้วทำเป็นร่องก่อน
1: ใช
0: ่แล้วโรยเข้าไปในร่อง
1: โรยเข้าไปในร่องพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นสวยแล้วจะขึ้นสม่ำเสมอแล้วต้นมันจะแข็งแรง
0: ซึ่งไอ้ความรู้พวกนี้ไปเอามาจาก
1: ที่เราได้เรียนรู้นี่เนี่ยเพราะบางครั้งเกษตรกรเก็บมาทำไมผักบุ้งมันต้นเล็กจังบางทีก็ต้นใหญ่ไม่สม่ำไม่เสมอพอเราจะต่อยอดจากที่เราทำผักสลัดที่เราปลูกแยกต้นแล้วนำมาปลูกเราเห็นว่าต้นมันแข็งแรงเราก็เลยว่าถ้าทำเกษตรแปลงใหญ่มันน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการหว่าน
0: แบบไม่ได้มีระยะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามถูกต้อง
1: ใช่
0: มันก็เบียดกันไปเบียดกันมาไอ้บางต้นได้อาหารน้อยหน่อยได้แสงน้อยหน่อยก็เล็ก
1: แต่ถ้าเรามีการแบ่งส่วนให้มันเท่าๆกันเนี่ย มันโตพร้อมกันยิ่งถ้าเราทำต้นกล้ามาปลูกด้วยแล้วนี่พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกได้ปลูกได้ประมาณ80ต้นถ้าเป็นคะน้าแล้ว80ต้นน่ะตัดมาได้5กิโลนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลย
0: แสดงว่าแปลงพวกนี้ที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อเอาความรู้
1: ใช่ครับ
0: มาวางแผนให้กับเกษตรกรลูกไร่เรา
1: ใช่ครับ
0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อแปลงเนี่ยมันควรจะได้เท่านี้ถ้าปลูกแบบนี้ก็จะได้ผลผลิตแบบนี
1: ้บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเวลามาเข้าแผนกับเราเนี่ยบางคนยังไม่เคยรู้จักทำความรู้จักเลยพอเราคุยเรื่องแผนไปปลูกแล้วได้กิโลเท่าไหร่ถามเราแล้วคุณยังไม่ทันปลูกเลยคุณจะปลูกได้ดีหรือเปล่า
0: ได้ตามมาตรฐานหรือเปล่า
1: เราเลยบอกว่าคุณลองไปปลูกดูก่อนไหมถ้าคุณปลูกได้ดีแล้วโอเคอะไรเงี้ยแล้วมาคุยเรื่องราคากันเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเราจะสอนเกษตรกรเสมอว่าคุณจะต้องรู้ต้นทุนของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถ้าเป็นผักบุ้งจีนน่ะ1กิโลกรัมต้นทุนของคุณจริงๆอ่ะเท่าไหร่พอคุณรู้ต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วที่ผมทำอยู่เอาต้นทุนจริงนะผักบุ้งจีนน่ะต้นทุนแล้วเนี่ยกิโลละ5บาทต้นทุนผลิตจริงๆผักบุ้งจีนต้นใหญ่ๆขาย10บาทนี่ก็กำไรครึ่งละแต่เกษตรกรคือเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันหลากหลายเงินผักบุ้งจีนเนี่ยมันไม่ได้เอามาหมุนเวียนแค่ผักบุ้งจีนมันไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรค่าผ่อนรถเกษตรกรก็เลยบอกว่าผมทำผักบุ้งจีน
0: แย่ไม่เหลือ
1: จริงๆแล้วเขาคิดผิดเขาใช้เงินไม่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเราต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเหมือนสอนเขาเริ่มใหม
0: ่
1: ให้เขาวางแผนใหม่โอเคคุณปลูกผักบุ้งจีนไปเลยนะแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องรู้ด้วยแล้วเราให้เขามาตอบว่าจริงๆแล้วต้นทุนคุณเท่าไหร่โอเคไหมถ้าเราประกันราคากันเลยความเสี่ยง12บาทโอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วต้นทุนคุณ5บาท12บาทคุณก็ได้กำไรโลละ7บาทเกษตรกรก็โอเคนะโอเคอ่ะตกลงกันเลยโลละ7บาทวันนึงเราไม่ได้ปลูกแค่วันละ5โลเนี่ยเราให้ปลูกวันละ100โลแล้วเราให้ปลูกหลากหลายนอกจากผักบุ้งจีนแล้วคุณปลูกอะไรได้
0: อ
1: ีกคะน้าปลูกได้ไหมกวางตุ้ง
0: แล้วจริงๆแล้วปลูกได้ไหม
1: ปลูกได้กันได้หมดแต่ทีนี้เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนทำเป็นแปลงทดลองอย่างเราก่อนเนี่ยถึงเราจะบอกได้ว่าในแต่ละขอบในกี่ตารางเมตรเนี่ยเก็บเกี่ยวเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกษตรกรไม่ลงมือทำเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกเราอยากให้เขาเอาความรู้จากเราเนี่ยไปลองทำอย่างที่เราเลยแล้วคุณก็จะจดเป็นสถิติของคุณไว้จากที่เริ่มแค่10ตารางเมตรคุณขยายไปถึง10ไร่ได้เลย
0: ที่สำคัญเขาจะได้รู้ตัวเองว่าชอบปลูกอะไร
1: ใช่ครับ
0: คนเราชอบไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าผักแต่ละอย่างนี่เก็บเกี่ยวเวลาแล้วระยะเวลาไม่เท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: บางคนอยากเก็บเร็วบางคนอยากเก็บช้าบางคนรับได้กับเรื่องนี้บางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มีผลทั้งหมดเลย
1: มีผลทั้งหมด
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกสร้างเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ เราเปิดโอกาสให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างฮะคนถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เรามาได้ไหม
1: ถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เราตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่สนใจเรื่องการเกษตรค่อนข้างจะเยอะก็จะถามโทรมาคุยกับเราเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะพูดคุยตอบคำถามทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมว่าเรามาจากดินพอวันนี้เรามายืนได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราไม่ลืมคนที่จะทำธุรกิจใหม่เรานึกถึงตัวเราคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ให้กับคนอื่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือก็ต้องมาลองผิดลองถูกอย่างเราคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่รอทุกคนที่จะมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคุยกับแฟนไว้แล้วว่าคือเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่สวนคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ตลอดเพราะว่าที่นี่เปิดตลอดแต่คนที่อยากมาเจอเราเสาร์อาทิตย์มาแล้วเราก็จะคุยทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการทำดินนำเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีตัวเราเนี่ยขนาดว่าเรามีผลผลิตเยอะแล้วแต่ว่าเกษตรกรที่เข้ามาอะไรใหม่เนี่ยคือเราพร้อมรับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกร้านอาหารโรงแรมหรือกระทั่งรีสอร์ทกลุ่มลูกค้าพวกนี้ยังต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็จะคัดเกษตรกรหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพน่ะที่ไม่มีการปรับปรุงตัวเองพูดง่ายๆอย่างตอนนี้เขาอย่างน้อยต้องมีใบ GAP ในการเพาะปลูกอย่างคนที่เข้ามาใหม่จำเป็นไหมมีเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนรู้แต่เขาทำได้ดีเราจะบอกโอเคเรารับซื้อแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต่อไปคุณจะต้องเดินนะคุณจะต้องขอใบ GAP มาให้มาให้ได้เราก็จะได้ดูว่าเกษตรกรเนี้ยมีความตั้งใจจะปลูกจริงๆหรือเปล่าเพราะเรื่องตลาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้น
2: ถ้าปลูกในดินนะครับก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับลงทุนไม่สูงนักนะครับก็แต่ถ้าปลูกในไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้นะครับลงทุนสูงนะครับเราก็อาจจะดูว่ายุ่งยากในการปลูกตอนแรกแต่ถ้าเราคุ้นเคยสักพักนึงเราก็พบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าหลังจากที่เราปลูกได้แล้วเนี่ยจะไปขายที่ไหนนะเพราะว่าตลาดมีความจำเป็นไม่งั้นถ้าคนที่คิดจะปลูกผักกระท้อมนะครับนะฮะก็ควรจะต้องมองตลาดเป็นหลักที่ให้ได้ก่อนที่ตลาดในใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ไหนในประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะคิดว่าจะลงควรจะลงทุนดีไหมนะครับแล้วตลาดที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นรายเล็กนะครับเพิ่งเริ่มต้นเราอย่าไปมองตลาดไกลให้มองตลาดใกล้ตัวนะใกล้ๆรอบๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้นะครับแล้วก็เป็นการถ้าจะยิ่งดีคือว่าถ้าให้ลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มเรายิ่งดีนะครับอย่าให้เริ่มตลาดใกล้ๆตัวก่อนครับ
1: เราต้องบอกก่อนว่าสินค้าทางเกษตรบ้านเราอีก10ปีไม่มีตันผู้คนเนี่ยจำนวนมากขึ้นประชากรแต่พื้นที่ในทางการเกษตรเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยแล้วคนที่ไม่สนใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพื้นที่ว่างเปล่าเยอะตอนนี้บ้านเรานำสิ่งของเข้ามาจากเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้เราก็เลยอยากให้เกษตรกรน่ะที่พร้อมที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพเรามีเราหาตลาดให้คุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของลูกค้าที่เรามีอยู
0: ่แล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไป
1: ใช่ครับ
0: อนาคตวันนี้ดำเนินทางมาถึงจุดที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นดินจริงๆจนวันนี้มามีเขาเรียกว่ามีหลักปักฐานคือพูดง่ายๆว่ารวยประมาณนึงแล้ว
1: ยังครับแค่พอมีอยู่มีกินพอได้เลี้ยงลูกน้องพอได้เลี้ยงลูกน้องไป
0: อาณาโถ่เอ้ยกี่บาทในกี่บาท
1: อ๋ออันนี้
0: ได้ชุบ
1: นิดหน่อยชุบมา
0: ชุบมาชุบซะเหมือนจริงเอาเป็นว่าเราอยู่ได้อยู่สบายแล้วล่ะตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คนละฟากโยดฟ้าดินเลย
1: ใช่ครับ
0: ในอนาคตเองอะที่นี่ของเราจะเติบโตอย่างไรหรือว่าธุรกิจที่เรามองไว้จะเติบโตไปยังไง
1: ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกที่ที่จะเข้ามาดูงานอย่างปีนี้คือเราปิดไปแล้วเราไม่รับคนละช่วงปีใหม่ไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปเลยคิวเนี่ยมาทุกวันเลยที่จะมากันเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มหรือจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นัดวันมาแล้วค่อนข้างจะเต็มเลยทีนี้ว่าเราก็พร้อมจะบริการทั้งหมดเราจะให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลย
0: ที่สอนกันไหมทุกวันนี้เก็บตังค์ไหม
1: ถ้าเราเปิดเป็นคอร์สเราเก็บเพราะว่าคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการท ทำทั้งหมด
0: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอุปกรณ
1: ์ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็มีน้ำมีข้าวเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเรียกว่ามูลค่าเราเก็บคอร์สหนึ่ง800 บาท
0: จริงๆมันก็คือค่าของกินค่าอุปกรณ์ทำแล้วก็ค่าคนงานที่ทำให้คุณกินนั่นแหละ
1: ใช่ครับ คืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือเลยแต่ว่าคือเราได้อะไรเราได้มิตรภาพอย่างที่บอกผมจะไปขอนแก่นผมก็มีที่พักฟรีผมจะไปเชียงใหม่ผมก็มีที่พักแม้กระทั่งพัทลุงนั่งเครื่องมาหาผ
0: ม
1: เขาตั้งใจจริงๆเขาอยากมาหาผมซึ้งใจเขามากเลยเขาแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการคุยกันเขาเจอปัญหาเขาก็จะถ่ายรูปและมีการส่งไลน์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จะทำวิธียังไงเพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าพื้นที่ในการทำการเกษตรบ้านเขาบ้านเขามันจะมีฝนกับอะไรนะนั่นแหละคือแล้วมันทำไม่ได้แล้วเขาถามว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเราก็ค่อยสอนเขาว่าลองทำแบบนี้ดูนะ
3: ถือได้ว่าพี่สมเกียรติเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทดลองทำด้วยตัวเองแล้วความอดทนไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็ทำให้พี่สมเกียรติประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่จะมาแนะนำประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนบอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI, ET แล้วก็ VS ค่ะตอน

0: ปีหนึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กําลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทยอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจเป็นหนึ่งเดียวทำงานมุ่งสู่เป้าหมายเรียนเคารพและให้เกียรติกันเพราะเราเป็นทีมเดียวกันหน้าที่รับผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลง
1: พอไหมคะน้อง
0: อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารวิชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะบนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตวิชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่คลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงาน

ปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี
0: ้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดืออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรดมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวบายทั้งคู่
1: ไม่เป
0: ็
1: นไร
0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบล็อกโคลี

0: ที่แล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงมันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะนี่ดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี้
1: ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินเดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้ตัวเอง
1: โอเค
0: นี
2: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ๆ
0: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วย
1: สองต้นก็ได้
0: ได้จ้
1: าน
0: ี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
4: วันนี้ก็อวบแน
2: ่
4: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายช ชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่

0: ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
2: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
2: ครับ
1: โหนี่ยาวมากเลยนะ
2: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงๆใหญ่ๆเนี่ยหรอ
2: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
2: มีตะกร้าครับ
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
2: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็เข้านี่เลย
2: ครับถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
2: ได
1: ้นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเข้าเหรอครับ
2: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
2: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
2: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีนดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหักหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
2: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
1: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
2: ตัวนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
2: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
2: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
1: ่จ้ะ
2: ครับ
1: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
2: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
2: ครับ
1: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
0: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
2: หนึ่งสอง
1: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่อ๋อนี
3: ่หนึ่งสอง
1: ไป
2: พักก่อนหน่อยพี
1: ่พักก่อน
2: โอเคครับ
1: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
2: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
2: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
1: เกินอ้าวเกินแล้ว
2: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
2: ่ครับผ

0: นะ
1: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอันเนี้ยเยอะอ่ะอาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
2: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
3: ะ
2: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
3: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
2: นะยังไงจ๊ะ
3: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
2: โอ้นี่นะน้ำยาง
3: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
2: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ตัว
3: พริกแห้งก่อนเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับ
3: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
2: ชอบมากครับ
0: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
2: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
3: ปอกมะละกอ
2: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยพวกนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
3: ค่ะ
2: แต่เราทำแบบนี้
3: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอเลยนะ
2: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
3: ัง ได้แล้วค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: โอเค
0: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
2: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
3: ตามด้วยปลาสองช้อน
2: ปลาสองช้อนนะครับ
3: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
2: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
3: ะ
2: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
3: ใส่เลยค
2: ่
3: ะ
2: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
4: เติมความหอมเข้าไปอีก
2: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
2: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
3: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
2: คลุกคลิกคลุกคลิก
3: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อฮะนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
3: เติมปลานะคะ
2: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
3: ผักค่ะ
2: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ
3: ๊
2: ะ
3: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
2: โอเค
3: แล้วผักมันจะไม่หวาน
2: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
3: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
2: โอ้โหเรียบร้อยครับตัก

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดือค่ะหรือน้ำพริกมะเดือค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดือต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าแล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บๆ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้
1: าเราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปลาด้วยมะเดื่อ
1: กรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: อ่าใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับ และขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คุณสักคู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยนี่เห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วย
4: อมรินทร์ทีวี
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่28สิงหาคม2569นะคะบ่ายนี้ค่ะเตรียมร่มกันเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้มีฝนให้ต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะที่มีฝนเยอะมากเป็นพิเศษถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะขณะที่อีกหลายภาคก็มีฝนตกหนักนะคะฝนรอบนี้เกิดจากอะไรพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับสาเหตุของฝนในวันนี้มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีร่องมรสุมนะคะตรงนี้ค่ะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียทำให้หลายพื้นที่ของไทยยังมีฝนและอาจเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะและมีประกาศเตือนที่ต้องติดตามกันนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย

ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ฝนหนักเน้นบริเวณตอนบนได้แก่บึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ10พื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนค่อนข้างมากมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสใครเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมอุปกรณ์กันฝนติดตัวไว้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องฝนยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะระวังฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะส่วนชาวเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านดีถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ

0: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อนอืม
1: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
2: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ยดูโน่นสิ
3: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
3: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
3: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
3: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
3: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
3: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
3: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบเกม
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่า
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงแขนและอ้วนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอ้วนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50ซมและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะ
เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20

0: ึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock Solution S T O C K S O L U T I O N Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical C HE M I C A L chemical แปลว่าสารเคมี sterile S T E R I L E sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากใครสักคนถามถึงแรงบันดาลใจของเต๋าผมจะตอบว่ามันไม่ได้มาจากผู้คนหรือสิ่งต่างๆแต่มันมาจากการเดินทางท่องเที่ยวและการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยต่างหากเรามาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันดีไหมครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้พาทุกคนไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์วันนี้จะเป็นชุมชนอะไรแล้วคำใบ้คืออะไรฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานครับขอคำใบ้หน่อยครับพูดมาปั๊บเลยนี่เอ้ยยะมาดีเจ๋อคืออะไรครับมาดีเจ๋อแปลไม่ออกมาดีเข้าใจได้มาดีมาดีไม่ได้มาร้ายแต่เจ๋อเนี่ยคืออะไรทีมงานครับไม่รู้เรื่องครับมีคำใบ้ไหมครับ
2: มีอันอยู่ในซองครับ
1: อ้าวมีอีกอันก็ไม่บอกปุ๊บผู้ไทยอันนี้รู้แล้วครับนี่อีสานแน่นอนบอกเลยนี่ผมรู้แล้วนะครับผมคนอีสานอยู่แล้วโอเคมาดีเจอกับผู้ไทยโอ้ยจวด
0: ชื่อหมู่บ้านภูบ่งบอกลักษณะที่ตั้งชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติป่าภูคำว่าภูเป็นคำท้องถิ่นอีสานหมายถึงภูเขาชาวบ้านในชุมชนบ้านภูเป็นชนเผ่าผู้ไทยที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.ศ. 2387ในช่วงรัชกาลที่3ในศึกสงครามกับเจ้าอนุวงศ์อาณาจักรเวียงจันทร์เมื่อไทยชนะศึกชาวผู้ไทยถูกกวาดต้อนระลอกใหญ่มาจากเมืองวังและคำอ้อคำเขียวแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลุยข้ามแม่น้ำโขงแล้วลงหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งไทยถิ่นอีสาน9จังหวัดในสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองคายอำนาจเจริญอุดรธานียะโสธรและร้อยเอ็ดโดยกระจายตัวเป็นชุมชนผู้ไทยเกือบ500หมู่บ้านซึ่งบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นจุดแข็งที่สำคัญของชุมชนบ้านภูคืออนุรักษ์วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติจัดการโดยชุมชนคนบ้านเฮาชาวชุมชนบ้านภูมีความร่วมมือร่วมใจปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามร่มรื่นมีการจัดผังบ้านภายในชุมชนให้เชื่อมโยงถึงกันผู้นำชุมชนมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมผู้ไทยให้อนุชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นธรรมชาติส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกระตือรือร้นพร้อมเพรียงมีจิตอาสา

เมื่อเดินมาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านผู่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเราจะสัมผัสได้ทันทีถึงความงามของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา

ด้วยเขตแดนที่ห่างกันเพียงแค่แม่น้ำโขงกั้นการอพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงย้ายมาสู่พื้นที่ราบในหุบเขาเมื่อปีพุทธศักราช2387หรือกว่า130ปีก่อนจึงกลายเป็นที่มาของชุมชนบ้านหลุบภูหรือบ้านภูซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามในปัจจุบันครับ

เราเริ่มวันกันที่วัดศรีนันทารามซึ่งที่นี่นะครับมีสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์มากๆอย่างที่เห็นกันอยู่นี่คือสิมเก่าหรือโบสถ์เก่าซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันก่อสร้างของคนในชุมชนบ้านภูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2449ครับซึ่งด้านในสิมแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านภูมาอย่างยาวนานครับ

0: ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ลานวัฒนธรรมของบ้านทูนะครับผมที่นี่นะฮะก็มีอัตลักษณ์สวยงามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับนี่ครับเขาจัดงานสวยงามมากๆเลยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นป้ายแบบเหมือนกับคำใบ้ที่ผมได้มาไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอไปดูใกล้ๆนะครับผมตามมาเลยฮะโอ้โหสวยงามมากมาดีเจอมาดีเจอครับเจอแล้วนี่ฮะมาดีเจอเมอร์คึดฮอดบ้านผู่เป็นภาษาถิ่นผู้ไทยซึ่งมีไว้สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนโดยคำว่ามาดีเจอหมายถึงมาดีใจส่วนคำว่าเมอร์คึดฮอดหมายถึงกลับไปแล้วคิดถึงนั่นก็คือความรู้สึกจากใจของชาวบ้านผู่ทุกคนต่อผู้มาเยือนครับหลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรเรียบร้อยนะครับชาวบ้านก็ออกมาต้อนรับอย่างดีเลยและอีกที่หนึ่งที่เราจะไปครับนั่นก็คือฝ่ายมีชีวิตครับไปดูเลยครับแม่ยังก็ถึงเรียกว่าฝ่ายมีชีวิตครับ
1: ที่เรียกฝ่ายมีชีวิตเพราะว่าสร้างโดยวัสดุธรรมชาติหินขวดใต้ไม่ไผ่สุด
0: ที่ครับแล้วเขาสร้างเพื่ออย่างครับฝ่าย
1: สร้างเพื่อชะลอน้ำ
0: ครับ
1: ไรครับชะลอน้ำไปประกันน้ำไปใส่เนี่ยยอดน้ำนี่มันก็ออกมาเลยน้ำครับมันก็ซุ่มสร้างแรกกับปลูกต้นไม้ใส่ชะลอนั่นนะให้ต้นไม้ใส่มันปิดฝายเน
0: ี่ย
1: เ
0: ป็นชะลอน้ำมันมาครับ
1: ฝายนี่ใส่เวลาสร้างเสร็จนี่49 หมื่นก็เจ็บรายละเอียดอีก70,000ครับงบของภาครัฐสนับสนุนเพิ่นมามีตะคาวัสดุแรงงานชาวบ้านเป็นคนสร้างค่อยกัน
0: ฝ่ายมีชีวิตเกิดจากพลังของคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันเพื่อชะลอน้ำในลำห้วยกระเบียนให้กับชุมชนบ้านผู้ได้ใช้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆอาทิการเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่าและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือการทำแกงกระบ้างแกงไก่ใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับ

น่ห์แห่งชุมชนคุณธรรมบ้านภูดินแดนในหุบเขาแห่งนี้อยู่ที่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัยและยังคงสืบสานจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมแต่ดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพวกเขาทำได้ยังไงเราไปเรียนรู้ร่วมกันที่นี่ในกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวบ้านภูแม้เวลาจะผ่านไปแต่วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนคุณธรรมบ้านภูยังคงยึดหลักปฏิบัติตามที่12ซึ่งเป็นวิถีของชาวผู้ไทยผู้หญิงชาวบ้านภูจึงทอผ้าเก่งทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายอันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเชื่อหรือไม่ว่าเปลือกไม้ที่เห็นอยู่นี่สามารถย้อมเส้นได้ออกมาเป็นสีและผลิตออกมาเป็นผ้าสวยๆอย่างที่เห็นนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกมะม่วงเปลือกต้นส้มเสี้ยวผลคนทาต้นหนามกระเทวรวมไปถึงโคลนอย่างนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญภูมิปัญญาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยส่วนต่างๆของพืชของชาวบ้านภูได้รับการสืบทอดส่งต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งสีธรรมชาติทั้งกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายของที่นี่จึงเรียกได้ว่าออร์แกนิกคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

หนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราอยู่ที่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภูครับสวัสดีครับอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญานอกจากการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการทอผ้าไหมของชาวบ้านภูด้วยความปราณีตใส่ใจในทุกเส้นได้ของการทอจึงออกมาเป็นผ้าผืนงามที่มีคุณค่าอย่างที่เห็นโดยผ้าลายแก้วมุกดาเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำถิ่นจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อเว้นว่างจากการทำเกษตรกรผู้หญิงชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้ส่วนผู้ชายก็จะทำงานจักสานแต่มีงานศิลปะที่นอกเหนือจากนี้คือการแกะสลักงานไม้ซึ่งต้องอาศัยความปราณีตและใช้สมาธิสูงถึงจะได้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการหารายได้ของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านภูครับ

เมื่อมีผ้าทอแบบออร์แกนิกแล้วผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกอื่นๆจะขาดไปได้ยังไงครับกับการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสบู่เครื่องสำอางจากสมุนไพรครับหลังจากเสร็จจากกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราก็จะมาพักกันก่อนที่โฮมสเตย์แม่จันสร้อยครับอยู่ด้านหลังนี่เองครับตามมาเลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านภูสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ถึง200คนโดยโฮมสเตย์จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของหมู่บ้านซึ่งทุกท่านสามารถเลือกพักได้เลยครับโอเคครับงั้นผมขอตัวพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับกิจกรรมในช่วงเย็นครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมพาแรงนะฮะเขาได้จัดเตรียมอาหารสุดพิเศษไว้ให้นะครับผมจะคล้ายๆกับขันโตกภาคเหนือแต่นี่เป็นขันโตกภาคอีสานครับและยังมีโชว์พิเศษอีกนะครับวันนี้โอ้ยอยากเห็นแล้วครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพาแรงหรือพาข้าวแรงแปลว่าอาหารมื้อเย็นครับโดยพาหมายถึงพาข้าวซึ่งเป็นขันโตกที่ทำมาจากไม้ไผ่สารอย่างประณีตคล้ายๆกันกับขันโตกของชาวเหนือครับส่วนแรงคือภาษาอีสานแปลว่าเวลาเย็นหรือพลบค่ำพาแรงจึงหมายถึงสำรับอาหารมื้อเย็นของชาวอีสานแต่ว่าเป็นมื้อเย็นที่พิเศษสักหน่อยเนื่องจากพาแรงนั้นนิยมจัดขึ้นในวาระมงคลอาทิเช่นงานแต่งงานพิธีรับขวัญหรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือนครับ

0: การสู่ขวัญเป็นประเพณีอยู่ในทุกขั้นตอนชีวิตของชาวอีสานโดยเฉพาะชาวผู้ไทยเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้คนในครอบครัวตื่นตกใจหรือเสียขวัญก็จะทำพิธีสู่ขวัญรวมถึงเมื่อมีเด็กเกิดใหม่มีงานแต่งงานมีการบวชมีความก้าวหน้าเจริญในอาชีพการงานได้ตำแหน่งใหม่หรือเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเยือนครับ
1: ผมนายวิชัยสวัสดิ์ประมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2: ประชาชนบ้านครูเป็นชนชาติพันธุ์พื้นเมืองคือผู้ไทย
3: จากนี้เป็นต้นไปบ้านครูจะเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการกล่าวขานจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีคนมาเที่ยวชมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทุกท่านจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนในวันนี้ทุกท่านเองก็คงจะได้อยู่ในกำลังใจในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับทุกท่านนะคะขอชื่นชมและแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: ได้มานุ่งผ้าของชาวผู้ไทยและมาใส่บาตรร่วมกับชาวชุมชนบ้านภูในกิจกรรมนุ่งสิ้นใส่บาตรวิถีผู้ไทยรู้สึกถึงความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกครับประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สวยงามของวิถีวัฒนธรรมที่ดีๆแบบนี้ครับ
1: หลังจากที่เราตักบาตรเสร็จนะครับก็หิวข้าวแล้วนะฮะผมก็เลยมาแวะที่ร้านไร่กังหันลมครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมนูสุดพิเศษนั่นก็คือก๋วยจั๊บขาหมูผมไม่เคยทานมาก่อนเลยนะครับก็อยากจะทานแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูเลยครับไป

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านภูผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจึงได้รับการนำเสนอมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นลายนาคบายสีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอตประจำปี2563ขันกระยองลายตาแหลวเสื้อเย็บมือปักลายย่ามผ้ากระเป๋าสะพายหรือผลิตภัณฑ์จากผ้าอีกมากมายเลยครับและจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนคุณธรรมบ้านภูแห่งนี้นั่นก็คือจุดชมวิวบ้านภูซึ่งแค่ปั่นจักรยานออกมาที่ท้ายหมู่บ้านนิดเดียวครับคุณก็จะพบกับวิวของทิวเขาท่ามกลางแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนแบบออฟไลน์ตัดตัวเองออกจากการสื่อสารและโลกภายนอกออกไปสักแวบหนึ่งได้มาที่นี่นะครับรับรองว่าฟินอย่างแน่นอนหากมุกดาหารยังไม่ใช่ปลายทางของการเที่ยวภาคอีสานของคุณผมอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะจังหวัดนี้โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมบ้านภูจังหวัดมุกดาหาร1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมมีความเงียบสงบมีธรรมชาติรวมถึงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามครับรับประกันว่าแม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ทุกๆคนจะได้รับความสุขที่ยาวนานอยู่ในใจสำหรับความสโลไลฟ์ท่ามกลางภาษาวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านฟ้อนผู้ไทยบายสีสู่ขวัญรวมไปถึงอาหารจานเด็ดประจำท้องถิ่นครับ

วันนี้นะครับภารกิจของเต๋าสำหรับการเที่ยวชุมชนโยมวิถีก็เสร็จสิ้นแล้วครับภารกิจต่อไปจะเป็นที่ไหนแล้วนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมเนี่ยอีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกเนี้ยถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูก

0: นี่ไงนี่นะแม่
1: จ้ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ปลูกอะไรกันบ้าง
2: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกระหล่ำดอกขาวๆใต้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงแม
2: ่ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จ้ะ
2: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
2: ค่ะ
0: โ
2: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
2: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
2: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
2: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
2: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
2: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
2: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี้
2: ใช่งามมากเลย
0: บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะอุ้ยนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
2: เดินเดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
2: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
2: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
2: ใช่
0: วันนี้

0: แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะ
1: ที่เอาไปขายอ่ะ
2: ตัดไปขายมีกระลำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
1: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
2: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
3: ได้เลย
2: ปลอดสารจริง
3: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
2: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
2: โอเค
4: นี่ปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
1: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
2: ผักกาดซิว
1: ผักกาดซิว
2: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอ้ไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงไข่ปลาก็ได
1: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
2: ใช่ใช่
1: ก็จะมีผักเนี้ย
2: ใช่ใช่
1: ผมไม่รู้ชื่อ
2: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: ๆนี่ตรงนี้เลย
2: ค่ะ
1: อันนี้ด้วย
2: สองต้นก็ได้
1: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
5: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
2: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
2: อันนี้ก็อวบแน่น
4: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
6: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมาที่อันนี้ก่อน
6: ครับ
1: โอ้โหนี่ยาวมากเลยนะ
6: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
6: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้โหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
6: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
6: มีตะกร้าครับ
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
6: แล้วก็เขียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็เข้านี่เลย
6: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
6: ได้ไหม
1: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก
6: ็
1: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
6: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
6: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
6: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเหอะช่วยหน่อยนี่ครับพี่

0: นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
1: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
1: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
1: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงนี้ก็จะเป็นออกสีม่วง
1: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
0: ่จ้ะ
1: ครับ
0: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
1: ครับ
0: ผมใหญ่มากเน่ๆๆพวกอันนี้มาพวกว่าอันเนี้ยได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีก1พวงอุ๊ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
1: หนึ่งสอง
0: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
3: หนึ่งสอง
0: มา
1: พักก่อนหน่อยพี่
0: พักก่อน
1: โอเคครับ
4: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
1: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
1: ครับโอ้เกินแล้วครับนี
0: ่เกินอ้าวเกินแล้ว
1: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
1: ่ครับผม
0: นะ
1: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งนะผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย
0: โหนี่นะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
0: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
5: ะ
0: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝานๆอย่างเงี้ยพูดนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
5: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
0: นี่ปูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่ายัง
5: นี่ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลาสองช้อน
0: ปลาสองช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
0: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
5: ะ
0: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค
0: ่
5: ะ
0: ใส่ใบมะกรูดเลยนะคะ
1: เติมความหอมเข้าไปอีก
0: ว้าวพอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
0: โหก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
0: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
0: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
0: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
5: ผักค่ะ
0: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
5: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
0: โอเค
5: เดี๋ยวผักมันจะไม่หวาน
0: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
5: จ้า
0: หอมมากเลยอ่ะ
5: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
0: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดือค่ะหรือน้ำพริกมะเดือค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดือต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เราต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแย่มือไม้สั่นบางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าอนอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้
1: าเราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปลาด้วยมะเดื่อ
1: กรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา2คนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี
4: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
5: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
4: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
6: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้ว

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับพ่วงดีกรีหมออีกหนึ่งตำแหน่งครับคุณดำรงศักดิ์ชุมแสงพันธ์หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อของหมอกุนั่นเองครับท่านเป็นแพทย์แผนไทยครับปลูกป่าสมุนไพรแบบอินทรีย์เพื่อใช้เป็นยารักษาคนไข้ในป่าข้างหลังนี้นะครับมีสมุนไพรมากกว่า 1,000 ชนิดว้าวตั้งแต่ต้นที่สูงใหญ่แบบนี้ไปจนถึงต้นหญ้าเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแบบนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ของคนไข้เลยนะครับว่าแต่ว่าเจ้าสมุนไพรที่เห็นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเขาทำอะไรกันได้บ้างครับเพราะฉะนั้นเราต้องตามไปดูกันเลยไป
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: ก็76แล้ว
1: เนี่ยนะมันจะวิ่งอยู่ไปไหนนี่หน่อยก็เหนื่อยเหนื่อยหัวใจก็วิ่งใหญ่
3: โดยส่วนมากเนี่ยคนที่มาเนี่ยเขาจะเป็นโรคอะไรกัน
1: เนี่ยอย่างที่คุณเป็นเนี่ยความดันเริ่มมาความดันเบาหวานไขมันโปนในเลือดเกาะผนังหลอดเลือด
3: คือเหมือนท่อมันตันนั่นแหละ
1: พอเกิดไปลื่นล้มแตกในสมองได
3: ้อ๋อที่เขาบอกว่าล้มแล้วเส้นเลือดใน
1: ในสมองแตกที่ก็ต้องกินยาละลายริมเลือดละลายไขมันคู่กับความดันกินมากๆแย่ๆอีกต่อไปก็โรคหัวใจแล้วก็เอามาพึ่ง
3: โอ้โหนี่แค่ฟังนี่ยังไม่ต้องอะไรคิดตามนี่ก็เครียดแล้วคุณหมอทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารแล้วนะออกกำลังกายต้องการสมุนไพรจำพวกไหนฮะเข้ามาช่วยบรรเทามาเป็นทางสว่าง
1: หญ้ายาง
3: เหมือนผักบุ้งยาง
1: เหมือนผักบุ้งยาง
3: อ๋อคือตัวเดียวกัน
1: ตัวเดียวกัน
3: ยกตัวอย่างให้ตัวอย่างนึงมีอะไรบ้างฮะ
1: ไมยาลา
3: ไมยาลาพี่เอามือใบบานๆแตะแล้วใบหู
1: ดอกแดงๆอ่ะนะสรรพคุณเหลือร้ายเลยเยอะมากหวัดแพ้อากาศความดันเบาหวานกินขับปัสสาวะ
0: สรรพคุณเหลือร้ายต้องไมยาลาครับแม่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเจ้าหญ้าสีเขียวเวลาโดนแล้วหุบที่เราชอบเล่นกันตอนเด็กๆจะใช้เป็นยาได้โอ้โหเหลือเชื่อจริง
3: ๆอันนี้เราเดินมาหาอะไรครับเนี่ย
4: ผักบุ้งยางค่ะ
3: ผักบุ้งยาง
4: ต้นนี้ค่ะเวลาเด็ดแล้วก็จะมียาง
3: ใช้ทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยผักบุ้งยางเนี่ย
4: ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยลดความดัน
3: ดันทุรัง
4: ความดันสูงค่ะ วิธีใช้ก็คือถ้าเราอยากจะทานเลยเด็ด3ยอดลวกแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกไม่เกิน10ชั่วโมงพอถ่ายออกมานี่เป็นน้ำมันออกมาเลยเวลากินไปแล้วเนี่ย1ห้ามห่างห้องน้ํา2ห้ามไอ
3: ไม่อ่ะ
4: เพราะไอนี่ออกเลย
3: คุณไม่อยู่ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: กินเลยอย่างนี้ได
4: ้มั้ยอ๋อไม่ได้ว่ายางมันจะมีพิษค่ะ
3: อ๋อยางขาวๆนี่มีพิษ
4: ใช่กินปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะท้องเสียเลย
3: ว้ายโมหรือเปล่าพี่จริ
4: งป่ะไม่โมลองเลยค่ะ
3: เสียแค่ไหน
4: ก็ไม่ต้องซ่อมละ
3: พี่อันนั้นออกแนวเดทป่ะ
5: พี่นิดบอกว่าต้นผักบุ้งยางกินแล้วมันเหมือนจูดเป็นบั้งไฟพญานาคอยากโดนกันรู้มันจริงหรือเปล่า
3: ไม่ไหวเว้ยคุณหมอผมถามหน่อยสมุนไพรมีติดไว้หน้าบ้านหน่อยล่ะมันควรจะมีอะไรบ้าง
1: นอกจากเครื่องครัวแล้วนะยังหญ้าดอกขาวเป็นตัวพระเอกตัวหนึ่งแทบทุกตัวยาต้องผสมหญ้าดอกขาวมันแก้อักเสบทั้งปวง
3: ฟ้าทลายโจรเป็นยังไงคุณหมอ
1: ฟ้าทลายโจรนี่พิเศษมากเป็นยาฆ่าเชื
0: ้อได้ยินชื่อมานานแล้วล่ะครับแต่ก็เพิ่งรู้ว่าสรรพคุณเขาครอบจักรวาลจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านสารอนุมูลอิสระที่จะก่อมะเร็งนอกจากนั้นยังช่วยให้เจริญอาหารรักษาโรคตับฤทธิ์สีดวงงูสวัดแก้เบาหวานรักษาอาการหวัดแก้อักเสบแถมยังฆ่าเชื้อโอ้โหเยอะจริงๆ
3: เมื่อกี้พูดค้างไว้ฮะฟังแล้วแบบผางขึ้นมาทันทีเลยโดไม่รู้ล้ม
1: คนเข้าใจผิดกันเยอะนะคุณไปเห็นยาดองเหล้าที่ไหนพอใส่โดไม่ล้มนะแม่กินกันจัง
3: ใช่
1: พอเมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
3: อันนั้นคือโดไม่รู้เรื่องหลับไม่รู้เรื่องเออ จริงๆสรรพคุณเขาไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่กินแก้วิงเวียนแก้ลมอาเจียนให้เลือดมันไหลเวียนดีรักษาไตคือมันขับสวัสดิ์
0: ส มุนไพรทั้งหมดทั้งมวลในป่าแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากหญ้าในสายตาหลายคนนี่แหละครับไหนๆก็ไหนๆแล้วหมอกุเลยตั้งชื่อให้ว่าหญ้ากู้ชาติกันซะเลยเท่มั้ยล่ะครับ
6: แถวนี้ก็ขึ้นเพียบเลยฮะตั้งหลายต้นผมไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่าพี่นิดบอกว่ามันก็ยังมี
4: เยอะค่ะเช่นหญ้าดอกขาว
5: แล้วเขาทำอะไรได้บ้าง
4: ตัวนี้ก็เอามาต้มกินแก้ไข้แก้น้ำเหลืองเสีย
6: เห็นบอกมีสรรพคุณแบบเรื่องใครแบบว่าติดบุหรี่ช่วยได
4: ้พอเรากินไปแล้วมันจะไม่อยากจะสูบบุหรี่ลิ้นมันกินอะไรไม่อร่อยด้วยไรความรู้สึกไปนิดนึง
6: นี่ก็ผอมได้เลยพี่กินอะไรไม่อร่อย
4: ก็ได้ค่ะ
6: เออจริงเหรอ
4: จริง
6: ตัวนี้ลดความอ้วนได้ด้วย
4: ใช่
6: ก็พูดง่ายๆว่าสรรพคุณเขาก็คือไปแกล้งลิ้นเราครับแกล้งให้กินอะไรไม่อร่อยเพราะฉะนั้นนี่แหละถูกกับผมยิ่งนักอันนี้ต้นอะไรฮะเนี่ย
4: อันนี้เรียกโพงเพงค่ะภาษาบ้านๆจะเรียกโพเพ
6: โพงเพงหรือว่าโพเพชื่อฟังดูแล้วแบบน่ากลัวสรรพคุณนี่เหมือนชื่อนะ
4: คือลักษณะลูกมันจะปุ่งๆไง
6: โอ
4: ้แก้ในเรื่องถุงลมปุ่งพองถอนทั้งต้นเลยค่ะเอาไปต้มกินเดี๋ยวเราไปดูต้นกระเมงจะอยู่ในแปลงตรงนี
6: ้กะเมง
4: ค่ะต้นมันจะเล็กนิดนึงเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะคะอันนี้คือต้นกระเมง
6: เห็นคุณหมอบอกว่าถ้าขยี้อ่ะมันจะดำๆเหรอ
4: ลองได้เลยเอาใส่มือเลยค่ะ
6: ใส่มือเลยนะ
4: แล้วก็ขยี
6: ้เฮ้ยดำจริงอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ
4: ถ้าคนผมขาวๆนี่คั้นเอาน้ำนี่ไปชโลมผมได้เลยนะคะผมก็จะดำ
6: แล้วถ้าผมไม่ค่อยมีอะฮะ
4: แต่ถ้าผมไม่ค่อยมีต้องทำบ่อยๆค่ะ
6: อ๋อจริงเหรอ
4: แล้วผมก็จะเริ่มขึ้น
6: คิ้วเคิร์ฟนี่ใช้ได้หมดเลย
4: ได้ค่ะ
6: นี่อย่างถ้าผมมองฮะเออเหมือนกันหมดเลยด้วยหญ้าเลย
4: ใช่มันเป็นดงหญ้าหมดเลย
6: มันดงหญ้าชัดๆเลย
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ไถกบเลย
4: ปลูกผักเลยปลูกข้าวโพดเลย
6: เฮ้ยพี่อันนี้ดอกอะไรอ่ะสวยจัง
4: อันนี้ดอกกะละปะพึกค่ะ
6: ทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับต้นนี้
4: คนเฒ่าคนแก่เวลาไม่มีสีเสียดเขาก็เอาเนื้อในฝักเนี่ยมาเคี้ยวกับหมาก
6: ฝักเขาคือที่ยาวๆที่เราเห็นตรงนั้นใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
6: อย่างนี้เขาจริงๆเขาช่วยอะไรบ้างท่านสรรพคุณทางยา
4: เรื่องของสมานแผล
6: ถือว่ารู้ว่าเป็นความรู้นะฮะ
4: ค่ะแล้วดอกก็จะสวยนี่เคยเห็นต้นนี้ไหมคะ
6: โหพี่แถวบ้านผมเต็มเลยอย่างเงี้ยเรียกกระถินพี่ใช่กระถินไหมอ
4: ันนี้ต้นนี้ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าอันนี้ใช่อ
6: ันนี้กระถิน
4: อันนี้กระถินแต่อันนี้มะกำเครือ
6: เออเฮ้ยคนละสีจริงอ่ะกระถินเขียวแก่ๆเข้มๆ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: อ๋อเฮ้ยมันพันอยู่อ่ะมันเฮ้ยมันคนละต้นมันมีอีกต้นนี้มีต้นมะกำเครือ
4: ค่ะ
6: ขึ้นมาแล้วก็มาพันเฮ้ยใบเหมือนกันเลยทำอะไรได้บ้างพี
4: ่บางคนที่เป็นเบาหวานตัวนี้ใช้แทนน้ำตาลชิมได้ถ้าอันนี้ลองชิมเลย
6: อืมหวานหวานแอบซ่าซ่านิดนิดอ่ะอร่อยอ่ะ ยอดกินได้ไหม
4: สมมติจะกินใบค่ะ
6: ผมเป็นคนส่วนน้อย
4: ค่ะเป
6: ็
4: นคนแปลกหรือแปลกคนคะ
6: เป็นทั้งคู่เลยเหรอพี
4: ่อันนี้คือเขาเล่าต่อกันมาว่าลูกเขยกับแม่ยายไปหาหน่อไม้แล้วลูกเขยโดนงูกัดตาย

0: แม่ยายก็เลยไปดึงต้นอันนี้มาปิดเอาไว้ปกก็คือปิดกลับมาถึงก็ลูกเขยก็ฟื้นแล้ว
1: อันนี้แม่ยาย
0: เขาเลยเรียกเขยตายแม่ยายชักปก
1: แก้พิษงูได้
0: ใช่
1: โดยใช้สรรพคุณตรง
0: ใช้รากโบราณก็จะมาฝนกับน้ำมะนาวหรือน้ำซาวข้าวแล้วก็กินเลย
1: กินเลยเจอทั้งบอระเพ็ดเคยหลงบ้างไหมเดินเข้ามา
0: เอาไม่ค่ะ
1: ตอนนี้ผมหลงละ
0: เดี๋ยวเราพาไปดูต้นนี้เรียกปลาไหลเผือกอันนี้ที่คนกำลังนิยมเลยเพราะกินแล้วบางคนบอกใช้แทนไวอาก้าเลย อันนี้ไปคิดเอาเองนะคะ
1: ไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะพี่ต้นแค่นั้นน่ะสรรพคุณ
0: สรรพคุณมากมายค่ะ
1: สรรพคุณอย่างไรโมหรือเปล่าใช้ส่วนไหน
0: รากหนึ่งต้นมีหนึ่งรากกินตัดไข้ทุกชนิดคือเป็นไข้ทุกอย่างเนี่ยเอารากปลาไหลเผือกไปฝนกับน้ำซาวข้าวกินแก้ไข
1: ้แต่พอกินมากๆปุ๊บหายทีนี้

นอกจากจะมีป่าสมุนไพรอินทรีย์ที่ปลูกเองแล้วก็ยังแปรรูปเองด้วยล่ะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับล้างสมุนไพรให้สะอาดสับให้ได้ขนาดนำไปตากแดดให้แห้งนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงไล่ความชื้นอีก1รอบเพื่อป้องกันเชื้อรายังไงล่ะครับสำหรับสมุนไพรที่ต้องนำไปต้มต่อก็จัดการแพ็คใส่ห่อได้เลยล่ะครับ

0: นชาสมุนไพรพร้อมดื่มก็จะบรรจุในซองเล็กๆอย่างนี้แหละครับผลิตภัณฑ์ของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรอบแห้งให้นำเอากลับบ้านไปต้มกินกันเลยหรือจะเป็นสมุนไพรชาชงพร้อมดื่มสมุนไพรสกัดในรูปแบบแคปซูลหรือจะเป็นแชมพูก็มีนะครับดูแลทั้งภายนอกและภายในขนาดนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องแถมราคายังถูกอีกด้วยล่ะครับ
1: 50กว่าปีตั้งแต่เป็นคุณหมอช่วยเหลือคนด้วยแล้วก็ทำสมุนไพรขายในราคาย่อมเยาด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย
2: เราทำเพื่อให้ได้หลายๆด้าน1แล้วได้ช่วยเขา2เราได้เงินพออยู่ได้เหลือจากใช้จ่ายก็ขาย
1: ถ้ามองในแง่ว่าหันมาปลูกสมุนไพรกันเป็นอาชีพทางเลือกอีกได้ไหมถ้าในมุมของคุณหมอเนี่ย
2: คือในมุมของผมเนี่ยนะ1คุณต้องปฏิบัติได้ก่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะสมุนไพรนี่มันต้องไปอะไรมากเลยขึ้นเองเพียงแต่เราอย่าไปเอาของมีพิษใส่เขาเท่านั้นเองอย่าไปทำร้ายเขาน
0: อกจากจะเป็นผู้จุดประกายให้กับต้นหญ้าที่หลายคนมองข้ามขึ้นมามีบทบาทในวงการแพทย์แล้วนะครับหมอกู่ยังเป็นผู้รวบรวมและรักษาพันธุ์สมุนไพรต่างๆเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปโดยหวังให้สมุนไพรเหล่านี้อยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าหมอกู่ดำรงศักดิ์ชุ่มแสงพันธุ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาตามหาผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาพัฒนาและผลักดันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เป็นที่นิยมและก็แพร่หลายได้มาตรฐานจนมีเครือข่ายกระจายตัวอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยกันเลยละครับและสามารถสร้างรายได้กว่าสัปดาห์ละ 100,000 บาทโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเขาทำได้อย่างไรผมว่าเราไปตามหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยไหนละคำตอบและคำตอบที่เรากำลังตามหาก็มาจากประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่มากว่า20ปีของชายผู้นี้ครับพี่ซิมโอนปัญญา

0: อยากรู้เรื่องไก่ก็ต้องเข้าเล้าไก่กันละครับพี่ซิมโอนเขาบอกว่าไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นสายพันธุ์ไก่พื้นบ้านนี่แหละครับตัวผู้จะมีลักษณะหน้าแดงงอนแดงส่วนขนและแข้งเป็นสีดำตัวเมียนั้นหน้าออกแดงเรื่อๆขนและแข้งก็จะมีสีดำเช่นเดียวกันครับแม้จะสามารถเลี้ยงเป็นไก่ชนได้แต่สำหรับที่ฟาร์มของพี่ซิมโอนแล้วเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเอาเนื้อเป็นอาหารละครับโดยใช้เทคนิคการผสมเทียมซึ่งก่อนอื่นก็ต้องเลือกดูแม่พันธุ์ก่อนนะครับว่าตัวไหนพร้อมบ้างวิธีง่ายๆก็ใช้มือจับไปตรงส่วนหลังของแม่ไก่ถ้าหมอบลงก็แสดงว่าพร้อมแล้วล่ะครับ
1: ถ้าตัวนี้ยอม
2: จับมันจะยอมมันจะหมอบให้เราจับใช่ไหม
0: โอ้จริง
1: มันต้องแบบว่าโรแมนติกหน่อยมันจะต้องแบบ
2: ใช่ใช่
1: พร้อมหน่อย
2: ตรงเนี้ยถ้าไม่เป็นเนี่ยจะทำให้ไก่เสียเลยบางคนเนี่ยพอได้ไก่ไปเนี่ยไก่ยังไม่ครบ6เดือนนะ
1: ครับ
2: ไก่ยังไม่หมอบเอาตัวผู้ไปให้มันเลยไม่ได้
1: ไม่ได้
2: เสียไก่หมด
0: เห็นไหมล่ะครับว่าถ้าแม่ไก่ไม่พร้อมที่จะผสมอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับต่อไปก็ต้องมารีดน้ำเชื้อไก่พ่อพันกันล่ะครับ
2: เวลาจับไก่ต้องจับให้ถูกนะครับอันนี้ได้เยอะไม่เป็นจะได้แต่ขี้มัน
0: ในแต่ละครั้งพี่ซิมโอนก็จะรีดน้ำเชื้อจากไก่พ่อพันธุ์ประมาณ5ตัวครับซึ่งก็จะได้น้ำเชื้อประมาณ5ซีซีผสมกับน้ำเกลืออีก5ซีซีจะสามารถฉีดผสมไก่แม่พันธุ์ได้30ถึง35ตัวเลยทีเดียวครับได้เวลาผสมเทียมแล้วล่ะครับแม่พันธุ์ที่พร้อมจะทำให้การผสมเทียมทำได้ง่ายและได้ประสิทธิภาพอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความชำนาญอย่างมากเพราะถ้าใช้เวลานานเกินไปน้ำเชื้อที่รีดมาอาจจะเสียหายไปซะก่อนนะครับที่สำคัญจะต้องมีเทคนิคการฉีดให้ถูกต้องด้วยนะครับ
1: คือลักษณะการฉีดเนี่ยมันจะต้องแบบว่าพอช่องเขาเปิดมาเนี่ยจะต้องพยายามไปทางซ้ายครับเพราะทางซ้ายเนี่ยก็จะชื่อเป็นรังไข่ของเขาเพราะถ้าแยงไปทางขวาเนี่ยเป็นรูทวารไม่ใช่อะไรแบบทิ่มเข้าไปเลยนะมันต้องเปลี่ยนไปทางซ้ายด้วย
0: สำหรับอาหารไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่พี่ซิมโอนจะให้อาหารคนตอนเช้าและเย็นครับส่วนในตอนเที่ยงก็จะให้หญ้าเป็นอาหารครับ ฟังไม่ผิดครับหญ้าจริงๆเอามาผสมกับหยวกกล้วย
1: ผมนึกถึงที่แบบต้นหอมซอยฮะเอาไว้โรยก๋วยเตี๋ยวครับผม มันเหมือนมากเลยนะครับ
0: หญ้าที่พี่ซิมโอนให้ไก่กินนั่นก็คือหญ้าเนเปียล่ะครับซึ่งมีสัดส่วนของโปรตีนถึง 12% มากพอๆกับรำละเอียดเลยล่ะครับอ้าวแล้วหยวกกล้วยจะให้ประโยชน์อะไรล่ะครับพี่ซิมโอน
1: เนี่ยล่ะครับหยวกกล้วยอะไร
2: หยวกกล้วยนี่มันโปรตีนไม่ค่อยมีมากม
1: ีแล้วให้ทำไมฮะ
2: แต่ที่ให้เนี่ยคือมันจะได้ความเย็นมันจะทำให้ไก่ไม่เครียดเหมือนคนเรามาเหนื่อยๆได้กินน้ำแข็ง
0: โอ้จริงครับพี่แก้ร้อนได้อย่างดีเลยแม่เข้าใจคิดนะครับในฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ของพี่ซิมโอนนี้ใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่อายุ 6-7 เดือนขึ้นไปครับและจะมีอายุการใช้งานประมาณ15เดือนก่อนจะปลดระวางล่ะครับ
1: ก็เป็นความรู้สึกที่แปลกนะครับ
0: แน่นอนครับว่าระหว่างนี้ไก่ทุกตัวจะได้รับการบำรุงจากอาหารปลอดภัยมากคุณค่าอย่างนี้ทุกวันเลยล่ะครับ
3: โอ้เผ็ดนะโอ้ยโอ้เผ็ดนะโอ้ยโอ้ยหิวหิวหิวตลอดเลย
0: หลังการผสมเทียมได้7วันเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่รอคอยครับนั่นก็คือไข่ไก่ที่สวยงามอย่างนี้ล่ะครับ
1: ไข่พวกนี้นี่เอาไป
2: ฟักครับ
1: ฟักได้เลย
2: ฟักลูกไข่ที่มีคุณภาพนะครับสังเกตถ้ามันเป็นธรรมชาติอ่ะมันจะไม่มีสีสารแต่งมันจะเป็นสีขาวไข่โดยธรรมชาติของมันเราสังเกตไก่พื้นบ้านเราอ่ะมันจะไม่มีสีแดงมันจะไม่มีสีเป็นสีน้ำตาลจะไม่มี
1: มันจะเป็นขาว

0: มันจะดูขาวๆซีดๆนี่คือเป็นไข่ธรรมชาติมันเพราะมันได้กินหญ้าเป็นเวลามันกินอาหารที่ไม่ต้องไม่มีสารเร่งมัน
1: เปลือกไม่ได้เข้ม
0: เปลือกไม่ได้เข้มเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมัน
2: สถานีต่อไปของไข่ไก่ใบน้อยเหล่านี้ก็คือที่แห่งนี้ครับห้องฟักไข่ต่อจากนี้บรรดาไข่ไก่ทั้งหลายก็ต้องอยู่ที่ตู้ฟักไข่ในอุณหภูมิประมาณ100องศาฟาเรนไฮต์ครับที่ทุกชั่วโมงจะมีระบบการกลับไข่อัตโนมัติเป็นเวลาทั้งหมด18วันด้วยกันก่อนย้ายไปที่ตู้เกิดที่อุณหภูมิประมาณ 97.7 องศาฟาเรนไฮต์อีก3วันครับรวมทั้งหมด21วันก็จะเริ่มเห็นสมาชิกตัวน้อยๆกระท้อเปลือกออกมาอย่างนี้ล่ะครับในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการฟักได้ประมาณ 5,000 ตัวเลยทีเดียวครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นและที่สำคัญทั้งตู้ฟักและตู้เกิดนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พี่ซิมโอนและทีมงานช่วยกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่โดยเฉพาะเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่ในส่วนของโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่ายเป็นไก่เนื้อพี่ซิมโอนมีทั้งหมด4โรงเรือนด้วยกันเลี้ยงไก่ไว้โรงเรือนละ500ตัวครับแต่ทำไมไก่พี่มันดูเหมือนอยู่กลางป่าอย่างนี้ล่ะครับอย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันสักหน่อย
3: ยากโหตรงนี้นี่หญ้าเพียบเลยฮะ
0: ครับหญ้านี่ผมจริงๆเนี่ยหญ้าพวกนี้เป็นหญ้าธรรมชาติ
3: ครับ
0: อันนี้ผมหามาปลูกอันนี้ได้พันธุ์มาจากศูนย์เพาะพันธุ์พืชอาหารสัตว์ลำปาง
3: หญ้าเนเปีย
0: อ่ะเนเปียเขามาให้ประมาณสัก2กระสอบเอาเป็นป้องมาให้ผมก็มาปลูกวันนี้ปลูกมันอ้อยหลายคนเขาเห็นผมปลูกเขารู้ว่าผมให้วัวเวลามันร้อนจัดๆมันจะออกมาอยู่ในพื้นแปลงหญ้าหมดมันไม่ได้ออกเฉยๆมันก็จะจิกกินเวลามันกินมันก็เป็นระเบียบนะมันไม่ใช่อยากจะกินที่ไหนมันก็กิน
2: ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ70วันครับก็จะสามารถนำไปจำหน่ายได้ซึ่งพี่ซิมโอนก็จะให้ทั้งอาหารข้นและให้ไก่ได้กินหญ้าเนเปียและหญ้าขนที่ปลูกไว้รอบโรงเรือนตามอัธยาศัยกันเลยล่ะครับพี่เขาบอกว่าที่สำคัญต้องฝึกให้ไก่กินอาหารเป็นเวลาด้วยนะครับ
0: ทีนี้เราต้องฝึกให้มันว่าเราจะให้มันกินเช้าเย็นเนี่ยเราก็ต้องให้มันกินเช้าเย็นนะเราอย่าไปมีเปิดไฟให้มันเด็กไข่กลางคืนให้มันพักผ่อนบ้างพอมันมืดผมก็มาปิดประตูให้มัน
3: ครับ
0: แล้วใส่กุญแจเนี่ยกันไว
3: ้กันหนีเที่ยว
0: กันคนบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ถ้ามีนะแต่ที่นี่ไม่มีดีมาก
4: ดูเรื่องเนื้อ
0: ยอดเลย
2: เห็นเนื้อไก่เหลืองนวลสวยงามอย่างนี้ถือว่าคุณภาพล้วนๆว่าแต่มีใบมะกรูดกับตะไคร้ไหมล่ะครับพี่จะได้ต้มยำให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย
0: หน้าตามันจะแดงหน้าตาจะดีมาก
3: ขอบคุณมากครับที่บอกหน้าตาดี
0: หน้า
3: ไก่ใช่ไหม
0: ไก่
3: ครับไหนๆก็อุ้มแล้วอุ้มไปเลย
2: เราได้เห็นขั้นตอนการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่กันไปแล้วในเวลานี้เรามานั่งคุยกันหน่อยนะครับว่าพี่ซิมโอนเขามีทิศทางการตลาดอย่างไรกันบ้าง
3: ตลาดของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เนี่ยนะตอนนี้เป็นยังไงฮะ
0: ตอนนี้ผมถือว่าดีขึ้นมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราส่งตั้งแต่ตลาดชุมชนจนถึงโมเดิร์นเทรดเลยห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่ส่ง
3: ความฮิตฮอตฮิตของเขาขนาดนั้นเลยฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเลี้ยงไก่พื้นเมืองตอนนี้ไก่ประดู่หางดำหรือว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปตอนนี้วิธีการเลี้ยงของเกษตรกรเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อน
3: ครับ
0: ตอนนี้เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติได้มากขึ้นไก่พื้นเมืองเราเนี่ยทำเป็นฟาร์มได้ค่อนข้างดีแต่เราต้องสร้างเรื่องธรรมชาติให้เยอะขึ้นพอเราทำไปตรงนี้ได้ดีแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็จะรู้ว่ามันสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะในการที่จะสร้างตลาดมันจะขายทั้งเนื้อนะครับเนื้อก็ได้ขายได้ไข่ยังขายได้เลยไข่ที่ไม่มีเชื้อที่เราฟักแล้วไม่ออกเราก็ขายได้มูลมันขี้มันเราก็ขายได
3: ้เฮ้ยขายได้ตั้งแต่ตัวยัน
0: หมดเลยนะขายได้หมดเลย
3: โอ้โห
0: แล้วมันนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดไอ้พ่อค้าที่จองเลยนะ
3: จองมูลไก่ของพี่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
2: โ โอ้โหขนาดมูลไก่ยังต้องเข้าคิวจองกันเลยทีเดียว
3: ไก่พี่เนี่ยราคาเนี่ยเป็นไงแล้วใครกำหนด
0: ราคาที่ผมกำหนดเองเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรถ้าใครคนอื่นกำหนดให้เรายังไงเราก็จะไปไม่ได้ถ้าเป็นปลาดุกหางดำมันจะมีอยู่3ระดับ
3: ครับ
0: ไม่คัดเลยเนี่ยส่งตลาดเลยเนี่ยกิโลละ90ถ้าสมมติคัดพันเรียบร้อยคัดเอาเป็นแม่พันพ่อพันเนี่ยกิโลละ100ถ้าคัดอีกเกรดหนึ่งขายเป็นตัวละ180ตัวผู้ก็220
3: แล้วอย่างไข่เราไปฟักหลักๆเราเอาไปฟัก
0: เอาไปฟัก
3: ขายเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบว่างั้นเถอะ
0: ลูกเจี๊ยบนี่เกิดมาแรกเกิดเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารนะครับ
3: ครับ
0: ตัวละ20บาท
3: ฟักได้รอบนึงกี่ตัว
0: ของผมนี่อาทิตย์ละ 4-5,000
3: 4-5,000 ตัว
0: ครับ
3: คุณขำๆถ้า 5,000 ตัวอัตราการเกิดมาสักกี่เปอร์เซ็นต์
0: ประมาณสัก 85%
3: 85% 5,000 ก็ 4,000 กว่าๆตัวละ20 80,000
0: 80,000 กว่าอาทิตย์แรกบางทีก็ได้ 100,000
3: พี่ผมร้อนมากเลยตาร้อนมากเลย
2: ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวครับสำหรับการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดูหางดำเชียงใหม่ที่ใช้ผู้นี้ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับแนวความคิดนอกกรอบที่ไม่หยุดนิ่งพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ซิมโอนปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
3: ไปเกษตรไทยไอดอลครับ
0: เย้

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating the 36 Years of Strive for Intellectual Innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3

บัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียน MWIT สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัตรตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ MWIT String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวาทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวาทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวาทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวาทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลิร์นแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์เอลวิสเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ภาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ one stop service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์

มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีภัทยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละกำลังคือความสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละกำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
บริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์เล็กสัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนตาชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรันดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริ
ครอบครัวจันทสอนและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านสร้างครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ทักโครเชสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนจำแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่สามบนพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300-500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปสอง
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
3: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
3: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้
3: อ
4: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
3: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
3: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
3: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
3: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
3: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ

้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะมีไก่ต้มใบชากินคู่กับนี่ครับเป็นน้ำพริกราดชูแล้วก็แหนมด้วยใบชานะครับ
1: เรามีแผงโซลาร์เซลล์ประมาณ9แผง
0: แล้วก็
1: มีแบตเตอรี่ลิเธียมนะฮะ
0: เก็บ
1: ขนาด10กิโลวัตต์ใช่ครับ
0: ตู้เย็นของเขาเนี่ยเขาใช้ตัวกันลมควันเพื่อได้เก็บอาหารได้ตลอดปีเรียกว่าตู้เย็นแบบธรรมชาติเป็นตู้เย็นที่ดีที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดอยปู่หมื่นจังหวัดเชียงใหม่ดอยปู่หมื่นคือชื่อของผู้นำชุมชนรุ่นแรกซึ่งในอดีตที่นี่ทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็ปลูกฝิ่นจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่9นำชาต้นแรกมาปลูกที่นี่สร้างรายได้และความยั่งยืนเพราะว่าที่นี่มีชาดีชาออร์แกนิกและก็ชาพลังงานสะอาดชาดิ้ง
2: ดอยปู่หมื่น
0: เยี่ยมเลยครับ

0: อากาศดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดใครเห็นบรรยากาศแล้วคงอิจฉาผมเลยทีเดียวครับเพราะว่าที่นี่นะครับอากาศตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ20องศานิดๆครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องสมคิดนะครับซึ่งเป็นไกด์แล้วก็เป็นคนที่จะมาบอกรายละเอียดต่างๆของวันนี้นะครับหมู่บ้านเนี้ย เขาเรียกว่า
1: ชนเผ่าลาหูครับ
0: ชนเผ่าลาหู
1: ครับผม
0: หรืออยู่ที่ดอยปู่หมื่นนะครับที่นี่นะครับมีประชากรประมาณกี่ครัวเรือนครับ
1: 115ครัวเรือนคร
0: ับ115ครัวเรือนเห็นได้ว่าที่นี่เนี่ยให้ความสำคัญของเรื่องพลังงานมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: พลังงานสะอาดที่นี่มีทั้งหมดกี่ตัวครับ
1: พลังงานน้ำครับ
0: พลังงานน้ำ
1: ครับ
0: ตัวน้ำเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: นะครับตัวที่สองคือพลังงาน
1: โซลาร์เซลล์ครับ
0: โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เห็นไหมครับว่าที่นี่นะครับก็ให้ความสำคัญของพลังงานมากๆนะครับแม้กระทั่งอยู่สูงนะครับกว่าน้ำทะเลหรืออยู่บนดอยอย่างนี้นะครับเขาตระหนักนะครับของการใช้พลังงานที่สะอาดแล้วก็นำพลังงานที่สะอาดนี่นะครับมาใช้ประโยชน์ให้กับที่นี่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ด้านล่าง
1: ครับผม
0: พลังงานน้ำ
1: ครับผม
0: นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพลังงานน้ำพร้อมๆกันว่าเขาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้ยังไงครับเชิญเลยครับโอ้เดินมาถึงเหนื่อยเลยจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้นะครับระยะทางค่อนข้างไกลเนาะ
1: ครับไกลอยู่ครับ
0: ครับแล้วตรงนี้มันคืออะไรครับเนี่ย
1: เครื่องที่สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าครับ
0: เอาเครื่องปั่น
1: ไฟฟ้าครับ
0: จากพลังงานน้ำ
1: ครับผม
0: แล้วไฟตรงนี้ครับเอาไปใช้ตรงไหนได้อย่างไรบ้างครับ
1: ไฟตรงนี้ก็ผ่านจากตู้คอนโทรลเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งไปให้กับแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับ
0: ตรงนี้เกิดมาทั้งหมดกี่ปีนะครับ
1: ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: 10ปีแล้วก่อนนี้ล่ะครับไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยส่วนมากจะเป็นรูปแบบ
1: เมื่อก่อนนี้เราก็ใช้ไปตักฟืนจากในป่านะครับมาดังไฟเพื่อให้เห็นแสงสว่าง
0: อ๋อก็คือใช้ไฟจากฟืนด้วย
1: ใช่ครับนั่นเป็นการเขาเรียกว่าทำลายธรรมชาติเนาะ
0: ครับ
1: แต่หลังจากที่เรามีพลังงานสะอาดคนนี้เข้ามาพลังงานน้ำการใช้ไปตักไม้ทำลายไปก็ทำ
0: น้อยลง
1: น้อยลง
0: โอ้โหนี่ต้องขอขอบคุณกระทรวงพลังงานมากๆครับที่เห็นความสำคัญของพลังงานแล้วก็เห็นความสำคัญของประชาชนคนไทยทั้งหมดเลยแต่มันไม่ได้หมดแค่นี้นะครับพลังงานที่สะอาดที่นี่ยังมีอีกที่หนึ่งที่เป็น
1: แปร
0: รูปชาตัวนั้นก็ใช้พลังงานสะอาดด้วยไอ้นั้นใช้พลังงานอะไรครับ
1: พลังงานน้ำและก็
0: แสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์นะครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าโรงอบชาโรงผลิตชาหรือแปรรูปชาเนี่ยครับเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับเราสามารถแปรรูปมาใช้ได้จุดไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่โรงแปรรูปนะครับของดอยปู่หมื่นนะครับแปรรูปที่บอกถึงเนี่ยครับคือแปรรูปชานะครับตอนนี้ผมอยู่กับวิศวกรชุมชนนะครับเพราะว่าพี่เป็นคนแรกๆเลยที่คิดค้นในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับเราแปรรูปในรูปแบบไหนครับพี
2: ่ขั้นต้นเรามีการเก็บชาม
0: าผึ่งไว
2: ้ผึ่งไว้1คืน
0: จากนั้น
2: เช้ามาเราจะเอาชาเนี่ยไปคั่ว
0: ไปคั่วก็คือคั่วใน
2: กระทะ
0: กระทะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอม
2: พอคั่วเสร็จเราจะเอาไปนวดแต่ชาวบ้านจะนวดด้วยมือให้เกิดการม้วนตัวนะฮะและสารในตัวชา
0: ออกมาเต็มที
2: ่ครับผมหลังจากนั้นเราเอาชาไปสาง
0: โอ้โหสางอีก
2: เอามือเนี่ยสาง
0: ครับ
2: ให้มันคลายตัวพอสางเสร็จเราจะเอาไปตากแดด
0: ไปตากแดด
2: ถ้ามีแดดนะ
0: ครับปกติที่เราตากแดดเนี่ยเราใช้ระยะเวลากี่วันกว่าจะแห้งครับ
2: ถ้าแดดดีๆประมาณ1วัน
0: ครับ
2: แต่ถ้าแดดไม่ดี3วัน
0: หลังจากเราตากแดดแห้งแล้วเราทำยังไงต่อครับ
2: เราก็จะเข้าสู่กระบวนการคัด
0: ก็คือแยกถัดจากนั้นแหละครับ
2: ก็สามารถบรรจุขายได้เลย
0: บรรจุขายโอ้โหตั้ง 6-7 ขั้นตอนกว่าจะได้คราวนี้ในปัจจุบันพอเราทำโรงแปรรูปเนี่ยครับตัวนี้นะครับมันย่นระยะเวลาได้อย่างไรบ้างครับ
2: อันที่1 นะฮะเราใช้ขั้นตอนการผึ่ง
0: ครับ
2: เราลดการผึ่งจาก18ชั่วโมง
0: เหลือ
2: ประมาณ 4-5 ชั่วโมง
0: โอ้โหมันย่นระยะเวลาเกินเท่าตัว
2: ครับผม
0: ตัวนี้ก็คือผึ่งเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: ก็ใช้พลังงานน้ำครับ
0: อ๋อนี่คือน้ำใส่ไปมันก็หมุนหมุนหมุนหมุนแล้วตัวใบพัดมันก็
2: หมุน
0: ต่อไปเลย
2: เป่าให้มันแห้ง
0: อ๋อโรงผึ่งเป็นลักษณะอย่างนี้
2: ใช่ครับ
0: มันเป็นตะแกรง
2: เราก็จะเก็บชามาแล้วก็มาผึ่ง
0: พอแห้งแล้วเสร็จเรา
2: พอได้ความชื้น65ปุ๊บเราจะมานวด
0: ตรงนี้เป็น
2: เครื่องนวดซึ่งต้นกำลังเป็นพลังงานน้ำ
0: แล้วตัวนี้ก็ทำงานต่อ
2: ก็จะหมุนแทนการใช้มือ
0: เร็วกว่าด้วย
2: ได้ปริมาณเยอะด้วย
0: ถัดจากนี้ครับ
2: ก็จะเป็นเครื่องบดชา
0: อ๋อนี่มีเป็นตัวบดโอ้โหนี่เป็นตัวบดแท่งใหญ่มากโอ้โหนี่คือทั้งหมดนี่คือเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับเราก็จะมาที่
0: ตัวนี
2: ้ตู้อบ ไฟฟ้า
0: ผมว่านี่เป็นอุตสาหกรรมได้เลยนี่คือตู้อบไฟฟ้าใช้พลังงานจาก
2: พลังงานน้ำครับกับโซลาร์เซลล
0: ์ไอ้ตัวนี้เราอบ
2: เราอบให้แห้ง
0: ที่บอกว่าถ้าเกิดฝนตก3วัน
2: ครับ
0: พอเราอบที่นี่เหลือระยะเวลา
2: ประมาณ5ชั่วโมง
0: จาก3วันเต็มๆเหลือแค่5ชั่วโมง
2: ครับผม
0: ด้วยพลังงานที่สะอาดด้วย
2: ครับครับ
0: พี่มีพลังงานสะอาดตัวไหนเพิ่มเติมอีกบ้างครับ
2: เรามีแผงโซลาร์เซลล์ประมาณ9แผง
0: ตรงนี้นะครับ
2: ครับผมแล้วก็มีตู้แบตเตอรี่ลิเธียม
0: เก็บ
2: นะฮะเก็บขนาด10กิโลวัตต์ใช่ครับ
0: โอ้โหนะครับสุดยอดมากเลยครับถือว่าเป็นวิศวกรนะครับเป็นผู้นำรุ่นแรกๆเลยที่นำความเจริญนะครับเรื่องพลังงานสะอาดมาให้ดอยปู่หมื่นเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นี่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่กลุ่มอะไรบ้างครับ
3: ของดอยปู่หมื่นเราตอนนี้ก็จะทำเป็น3กลุ่มนะครับก็จะมีชากาแฟแล้วก็สมุนไพรกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับก็จะมีขั้วอ่อน
0: ขั้วอ่อน
3: แล้วก็ครับขั้วกลาง
0: ขั้วกลาง
3: แล้วก็ขั้วเข้มแล้วก็จะมีเอสเปรสโซ
0: ่ตัวนี้ตีเครื่องหมายเอเปก2022นะครับก็คือเป็นของฝากนะครับผู้นำของทั่วโลกนะครับที่มาประชุมเอเปกที่ประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับได้รับการคัดเลือกนะครับก็คือผลิตภัณฑ์จากดอยปู่หมื่นนะครับมีที่เดียวเกี่ยวกับชานะครับก็จะมีตัวกาแฟแบบธรรมชาติตัวนี้แบบฮันนี่ก็จะมีความหวานนะครับในตัวรวมถึงตัวชานะครับด้วยเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับได้รับการพัฒนาแล้วก็ส่งออกขายไปทั่วเลยถือว่าสุดยอดมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 100% เต็มและที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์จากพลังงานสะอาดนะครับต่อไปนะครับเป็นภารกิจของผมนะครับที่จะปรุงอาหารนะครับเรามาดูว่าวัตถุดิบจากดอยตัวเนี้ยโดยเฉพาะใบชาทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปพบกันครับ
4: ไม่แปลกใจเลยครับว่ากว่าจะเป็นชาที่มีคุณภาพที่ส่งต่อถึงมือผู้บริโภคชาวดอยปู่หมื่นมีการใส่ใจตั้งแต่การปลูกขบวนการผลิตและที่สำคัญยังคำนึงถึงธรรมชาติการดูแลสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นชาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งปลูกชาคุณภาพของเมืองไทยวันนี้เชฟมีเมนูพิเศษมาปรุงให้ได้ชิมกันแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ
0: วันนี้นะครับเราจะใช้เตานะครับเป็นเตา

0: แบบธรรมชาติตัวนี้นะครับเขาเปรียบเสมือนเครื่องทำความอุ่นหรือฮีเตอร์นะครับเพราะว่านอกจากทำอาหารแล้วเขาก็ยังเป็นสำหรับผิงไฟตอนฤดูหนาวตรงนี้นะครับก็คือใบชาสดที่เราดิบมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเรามาอบคั่
1: วแล้ว
0: อบแล้วก็จะได้ใบชาในลักษณะแบบนี้โอ้โหเป็นใบชาที่หอมที่สุดเท่าที่เคยได้กลิ่นมาเราจะเอาใบชานะครับตัวนี้ใส่ลงไปครับเมนูวันนี้นะครับก็คือเป็นไก่ต้มใบชาและผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้หรือดูตอนนี้เวลามาที่ดอยนี้นะครับถามหาไก่ต้มชานะครับรับประกันเลยว่ารสชาติต้องอร่อยและก็หอมที่สุดแน่นอนครับ

0: มคิดครับเห็นเขาบอกว่าทุกๆบ้านเนี่ยเวลาเรามีเตาในลักษณะอย่างนี้เราก็จะมีตู้เย็นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตู้เย็นของเราคือตรงไหนครับ
1: นี่ครับ
0: เอานี่เหรอครับ
1: ครับ
0: ทำไมถึงเรียกตู้เย็นครับตรงนี
1: ้เพื่อไว้ถนอมอาหารครับ
0: ถนอมตู้เย็นของเขาเนี่ยเขาใช้ตัวกันลมควันเพื่อให้อาหารของเขาน่ะเก็บได้นานขึ้นเพื่อได้เก็บกินได้ตลอดปีเรียกว่าตู้เย็นแบบธรรมชาติและเป็นตู้เย็นที่ดีที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยครับสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะเอาใบชาสดแบบนี้นะครับใส่ลงไปนะครับเพื่อให้ได้กลิ่นได้สีแล้วก็กินใบชาสดๆ ด้วยนะครับรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมต่อกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบพระคุณมากเลยครับกับการเตรียมอาหารและกับน้ำพริกลากชูนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีไก่ต้มใบชานะครับแล้วก็กินคู่กับนี่ครับเป็นน้ำพริกลากชูแล้วก็แหนมด้วยใบชานะครับกินนะครับถือว่าวันนี้นะครับครบสมบูรณ์แบบครับจากชาต้นแรกสู่ชุมชนต้นแบบการจัดการน้ำยั่งยืนเป็นชาคุณภาพที่สามารถหล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนได้เกิดเป็นพลังงานดีๆนำความยั่งยืนมาสู่ชุมชนทริปสนุกๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าผมจะไปที่ไหนติดตามได้ที่แล้วมาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย

0: อ้าวนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณแม่
1: สำหรับหมี่บ้านแควผลไม้อบแห้งครับ
0: ตัวนี้มันสามารถอบตากได้ดีกว่าตากแดดปกติตรงไหนนะครับ
2: อุณหภูมิเขาจะเยอะกว่าร้อนกว่าข้างนอกแล้วก็ความชื้นที่ออกมาจากผลไม้เนี่ยก็จะมีพัดลมที่ใช้โซลาร์เซลล
0: ์
2: เอาความชื้นออกไป
1: วันนี้นะครับเราใช้เตาเศรษฐีเตานี้ถูกออกแบบมาให้พลังงานนะครับที่เป็นความร้อนสูงเรียกว่าความร้อนนานกว่าเตาปกติทั่วไปครับ
3: เชฟครับเชฟ
1: ครับ
3: ระหว่างเหล็ก1กิโลกับสำลี1กิโลไหนหนักกว่ากันครับ
1: เหล็กสิต้องหนักกว่าอยู่แล้ว
3: ผิดครับ
1: เอ้าทำไมอ่ะ
3: มันหนัก1กิโลเท่ากันครับ
1: เดี๋ยวเชฟก็มีคำถามเนาะระหว่างลำไยสด1กิโลกับลำไยอบแห้ง1กิโลคิดว่าราคามันต่างกันเท่าไหร่งงไงสิเดี๋ยวเชฟจะพาไปดูแล้วไปหาคำตอบกันว่ามันต่างกันเท่าไหร
3: ่ที่ไหนครับเชฟ
1: นี่ไงวิสาหกิจชุมชนบ้านแควเรามาถึงที่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยพูดไปพาไป
3: มาเก็บได้แล้วเชียว
1: สวัสดีครับแม
2: ่สวัสดีจ้า
1: แม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: กำลังเก็บลำไยอยู่เจ้า
1: เหรอครับแม่ครับผลผลิตที่แปลงนี้ที่กำลังทำอยู่นี่คือ
2: ลำไย
1: ลำไยนะเพราะว่าช่วงนี้ลำไยออก
2: ใช่เจ้า
1: ลำไยออกเนี่ยมันช่วงฤดูไหนนะแม
2: ่กรกฎาคมสิงหาคือฤดูนี้พอดีเลย
1: ทำไมอยู่ๆมาถึงแปรรูปผลไม้เป็นระดับโรงงานชื่อดังได้ยังไงครับ
2: เริ่มแรกเราก็ทำไร่ทำนานะเจ้า
1: ครับ
2: ทางเกษตรก็มาแนะนำให้เราทำสวนลำไยปลูกลำไยเพราะลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: ครับ
2: ลำไยเริ่มแรกเราปลูกสวนในบ้านสวนหลังบ้านแล้วไม่

0: อขาย
1: อ๋อก็คือขายดีมาก
0: ใช่ค่ะทางเกษตรเขาก็มีแนวคิดให้เราปลูกลำไยในนาตอนที่ปลูกลำไยอ่ะก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ 4-5 ปีเรายังทำสวนในใต้ต้นลำไยได้แต่พอลำไยโตแล้ว5ปีหลัง5ปีพวกเรากลุ่มแม่บ้านน่ะว่างงานไม่มีงานทำเนื่องจากว่าพื้นที่ลำไยของเราไม่มีที่ว่างเปล่าสำหรับทำสวนละทางเกษตรก็ส่งเคหกิจคือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถนอมอาหาร
1: ครับ
0: มาสอนกลุ่มแม่บ้านเรา
1: ครับ
0: ค่ะป้าแดงก็ไปเรียน
1: ไป
0: อบรม
1: ครับ
0: ค่ะโดยห่อเข้าไปอบรมด้วย
1: ครับ
0: พอห่อเข้าไปอ่ะป้าแดงห่อเข้ากับน้ำพริกตะแดงไปด้วยที่มาสอนเราถนอมอาหารเนี่ย
1: ครับ
0: บอกว่าน้ำพริกตะแดงเนี่ยอร่อยน่าจะทำขายนะค
1: ่
0: ะจุดเริ่มต้นของการที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยเริ่มจากน้ำพริกตะแดง
1: ครับ
0: พอทำขายแล้วเราก็ไปรายงานเจ้าหน้าที่ที่เปิ้ลแนะนำเราว
1: ่
0: าเราทำขายแล้วนะขายดีด้วยประสบความสำเร็จด้วยค่ะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นมาเราก็ไปเรียนรู้จากการที่เราไปขาย
1: ครับ
0: ไปขายน้ำพริกตะแดงแล้วก็เห็นมีการถนอมอาหารเห็นมีการนำผลไม้เช่นลำไยอบแห้งอ่ะค่ะเราก็ตื่นเต้นว่ามีเหรอลำไยอบแห้งอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: พอดีเราพื้นที่เราปลูกลำไยอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยมีแนวคิดว่าเราอยากทำลำไยอบแห้งตอนแรกเราทำก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เราก็ลองผิดลองถูกเราแล้วเราก็ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของการทำลำไยอบแห้งให้เป็นสีทอง
1: อ๋อแปลว่าตอนแรกๆเป็นสีดำ
0: เป็นสีดำ
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะเราอบทั้งเปลือกแล้วเราก็ได้เทคนิคใหม
1: ่ค
0: ือแกะก่อนอบแต่เนื้อก็เป็นสีทอง
2: แค่นี้ก็หวานมากแล้วครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากทำลำไยอบแห้งแล้วเป็นยังไงต่อครับ
0: ทำตลาดได้ต
1: ั้
0: งกลุ่มแม่บ้าน
1: ครับ
0: ตอนเริ่มแรกเรามีสมาชิกอยู่35คน
1: ครับหลังจากหุ้น
0: กันแล้วพอเราเริ่มทำเป็นลำไยแล้วเราขายดีพอลำไยหมดฤดูเราก็ว่างงานอีก
1: อ๋อ
0: เราก็ไปเดินตามใต้ต้นลำไยมีอะไรบ้างก็จะมีมะเฟืองมะม่วงขนุนทุกอย่างที่มีอยู่ในสวนน่ะเราก็เอามาแปรรูปเพื่อให้เราได้มีงานทำตลอดปีตอนนี้เราพัฒนามาเป็นระบบ GMP
1: โอ้เป็นโรงงานแล้ว
0: มีออยมีอารานมีมาตรฐานโรงงานเนี่ยจ้ะ
1: ครับนั่นเดี๋ยวแม่พาผมไปดูหน่อยนะว่าลำไยอบแห้งสีทองเนี่ยขบวนการขั้นตอนเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้นะครับ
0: เดี๋ยวไปดูกัน
1: ได้ครับโอเคครับไปเลยครับ
0: เชิญเจ้า
1: แม่หลังจากเก็บลำไยเรียบร้อยแล้วเราก็มาขบวนการถัดไปเป็นขบวนการอะไรครับคุณแม่ครับ
0: เราเอาลำไยมาล้างขี้มดขี้แมงล้างสิ่งสกปรกเสร็จแล้วมาคัดเกศเอาลูกใหญ
1: ่
0: แล้วก็เจาะเม็ด
1: ใช้คนหรือแม่แกะ
0: ใช้คน
1: ไม่มีเครื่องจักร
0: เราอยากให้คนในชุมชนเรามีงานทำมากกว่า
1: ดีครับแม
0: ่ค่ะ
1: ก็เอาลำไยใส่ลงไป
0: ถูกต้อง
1: ก็จะมีการซาวเพื่อให้มันฝุ่นเศษอะไรมันออกนะครับด้วยเนาะ2เดือนนี้คือ ลำไยเยอะเลย
0: เดือนนี้เป็นฤดูลำไยเลยค่ะ
1: ถ้าเกิดถัดจากนี้ก็หมดแล้ว
0: หมดแล้วค่ะ
1: เอานี่คือล้างเสร็จแล้วก็มาเป็นกระบวนการเตรียมข้าวอบคว่ำเพื่อให้น้ำที่ติดอยู่ตามเนี้ยออกด้วย
0: ถูกต้องแล้วลูกลำไยเราก็จะกลม
1: สวยด้วย
0: สวยค่ะตัวนี้เราอบแค่12ชั่วโมง
1: หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะแม่เนา
0: ะ
1: เราก็เตรียมตัวมาอบ12ชั่วโมงนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่พาราโบลาโดมกันดีกว่าว่าหลังจาก12ชั่วโมงแล้วไปตากสีมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนนะครับแม่เชิญเลยครับ
0: โอเคค่ะ
1: จากลำไยสดนะครับเข้าไปเป็นลำไยอบ12ชั่วโมงผ่านไปแล้วขั้นตอนถัดมานะครับคุณแม
0: ่12ชั่วโมงแล้วเราก็เอามาทำสีให้เขาสวยอีกในพาราโบลาโดม
1: อ๋อนี่คือต้องทำสีด้วยเหรอครับ
0: ทำสีให้ฟูสวย
1: ถ้าเกิดเราไม่เอามาอบต่อสีมันจะเป็นในรูปแบบไหนครับ
0: สีเขาจะเปลี่ยนเร็วเขาจะสีเขาจะ
1: คล้ำง่ายดำง่าย
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันสีสวยอยู่นานก็ต้อง
0: มีพาราโบลาโดม
1: อ๋ออันนี้ต้องขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซัพพอร์ตตรงนี้ให้นะครับคุณแม
0: ่
1: ตัวนี้มันสามารถอบตากได้ดีกว่าตากแดดปกติตรงไหนล่ะครับคุณแม
0: ่ดีตรงที่อุณหภูมิเขาจะเยอะกว่าร้อนกว่าข้างนอก
1: คงที่กว่าเยอะกว่า
0: แล้วก็ความชื้นที่ออกมาจากผลไม้เนี่ยก็จะมีพัดลมที่ใช้โซลาร์เซล
1: ล
0: ์เอาความชื้นออกไป
1: ถ้าเกิดพูดถึงระบบเดิมถ้าเกิดเราตากแดดอย่างเงี้ยเราจะใช้ระยะเวลานานไหม
0: ถ้าตากแดดก็เพิ่มเวลาไปประมาณ4ชั่วโมง
1: 4ชั่วโมงแต่พอมาใช้ตัวนี้ประหยัดไปจาก4ชั่วโมงเหลือแค่2ชั่วโมง
0: พาราโบลาโดมของเราจะเชื่อมกับห้องแพ็คกิ้งเลย
1: ก็คือทุกกระบวนการจะต้องไม่ออกมาผ่าน
0: ต้องไม่ผ่านอากาศ
1: ผ่านฝุ่นผ่านอากาศ

0: ก็คืออยู่ในสายกระบวนการผลิตไปจนถึง
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงเป็นซองๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าระบบสายพันธุ์ผลิตเนี่ยมีความสะอาดมากๆเลยนั้นเดี๋ยวพาผมไปดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากอะไรบ้างที่ใช้โพลาโบราโดมนะครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ได้ครับเชิญเลย
1: ครับค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอ้โหแม่นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่นี่ทั้งหมดเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันดูแบบทันสมัยแล้วก็ดูแบบเยอะมากมายเลยครับตอนนี้ของแม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกี่กลุ่มอะไรบ้างครับแม่อ่ะ
1: เป็นประเภทอบแห้งค่ะ
0: อบแห้งกลุ่มแรกคือลำไยอบแห
1: ้
0: งแล้วสีสวย
1: ตัวที่สองสับปะรดอบแห้ง
0: อ๋อสับปะรดอบแห้งโอ้โห
1: ค่ะแล้วก็มีมะม่วงอบแห้ง
0: มะม่วงนี่เป็นมะม่วงสายพันธุ์อะไรครับ
1: มะม่วงสายพันธุ์อะไรก็ได้
0: อ๋อเหรอ
1: ที่ราคาตกต่ำเราก็มาเพิ่มมูลค่าด้วยการเอามาอบ
0: ตัวนี้คือขนุนนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ขนุน
0: ลิ้นจี
1: ่ต่อไปก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่คือสตรอเบอรี่
1: จากบนดอย
0: แล้วก็ที่สำคัญสมุนไพรก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมมีคำถามนะครับซึ่งเราถามท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าลำไยสด1กิโลกรัมกับลำไยอบแห้ง1กิโลกรัมราคาต่างกันเท่าไหร่ครับ
1: ลำไยสดกิโลละ30บาท
0: 30บาทแบบสดครับ
1: แล้วลำไยอบแห้งอ่ะกิโลละ500บาท
0: โอ้โหห่างกันมากมายมหาศาลเลยครับนี่ก็คือการแปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่าครับแล้วก็วันนี้ภารกิจของผมนะครับซึ่งผมจะเอาผลิตภัณฑ์อบแห้งมาแปรรูปเป็นอาหารเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับว่าเป็นเมนูอะไรรับประกันเลยว่าอร่อยแน่นอนครับจุดสังเกตที่เห็นเด่นชัดคือทุกคนมีรอยยิ้มเปื้อนหน้าอยู่ตลอดเวลาสินค้ามาจากผลผลิตในชุมชนคนท้องถิ่นทุกอย่างหมุนเวียนคืนกำไรแก่ชุมชนให้ทุกคนอยู่อย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้วันนี้เชฟเต็มอิ่มไปด้วยความรู้สึกดีแต่ยังไม่อิ่มท้องว่าจะลองนำผลไม้แปรรูปเหล่านี้มาทำเป็นอาหารแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยครับและแล้วนะครับภารกิจของผมนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นในเรื่องของการเอานะครับผลไม้นะครับอบแห้งนะครับมาแปลงเป็นเมนูซึ่งเป็นบะหมี่บ้านแควผลไม้อบแห้งนะครับเวลาอยู่ภาคเหนือนะครับสิ่งที่อร่อยมากที่สุดก็คือพริกลาบนะครับเราสามารถใส่ลงไปได้เกือบทุกเมนูเลยครับวันนี้นะครับเราใช้เตาเศรษฐีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเตานี้ถูกออกแบบมาให้พลังงานนะครับที่เป็นความร้อนสูงแล้วก็ประหยัดตัวถ่านและความร้อนเองนะ

0: อ้าวนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณแม่สำหรับหมี่บ้านแควผลไม้อบแห้งครับถึงตอนสำคัญนะครับแล้วที่เราจะมากินบะหมี่บ้านแควผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้งเป็นของแม่รสชาติก็มาจากของแม่เป็นเมนหลักเลยรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่ชิมก่อนได้เลยครับ
1: น้ำค่ะอร่อยมะเขือเทศค่ะ
2: ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างเงินล้านสู่ชุมชนคงไม่เกินจริงสำหรับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มกำลังและมีความสามัคคีกันในกลุ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นส่งต่อเป็นพลังงานดีๆสู่ชุมชนต่อไปครับ
0: ทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: นักเรียนเคารพ
1: เราจะทำกิจกรรมที่2นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางนะครับก่อนอื่นจากกิจกรรมที่1นะครับบอร์ดไมโครบิดที่เราใช้เราใช้ทำอะไรบ้างครับจำได้อยู่หรือเปล่าวัดอะไรบ้าง
2: ว
1: ั
2: ดอุณหภ
1: ูมิมีอะไรอีกส่งสัญญาณเรดิโอสื่อสารกันวันนี้กิจกรรมใหม่เนาะก็มีให้เรามานั่งคิดดูว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องทิศอย่างแรกสมมุติว่าเราพูดถึงเสาธงมองเห็นเสาธงกันทุกคนใช่ไหมครับเสาธงนะครับเสาธงอยู่ทิศไหน
3: ทิศตะวันตก
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงทิศตะวันตกแสดงว่าต้องมีทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่ทางไหนอ่ะ
3: ท
1: างนี้รู้ได้ยังไงครับทิศตะวันออกเดาเอาเอ้าถ้าเกิดเราไม่เดาอ่ะเราจะทราบทิศแบบจริงๆว่าที่ถูกต้องเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
3: ด
1: ู
3: จากพระอาท
1: ิ
3: ตย์
1: ดูจากพระอาทิตย์
3: ดูจากโทรศัพท์
1: ดูจากโทรศัพท์มือถือเนาะโอเค
4: เ
1: ข็มทิศโอเคทีนี้ทราบหรือเปล่าว่าตัวแผงไมโครบิดของเราก็มีตัวที่สามารถทำงานเหมือนเข็มทิศได้รู้ไหมครับจากกิจกรรมที่1กรอบเล็กๆมันจะมีคำว่าคอมพาสหรือไม่ก็ตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าถ้าพูดถึงตัวเข็มทิศบนแผงไมโครบิดเนี่ยอยู่ตรงไหนมีไหมรู้หรือเปล่าถ้าเราพลิกด้านหน้าด้านหลังลองเช็คดูดีๆครับจะมีคำว่าภาษาอังกฤษว่าคอมพาสเจอไหมเจอไหม
5: เจอ
1: ใช่ไหมโอเคคอมพาสคิดว่าเราใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าได้อย่างเช่นเราอ้างอิงเมื่อกี้เนาะตรงไหนทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะครับเขียนโปรแกรมเป็นไหมไม่เคยใช่ไหมครับเป็นบล็อกใหม่เนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางเนาะเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเสนอคำตอบว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อ1ก็จะเป็นคำถามปกติข้อ2มีสถานการณ์ให้ด้วยนะครับก่อนเริ่มกิจกรรมที่ 2.1 นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะมีการใช้งานเข็มทิศบนไมโครบิดตอนที่เราใช้งานครั้งแรกเนี่ยครับจะต้องมีการคาลิเบรตเพื่อให้ตัวไมโครบิดเนี่ยมันรับค่าตัวเข็มทิศให้ได้ก่อนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวตอนจะเริ่มคาลิเบรตนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปตรงหน้าจอมันจะขึ้นคำว่า tilt to fill screen นะครับก็คือหมายความว่ามันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆกลมๆนะครับเราต้องทำการขยับตัวจอภาพนะครับให้ตัวจุดสีแดงๆเนี่ยเต็มจอนะครับอย่างตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขยับซ้ายขยับขวาบนล่างไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งตัว LED สีแดงๆเนี่ยครับเต็มหมดทุกจุดนะครับถ้าครบทุกจุดแสดงแบบนี้เดี๋ยวสักครู่มันจะแสดงหน้ายิ้มนะครับเราก็จะเริ่มใช้งานตัวเข็มทิศได้แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้นักเรียนก็น่าจะสามารถทำเริ่มใบกิจกรรมที่ 2.1 ได้แล้วนะครับทำใบกิจกรรม

0: รายงานเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบดูเนาะข้อ1เนี่ยไม่ยากมากนะยากไหมครับข้อ1
1: ไม
0: ่นะโอเคเดี๋ยวลองตอบคำถามข้อ1จะมีข้อ1ข้อแรกเลยมุมอะไรเอ่ยจะอ้างอิงมุมจากทิศใดโอเคทีนี้เริ่มจากทิศเหนือไปใช่ไหมครับทีนี้ในไบโครบิดจะมีตัวคำสั่งในการหานะครับหามุมตัวนี้ชื่อคำสั่งว่า
1: compass
0: heading นะครับทีนี้เวลาจะนำไบโครบิดมาใช้ใช่ไหมครับจะต้องตรวจสอบได้เราจะใช้ด้านไหนครับด้านไหนด้านหน้าด้านด้านหน้าใช่ไหมครับที่มีโลโก้ทีนี้ในสถานการณ์เจอไหมครับวิชาลูกเสือมีไหมไม่มีมีเหรอมีลูกเสือแต่ว่าพวกเราเป็นเนตรมารีทั้งกองเลยใช่ไหมมีอย่างอื่นไหมครับยุวะอะไรมีไหมยุวะนะครับทีนี้มีสถานการณ์ว่าถ้านักเรียนต้องทำกิจกรรมเหมือนการหาสมบัติแล้วเขาได้รับภารกิจมาจะต้องหาทิศทางให้ถูกต้องนะครับเดิมทีเราอาจจะใช้โทรศัพท์หรือว่าจะใช้ตัวเข็มทิศจริงๆถ้าเราไปประยุกต์ใช้ตัวไมโครบิดแบบนี้ทำจริงๆอ่ะคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เหรอได้จริงมีใครจะเสนอไอเดียไหมครับว่าทำจริงๆจะทำยังไงได้ยังไงโอเค
2: สามารถนำแผงไมโครบิดมาระบุทิศทางได้ค่ะแล้วการวัดระยะทางใช้เป็นจำนวน9จากจำนวน9แทนค่ะถ้าสมมติมีการเปลี่ยนทิศทางการเดินก็ให้จัดตัววงจรไมโครบิดอีกรอบนึงแล้วก็วัดระยะจำนวน9ไปจนเสร็จภารกิจค่ะ
0: โอเคที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าเราจะใช้แผงไมโครบิดจริงๆเลยเอาบอร์ดตัวนี้ไปใช้เลยนะครับก็คือเขียนโปรแกรมให้เรียบร้อยเพื่อให้มันอ่านค่าทิศทางได้เนาะแต่ว่าเวลาวัดระยะเนี่ยเราจะใช้ง่ายๆโดยการประมาณ9ตัวเองเนาะให้ได้ตามจำนวน9แล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางถูกไหมก็จะเช็คไมโครบิดอีกครั้งเพื่อเช็คทิศทางว่าจะต้องเลี้ยวไปทางไหนนะครับขอสรุปจากตัวใบความรู้เนาะในใบความรู้เนี่ยจะต้องมีเซ็นเซอร์เข็มทิศนะถ้าเราพลิกไปด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือบอกเลยว่าตัวเซ็นเซอร์เข็มทิศมันอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมครับโอเคหลักการของมันก็คือมันจะมีชิปเนาะเขาบอกว่ามีเป็น3แกนเนาะสื่อสารทางช่องพอร์ตอะไรเนี่ยจะอาศัยตัวชิปตัวนี้ครับจับค่าตัวคลื่นสนามแม่เหล็กของโลกเพื่อบอกทิศทางทีนี้เวลาการอ่านเมื่อกี้ที่เราสรุปกันเราก็จะไปที่เมื่อกี้บอก compass heading อยู่ในบล็อกชุดไหนครับอยู่ใน input โอเคครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็คือดึงออกมาแล้วก็ show numbers เนาะ show number ออกมา okay. ทีนี้เวลาจะทดสอบนะครับดูการทดสอบเราก็จะใช้ด้านที่มีโลโก้เมื่อกี้ตอบกันแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้เรียกว่า calibrate ก็คือเหมือนเป็นการปรับค่าให้ตัวแผงไมโครบิดเนี่ยทำหน้าที่เป็นเข็มทิศได้ทีนี้พูดถึงเรื่องมุมตัว compass heading เนาะมุมมันก็คือคล้ายๆวงกลมอะครับเริ่มจาก0จนถึงคล้ายๆ360แต่ว่าเราจะวัดถึงแค่359องศานะครับอ้างอิงกับทิศเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับก็มีในสไลด์ด้วยก็จะมีหน้าตาแบบนี้โอเคทีนี้เวลาเราจะดูทิศเหนือนะครับก็คือจะต้องมีมุมอ้างอิงตอบในใบงานและลองเปิดหน้าใบงานดูสิครับตรงไหมทิศเหนืออ้างอิงมุมระหว่างเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะครับมีไหม
1: 368.22 องศา
0: โอเคอันนี้ก็จะได้ประมาณทิศเหนือไปนะครับทีนี้เวลาเราทำงาน

นะครับเราอาจจะมีการตั้งตัวแปรเพื่อเก็บค่ามุมที่เราอ่านได้มานะครับก็คือคล้ายๆกับกิจกรรมที่1เลยไปที่บล็อก variable ใช่ไหมครับสร้างตัวแปรขึ้นมาเนาะแล้วก็อ่านค่าจาก heading การจะเซตทิศเหนือเราก็ใช้ตัว if เข้ามาดักเนาะดักว่าดีกรีก็คือมุมที่เราตั้งค่าขึ้นมาอ่านจากตัวคอมพาสเฮดดิ้งเนี่ยอยู่ระหว่างช่วงที่บอกมาเนาะ338องศาถึง22องศาก็คือเอียงไปได้นิดนึงเนาะโอเคเราก็จะเช็คว่าเป็นทิศเหนือแบบนี้นะครับให้มาตัวเดียวใจร้ายมากเลยให้แค่ทิศเหนือมาทิศเดียวแต่เดี๋ยวงานของเราเนี่ยเวลาเราทำนะครับดูข้อ 4.1 ถึง 4.5 มีไหมครับเราจะทำต่อในกิจกรรมที่ 2.1 นะครับโอเคเดี๋ยวจะให้นำเสนออัลกอริทึมนะครับทำไปงานต่อเลยนะครับ

0: นักเรียนทำใบกิจกรรมถึงข้อ4แล้วใช่ไหมครับ 4.3 ทำเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้ว
0: นะครับจากที่ได้ไปคราวที่แล้วเราได้ทิศเหนือไปทิศเดียวเนาะทีนี้ NE คือทิศอะไรนะ
2: ทิศตะวันออกเฉียงเหน
0: ือมีกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างไหมตะวันออกเฉียงเหนือใช้ค่ามุมตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร
3: ่23ถึง67องศาค่ะ
0: 23ถึง67องศาโอเคครับเดี๋ยวถ้าเป็นทิศตะวันออกพร้อมกันเลยเท่าไหร
1: ่68ถึง112องศาค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนี้ต่อไปตะวันออกเฉียงใต้คือ
1: 113ถึง157องศา
0: ก็คือเราเอามุมที่อยู่ในใบความรู้เนาะมาตอบและเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวอย่างเนี้ยไปเขียนโปรแกรมนะครับกิจกรรมที่เราจะพัฒนาต่อนะครับก็คือเราจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดนึงนอกจากหาทิศแล้วเนี่ยเราจะใช้ลำโพงเปียโซซึ่งถ้าจะเสียบลงไปกับไมโครบิดเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้เสียบไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยจะต้องมีแผงต่อเพิ่มขึ้นมาเป็นวงจรโปรเจกต์บิดเราเคยน่าจะเคยใช้ในกิจกรรมที่1และเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนึงเนาะลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะมีสายสัญญาณของเราจะเป็น3เส้นจำได้นะครับมีอะไรบ้างลำโพงจากคราวที่แล้วมีแดงดำแล้วก็มีเส้นกลางเป็นขาวนะครับทีนี้ใครเคยมีประสบการณ์ในการเสียบตัวลำโพงเปียโซกับตัวแผงโปรเจกต์บิดบ้างมีไหมเวลาเสียบเนี่ยเราเสียบลงไปตรงๆได้ไหมครับไม่ได้มันจะต้องมีการสลับสายนิดนึงก็คือเส้นสีขาวของตัวลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะขยับสลับไปอยู่สีอะไรครับสีต่างกันจำได้ไหมบนแผงโปรเจกต์บิดจะไม่มีตัวสายตัวช่องเสียบสัญญาณสายสีขาวแต่มีสีอะไรแทนครับสีเหลืองดังนั้นสายที่จะให้ต่อเนี่ยสีมันอาจจะหลากสีนิดนึงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ให้จำได้ว่าถ้าจะมาจากลำโพงเปียโซถ้าเป็นสีดำใช่ไหมสายต่อเป็นสีอะไรไม่รู้แต่ก็ต้องโยงไปยังช่องดำถ้าเปียโซมาจากเส้นสีแดงก็โยงไปเส้นสีแดงตรงกลางเป็นสีขาวจะโยงไปเส้นไปเสียบช่องสีเหลืองใช่ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทำกิจกรรมนะครับต่อลำโพงเปียโซเนาะใช้ร่วมกันกับคราวที่แล้วได้กิจกรรมที่1สังเกตไหมกิจกรรมที่1มันจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันสามารถส่งเสียงได้เมื่ออุณหภูมิสูงใช่ไหมครับใช้เซตอุปกรณ์นั้นได้เลยครับมีไหมตัวนี้โอเคครับมีเพื่อนต่อไปแล้วยังจำได้หรือเปล่าคราวที่แล้วหน้าตาแบบนี้เลยมีการต่อไว้แล้วด้วยนะครับ

0: รุปของกิจกรรมนี้นะครับความรู้ที่เราได้ไปเนาะก็จะมี2เรื่องก็คือเรื่องเข็มทิศแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เราใช้งานก็คือคำสั่งแบบมีทางเลือกทีนี้เนี่ยกูจะให้นักเรียนหาคนสรุปให้ดีกว่าเอาเข็มทิศก่อนเซ็นเซอร์เข็มทิศใครจะสรุปให้ได้บ้างมีไหมอ่ะโอเคเข็มทิศทำงานยังไงบ้างอาศัยอะไร
1: อาศัยหลักการทำงานของสนามแม่เหล็กในการบอกทิศทางค่ะ
0: แล้วตอนใช้งาน
1: เอาด้านโลโก้วางราบกับพื้นแล้วหันหาทิศค่ะ
0: วางให้ขนานกับแนวพื้นราบเนาะแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาหาทิศใช่ไหมครับถูกต้องเนาะทีนี้เวลาเราหาทิศใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียนคำสั่งเพิ่มเป็นคำสั่งรูปแบบไหนเขาบอกว่าเป็นคำสั่งแบบต้องมีการแบบมีทางเลือกครับโอเคครับ
2: ค่ะใช้ if นะคะแล้วก็ else ในบล็อกโลจิกนะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบทิศทางของแต่ละมุมค่ะ
0: ใช่ครับในบล็อกโลจิกจะมี if else ใช่ไหมครับแต่เรามีหลายเงื่อนไขมากดังนั้นในการเช็คเงื่อนไขถัดมาจาก if ก็เป็น else if ใช่ไหมครับเพื่อจากการหามุมในแต่ละทิศแต่ละทิศเนาะออกมาเราคิดว่าเซ็นเซอร์เข็มทิศเอาไปทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่แล้วจะหาทิศทางเนาะมีใครคิดออกบ้างไหมเอาไปใช้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นง่ายสุดครับบางคนเนี่ยเขาไม่อยากรู้ทิศอื่นๆเขาอยากรู้แค่ทิศเหนือของเราง่ายสุดมีเพื่อนเทสได้แล้วเมื่อกี้ก็คือเอาบล็อกเอาตัวไมโครบิดวางปั๊บสมมุติถ้าเกิดเราเขียนตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับเขาต้องการแค่ทิศเหนือใช่ไหมไม่ต้องจ้องมองด้วยครับเสียบปั๊บหมุนปุ๊บทิศไหนคือทิศเหนือก็จะมีอะไรขึ้นมาเสียงดังที่เราทำประยุกต์ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับใช้เสียงทีนี้ข้อควรระวังของตัวการใช้ไมโครบิดเกี่ยวกับเข็มทิศเนาะก็คือเวลาจะหาจะใช้งานเนี่ยก็ต้องเอาโลโก้ขึ้นวางให้มันขนานกับพื้นเนาะเป็นทิศขนานกับพื้นราบแล้วก็เลื่อนหามุมเนาะทีนี้เวลาการใช้งานเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกไปแล้วหลักการทำงานคือมันอาศัยสนามแม่เหล็กเนาะดังนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อะไรที่แบบส่งคลื่นแม่เหล็กแรงๆอย่างเช่นสายไฟนะครับหรือพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นอาจจะเป็นตู้เย็นก็ได้อะไรแบบนี้เนาะโอเคครับกิจกรรมนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมถัดไปคราวหน้านะครับ
3: นักเรียนขอรบขอบคุณค่ะ
4: สำหรับกิจกรรมที่2นะคะนักเรียนก็จะได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อแสดงทิศทางที่ไมโครบิดหันไปค่ะโดยจะได้ใช้เซ็นเซอร์เข็มทิศนะคะซึ่งก็จะอาศัยหลักการตรวจจับของสนามแม่เหล็กโลกในการบอกทิศทางนะคะโดยจะเริ่มต้นทิศที่0องศานะคะแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆซึ่งทิศที่0องศาก็คือทิศเหนือนะคะดังนั้นค่ะทิศตะวันออกก็จะเป็น90องศานะคะแล้วก็ทิศใต้ค่ะ180องศาแล้วก็ทิศตะวันตกค่ะ270องศาสำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะแสดงทิศทางค่ะก็จะใช้ตัวเลขนะคะ0ถึง359นะคะในการที่จะตัดสินใจว่าจะเป็นทิศใดนะคะโดยก็จะแบ่งตัวเลขนั้นค่ะเป็นช่วงละเท่าๆกันนะคะเพื่อที่จะบอกทิศแต่ละทิศค่ะแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขหลายเงื่อนไขนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ใช้คำสั่ง if else if นะคะแล้วก็ใช้ตัวดำเนินการบูลีนและตรรกะร่วมด้วยนะคะในกิจกรรมนะคะเมื่อนักเรียนค่ะหมุนไมโครบิดไปทิศใดก็จะมีข้อความระบุทิศนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะนักเรียนก็ยังได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะควบคุมลำโพงให้ส่งเสียงในกรณีที่หันไมโครบิดไปในทิศที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการต่อสายลำโพงค่ะนักเรียนได้เรียนมาบ้างแล้วในกิจกรรมที่1นะคะก็จะต้องระวังให้ดีในเรื่องของการต่อสายนะคะเพราะว่ามีขั้วสำหรับเชื่อมต่อดังนั้นนะคะให้สังเกตสัญลักษณ์บนแผงวงจรโปรเจกต์บิดนะคะแล้วก็ขั้วต่อของสายลำโพงให้ตรงกันนะคะและสำหรับในการตรวจสอบทิศทางนะคะให้หันไมโครบิดไปในแนวราบค่ะแล้วก็อย่าลืมแคลิเบรตไมโครบิดก่อนการใช้งานนะคะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้เรื่องปัญหาของดินไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจำเป็นต้องใช้ดินนั้นในการเพาะปลูกล่ะเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ปัญหาของดินในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์ถ้าหากเราต้องใช้ดินที่มีปัญหาในการเพาะปลูกเราจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาสภาพดินและมีการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นโดยวิธีต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ปัญหาดินเปรี้ยวจัดเป็นการที่ดินมีความเป็นกรดสูงทำให้ขาดแคลนธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนและฟอสฟอรัสดินที่มีสภาพเป็นกรดสูงยังทำให้ธาตุเหล็กและอลูมิเนียมละลายออกมาอยู่ในดินมากจนเกินไปและเป็นพืชที่ปลูกเราสามารถปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดได้โดยการทำให้กรดเจือจางลงโดยการใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดในดินหรือการขังน้ำไว้นานๆแล้วระบายออกก่อนปลูกพืชหรือร่วมกับการเลือกพันธุ์พืชที่ทนต่อดินกรดหรืออาจใช้วิธีการใส่ปูนขาวหรือปูนมาลผสมคลุกเคล้ากับหน้าดินเพื่อช่วยลดความเป็นกรดในดินหรือใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ำชะล้างและควบคุมระดับน้ำใต้ดิน 2. ปัญหาดินอินทรีย์เป็นดินที่มีชิ้นส่วนของพืชเป็นองค์ประกอบมากพืชที่มักจะมีน้ำขังหากระบายน้ำออกจนแห้งดินจะยุบตัวมากมีน้ำหนักเบาติดไฟง่ายและต้นพืชที่ปลูกไม่สามารถตั้งตรงอยู่ได้ถ้าหากในบริเวณนี้เป็นดินเปรี้ยวจัดอยู่ตอนล่างหลังจากมีการระบายน้ำออกดินจะกลายเป็นดินกรดจัดอย่างรุนแรงด้วยการปรับปรุงแก้ไขควรเลือกพื้นที่ที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์หนาน้อยกว่า100เซนติเมตรจากผิวดินมีแหล่งน้ำจืดและมีระบบการควบคุมน้ำโดยมีแนวป้องกันน้ำท่วมร่วมกับคลองระบายน้ำและคลองส่งน้ำทั้งนี้ควรมีระบบให้น้ำและการระบายน้ำแยกส่วนเพื่อป้องกันการนำน้ำที่เป็นกรดอย่างรุนแรงกลับมาใช้อีกหากดินเป็นดินกรดมากควรปรับสภาพความเป็นกรดในดินด้วยการใส่วัสดุปูนแล้วไถคลุกเคล้ากับดินเลือกปลูกข้าวพื้นเมืองหรือเลือกชนิดพืชที่ทนต่อสภาพดินอินทรีย์เช่นหมากแดงปาล์มน้ำมันเป็นต้น 3. ปัญหาดินเค็มการที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ำได้ง่ายอยู่ในดินมากเกินไปทำให้เกิดอันตรายต่อพืชที่เพาะปลูกได้เนื่องจากพืชจะเกิดอาการขาดน้ำและได้รับพิษจากธาตุที่มีองค์ประกอบของเกลือที่ละลายออกมาและสะสมอยู่ในดินโดยเฉพาะโซเดียมและคลอไรด์ทำให้ปลูกพืชไม่ได้ผลดีหรือผลผลิตลดลงและมีคุณภาพต่ำการปรับปรุงแก้ไขการจัดการดินเค็มของชายทะเลทำได้2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. การจัดการให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่เช่นการปลูกป่าชายเลนการทำนาเกลือหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. การดัดแปลงสภาพธรรมชาติเช่นการสร้างเขื่อนปิดกั้นน้ำทะเลเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ปลูกถาวรและการยกเป็นร่องสวนเพื่อปลูกไม้ทนเค็มการจัดการดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านเช่นการใช้พืชทนเค็มการไถกลบปุ๋ยพืชสดปุ๋ยอินทรีย์หรือใส่วัสดุปรับปรุงดินเช่นแกลบเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและปากดำด้วยจำนวนต้นมากกว่าปกติ 4. ปัญหาดินทรายดินระบายน้ำดีเกินไปอุ้มน้ำได้น้อยความอุดมสมบูรณ์ต่ำมากมีธาตุอาหารน้อยเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายการปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินและปริมาณธาตุอาหารให้เพียงพอแก่ความต้องการของพืชและควรจะต้องมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเหมาะสมด้วยค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้

0: decadent. D-E-C-A-D-E-N-C-E. Decadence แปลว่าความเสื่อมโทรม Soil pollution. S-O-I-L. P-O-L-L-U-T-I-O-N. Soil pollution แปลว่ามลพิษทางดิน Dilution. D-I-L-U-T-I-O-N. Dilution แปลว่าการเจือจางแม้ว่าดินจะถูกปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ดินที่จะเหมาะสำหรับการเพาะปลูกนั้นยังจำเป็นต้องมีองค์ประกอบอื่นๆอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุที่มีในดินอย่างเพียงพอมีอินทรีย์วัตถุย่อยสลายเศษพืชโดยจุลินทรีย์อย่างพอเพียงและมีความชื้นที่เหมาะสมนั่นเองค่ะและในตอนหน้าเราเรียนรู้กันต่อนะคะว่าธาตุอาหารที่จำเป็นต่อดินนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันนะ
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

เมื่อกี้เนี่ยคุณลุงกับคุณป้าสองคนเนี้ยเขายังสกีผ่านหน้าไปแป๊บหนึ่งฟูไปถึงนู่นแล้วตัวเล็กนิดเดียวเองแปลว่านะมันคล้ายๆกับการปั่นจักรยานอะเหมือนเวลาเราเดินกับจักรยานใช่ไหมจักรยานย่อมเร็วกว่าแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้สกีเป็นตัวช่วยที่ทำให้สำรวจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สนุกด้วยโอ้แพทไม่รู้ว่าเขาสกีไปถึงไหนนะแต่ว่ากลุ่มเมื่อกี้หายไปแล้วอ่ะเนี่ยวงว้างอยู่คนเดียวในทะเลสาบอย่างเงาหงอยเดินกลับดีกว่ามาไกลละไปกลับ

อยู่ในท่าตามระเบียบพักนะคะคือขยับไม่ได้แล้วถ้าแพทขยับนิดนึงคือมันไหลแน่คือแพทพร้อมปล่อยตัวลงไปแล้วแต่ตอนนี้แพทกลัวชนน้องเขาว่ายังไงดีอ่ะดูดิเขาเล่นกันแบบมันมากเลยอ่ะแพทอยากเล่นได้แบบนั้นบ้างเอาแล้วนะจะปล่อยแล้วนะคอยดูท่าล้มหัวนะล้มแน่นอน 100% ไม่เหลือว้ายว้าย

0: อยู่ดีๆก็เจอคนจอดรถข้างทางเต็มเลยค่ะเราก็เลยจอดด้วยเห็นเขากำลังเตรียมสกีกันอยู่แพ้ไปถามคุณลุงคนเมื่อกี้ว่ามันต่างกันยังไงระหว่างการเล่นสกีตรงเนี้ยตรงพื้นที่ธรรมชาติกับสกีที่เล่นในสกีรีสอร์ทเขาก็บอกว่าอารมณ์มันต่างกันฟิลมันต่างกันตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างจะถูกเขาเรียกว่าคอนโทรลเรียบร้อยควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางให้คนที่เล่นเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดส่วนแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องแบบระมัดระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่มีใครมาเกลี่ยเส้นทางให้เราก็จะต้องมีประสบการณ์
1: The more time you spend in the mountains, the more knowledgeable you get from where to go and what to do and what not to do. You know, it's you're in the avalanche country, so you have to know a lot of know about avalanches.
0: Yeah.
1: You know, we all carry transceivers, so right now anything up off tree line is very dangerous.

0: แก๊งที่แล้วนะคะไปซิ่งเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้แต่รถ2คันตอนนี้มีแก๊งใหม่ๆอีกแล้วเล่นสกีเหมือนกันแสดงว่าบริเวณแถวเนี้ยจะต้องเป็นที่รู้กันของนักสกีว่าจะมีเส้นทางที่สามารถลงไปเล่นสกีได้จะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นทางเหมือนกับเส้นทางเทรลเลยแต่ว่าคราวนี้เป็นเส้นทางสกีคืออาจจะไม่ได้แบบดิบซะทีเดียวแบบว่าโหอยู่ๆอยากจะลงตรงไหนก็ลงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะมีคนที่เคยเล่นกันมาอยู่แล้วเล่นหลายครั้งแล้วด้วยจนกลายเป็นเส้นทางBye. Enjoy.
1: การเล่นสกีในภูมิประเทศธรรมชาติที่ไม่มีการปรับพื้นที่แบบนี้เรียกว่า backcountry ski ซึ่ง

ผู้เล่นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่เป็นแบบส้นเท้าอิสระและผิวด้านล่างของสกีจะมีความเหนียวและสาดเพื่อเวลาเดินกลับขึ้นจากเขาจะได้ไม่ถลายเลื่อนถอยหลังลงไปBackcountry Ski ต่างจากการเล่นในสกีรีสอร์ทเพราะแบบนั้นจะมีลิฟต์หรือรางเลื่อนอัตโนมัติในการพาผู้เล่นขึ้นไปยังที่สูงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นผิวชนิดพิเศษแบบ Backcountry Ski นอกจากสกีแล้วพื้นน้ำแข็งของฤดูหนาวยังกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่รวบรวมกิจกรรมสนุกๆไว้มากมายอย่างที่ที่เราจะไปนี้รับรองได้ว่าไม่อ้างว้างเหมือนที่ผ่านมาเพราะที่นี่รับประกันความคึกคักตลอดปี

0: ุ้ยหลบรถก่อนรถเยอะมาก
1: ที่นี่รถเยอะที่สุดตั้งแต่มาแล้วเนี่ยดูที่จอดรถนะคะฟู่ไปถึงนู่นเลยมาถึงอีกหนึ่งอุทยานแล้วตะกี้เนี่ยเราอยู่ที่โยโฮนเนชั่นแนลพาร์คนั่นคือเมืองฟิลนี่คือเมืองเล็กลุยส์ซึ่งเป็นเหมือนหับอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวบรวมแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆมากมายเล็กลุยส์เป็นชื่อเมืองแต่ว่าจริงๆก็เป็นชื่อทะเลสาบด้วยคือเขาใช้ชื่อเดียวกันเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ทะเลสาบเล็กลุยส์ที่นี่เนี่ยคนเที่ยวเยอะมากแปลว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มีแบบโรงแรมที่พักร้านอาหารมีอะไรครบอ่ะมันเข้าถึงง่ายมีถนนดีๆขับเข้ามาสโนว์แมนเลยเราไปปั้นสโนว์แมนกันบ้างไหม

ใจแล้วตอนเดินเข้ามาเนี่ยแพทก็เห็นเป็นแนวสันกำแพงเหมือนสันเขื่อนเลยเอ้ยเขาทำพื้นที่แบบนี้ตลกจังแทนที่จะเป็นพื้นเรียบๆแต่พอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็เลยเข้าใจเลยว่าเขาปรับพื้นที่มีการบริหารจัดการนะที่ทะเลสาบเล็กหลุยแห่งนี้เป็นลานกว้างๆเราจะได้ยินเสียงอยู่ตรงนู้นน่ะตะกี้แพทเห็นโผล่ขึ้นมานิดนึงโกยหิมะเขาปรับสภาพพื้นผิวเซอร์เฟซเนี่ยให้เหมาะกับการเล่นกีฬาอย่างเช่นที่เห็นในวันนี้ก็คือไอซ์สเก็ตกับไอซ์ฮอกกี้เล่นกันเยอะเลยมีไอซ์แคสเซิลจิ๋วกับแคสเซิลอยู่ข้างหลังชื่อว่าแฟร์มอนต์ชาโตอันนี้เขาเป็นโรงแรมแบบหรูมากแพทไม่เข้าอยู่หรอกแบบนี้ ไม่ได้รังเกียจอะไรนะไม่มีตังค์คือดูหรูมากเลยเราไปแคสเซิลนี้พอแล้วกันโอ้คนค่อนข้างแออัดยัดเยียดนิดนึงนะ เดินไปก็ต้องหลบคนถ่ายรูปไปเกรงใจเขาOh, hey.

0: แต่ว่ามาสะดุดกับรถคันนี้มีบางสิ่งบางอย่างยื่นออกมาจากหน้ารถไม่ใช่อะไรหลุดออกมานะแต่ว่านี่เป็นความตั้งใจรถที่อยู่ในภูมิอากาศแบบหนาวมากๆอ่ะหนาวจนบางครั้งได้ติดลบเยอะๆมันสตาร์ทรถไม่ติดดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เนี้ยเขามีเอาไว้ช่วยให้รถสามารถสตาร์ทติดในอุณหภูมิต่ำมากๆซึ่งรถเราไม่มีนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่ในอุณหภูมิที่มันต่ำขนาดนั้นหรือเปล่าอ่ะติดลบเยอะๆอย่างเงี้ย
1: ในประเทศที่มีอุณหภูมิติดลบในฤดูหนาวอุปกรณ์ชิ้นนี้จำเป็นมากเรียกว่าบล็อกฮีเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์เพื่อให้สตาร์ทติดง่ายและยังลดการควบแน่นของเชื้อเพลิงวิธีใช้ก็เหมือนกับการเสียบปลั๊กธรรมดาสังเกตดูตามห้องพักหรือที่จอดรถหลายแห่งก็มักจะมีเต้าเสียบให้บริการด้วย
0: สะพานที่เรากำลังจะลอดใต้ท้องของเขานะในอีกไม่กี่เมตรข้างหน้านี้

0: เป็นสะพานโค้งๆ2อันเหมือนแว่นตาสงสัยแม้ว่าเขาให้ใครเป็นคนข้ามทั้งที่2ข้างทางเนี่ยมันเป็นป่าเฮ้ยกำลังจะรอดแล้วฟู๊บรอดเรียบร้อย2ข้างทางเป็นป่าดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่จะข้ามก็น่าจะต้องเป็นสัตว์ป่าที่นี่เขามีการสร้างสะพานให้สัตว์ป่าเดินด้วยเพราะว่าลองคิดดูว่าการสร้างถนนเนี่ยปกตินะถ้าเกิดสมัยก่อนที่ไม่มีถนนไม่มีอะไรกั้นน่ะป่าก็จะเป็นป่าโล่งๆแล้วสัตว์ป่าเขาก็เดินได้อย่างอิสระเขาก็ไปผสมพันธุ์ได้อย่างอิสระด้วยใช่ติดรั้วบ้างติดถนนบ้างเดี๋ยวรถชนบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยมีสะพานนี้เพื่อให้สองฝั่งนี้สามารถข้ามถึงกันโดยเสรีเหมือนกับในสมัยก่อนที่ยังไม่มีถนนตัดผ่าน
1: ทุกวันนี้แคนาดาและอเมริกาเป็นประเทศที่มีสะพานสัตว์ป่าจำนวนมากช่วยปกป้องประชากรสัตว์ป่ามาแล้วนับไม่ถ้วนและยังลดความเสียหายของยานพาหนะรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยในปี2002มีผลวิจัยประเมินว่าการสร้างสะพานสัตว์ป่าทำให้งบก่อสร้างและบำรุงถนนของโครงการทางหลวงเพิ่มขึ้น 7-8% ในขณะที่บางประเทศมีการเรียกรับโต๊ะเพื่อให้ได้สัมปทานโครงการรัฐอยู่ที่ 10-15% หรืออาจสูงขึ้นไปถึง 30% ถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างสะพานสัตว์ป่าหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็คงจะได้หลายโครงการอยู่แน่เราไม่แปลกใจเลยที่ประเทศแคนาดาจะเห็นความสำคัญของสภาสัตว์ป่ามากเพราะเท่าที่ขับผ่านมาข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและในบางจุดเราสามารถแวะชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ง่ายๆจากริมถนนอย่างที่นี่ริมทะเลสาบเวอร์มิเลียน
0: ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตรวมกันอยู่เนี่ยประมาณ600กว่าสปีชีส์แต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยอาจจะเห็นน้อยหน่อย

ดเด่นอีกอย่างนึงของที่นี่ก็คือเทือกเขาข้างหลังนู้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยพื้นมันเรียบอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วมันเกิดการดันตัวขึ้นแต่ดันเป็น3เลเยอร์1 2 3เนี่ยเกิดออกมาเป็นเทือกเขาแบบนั้นขุขะขุขะอันนั้นเกิดจากการกัดกร่อนของลมกลายเป็นภูมิประเทศที่สวยมากตรงนี้แต่ว่าที่น่ารักอีกอย่างนึงคือเราจะเห็นว่าเขาจะมีป้ายชี้ไปว่านี่นะเทือกเขาอันนี้ชื่อว่าซันเฟอร์เทือกเขาอันนี้ชื่อรันโดแล้วก็มีความสูงบอกให้ด้วยเป็นป้ายที่น่ารักมากเลยพระเจ้า

ันเดินเข้าไปแล้วหันกลับมามองนิดนึงว้าจบกันหันตูดให้เราเห็นแบบวิ่งตุ๊กๆไกลอยู่ริมถนนเนี่ยเราก็แบบจอดเอี๊ยดเลยค่ะแล้วมันก็วิ่งข้ามถนนมาฝั่งนี้

ตรงนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดวิวพอยต์สำหรับดูวิวตอนนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องมากเพราะว่ามันหิมะเหมือนกันหมดเลยแต่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบสีฟ้าๆนิดหน่อยมันคือ glacier ที่นี่ชื่อว่า Crawford Glacier ซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีเส้นทางเทรลไปทะเลสาบชื่อว่า Bow Lake กับ Petto Lake ในหน้าซัมเมอร์เนี่ยเราจะได้เห็นเป็นทานน้ำแข็งสีฟ้าๆแบบสวยมากแต่ว่าตอนนี้เอาคงจะต้องจินตนาการเพราะว่าหิมะมันคลุมอ่ะหิมะน่าจะตกหนาก็เลยไม่มีอะไรทำเลยเซ็งเสียใจแต่ก็ยังดีนะเทือกเขารอบๆสวยมากคือเราขับเข้ามาตรงถนนตรงเนี้ยเราจะเห็นเทือกเขาสวยตลอดเวลาเรากำลังอยู่บนแนวของเทือกเขาล็อกกี้สมัยก่อนเนี่ยแพทชอบเข้าใจผิดว่าเทือกเขาล็อกกี้นี่จะอยู่ที่โคโลราโดไงเคยฟังเพลงแบบ Rocky Mountain

0: โคโลราโดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝังใจว่าเฮ้ยล็อกกี้เมาน์เทนไฮมันต้องอยู่ในโคโลราโดอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเพื่อเขาล็อกกี้มันเพื่อเขายาวมากพาดตั้งแต่แคนาดาลงไปถึงอเมริกาก็วันนี้เรามาได้มาเหยียบส่วนหนึ่งของเทือกเขาล็อกกี้แล้วก็ได้เห็นความสวยของเขาแบบว่ารอบด้านจริงๆอะ
1: ล็อกกี้มาเทนไฮ

0: จริงอยู่ที่เทือกเขาร็อกกี้ไม่ได้ตั้งอยู่แค่ในรัฐโคโลราโดแต่ในสถิติ100ยอดเขาสูงสุดก็ตั้งอยู่ในรัฐนี้ถึง78แห่งแล้วแถมยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาร็อกกี้คือเมาท์แอลเบิร์ตก็ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดเช่นกันเทือกเขาส่วนที่ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาจะถูกเรียกว่า Canadian Rockies แต่ถ้านับรวมทั้งหมดแล้วตลอดแนวเทือกเขาร็อกกี้มีความยาวกว่า 4,800 กิโลเมตรทอดตัวตรงดิ่งจากแม่น้ำเลียดที่ส่วนเหนือสุดของรัฐบริติชโคลัมเบียในแคนาดาลงไปจนถึงแม่น้ำริโอแกรนในรัฐนิวเม็กซิโกของอเมริกาซึ่งเราเคยไปสำรวจมาบ้างแล้วแถบบริเวณปูเยคลิฟเดอะเวลลิงส์จากแม่น้ำริโอแกรนเราทวนสายน้ำกลับขึ้นเหนือมายังแม่น้ำซัสแคชเชวันหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของแคนาดาและเป็นระบบแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างรัฐซัสแคชเชวันกับรัฐอัลเบอร์ตาแม่น้ำสายนี้เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี้ส์โดยส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ชื่อว่าแม่น้ำซัสแคชเชวันเหนือและสิ่งที่เราสามารถทำบนแม่น้ำได้ตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่มาในฤดูหนาวเท่านั้น
1: มาแบบงงๆอีกแล้วนะที่นี่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในแผนที่ด้วยเห็นป้ายเขียนว่า Preacher's Point River Access ก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถลงไปเดินได้แน่ๆเลยเราก็ควรจะลงไปเดินบนแม่น้ำกันแต่ที่นี่ดีนะอากาศอบอุ่นแพทสามารถถอดหมวกและถุงมือได้แล้วไปลุยพยายามหาทางลงไปที่ทะเลสาบข้างล่างซึ่งแพทมองแล้วว่าณจุดนี้เราควรจะต้องสไลเดอร์ลงไปเมื่อกี้แพทแอบเห็นแก๊งหนึ่งเขาลงไว้ด้วยวิธีการสไลเดอร์นี่แหละดังนั้นเดี๋ยวแพทจะลองดูเนี่ยไอ้น้ำแข็งเนี่ยลื่นมากจริงๆแต่แพทดูระยะทางแล้วน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวแพทจะไปสไลเดอร์ตรงนู้นตอนนี้เรายืนอยู่ที่จุดเทคออฟแล้วนะคะเดี๋ยวแพทลงไปอีกสเต็ปนึงแล้วเดี๋ยวจะสไลเดอร์ลงไปหวังว่าคงไม่มีท่าพิสดารนะฮึบอะไรนะโอ้เย็นนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยมันลื่นจริงๆอ่ะมันลื่นมากอ่ะไปเลยนะคือไงพื้นมันไม่เรียบอ่ะนี่ยังเจ็บอยู่นิดๆเลยนะตอนนี้น่าจะถึงใจกลางของแม่น้ำแล้วฮะเราสามารถเดินบนแม่น้ำได้โดยไม่ต้องใช้เรือแต่ว่าเดินเป็นเพนกวินนิดนึงนะเพราะมันลื่นเดินได้ทีประมาณ10เซนการเคลื่อนไหวช้ามากตอนนี้อุ้ยออกมาเป็นแผ่นเลยอ่ะเหยียบแตกเหมือนว่าถลายตัวอิสระเลยอ่ะ

ขาลงไม่เท่าไหร่มันยังมีแรงโน้มถ่วงช่วยแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยเราจะต้องปีนขึ้นไปจะบอกว่าคนอื่นหายกันไปหมดแล้วที่มาหลังเราก็ไปแล้วด้วยหาล่องอยู่ว่าจะขึ้นล่องไหนอ่ะเอาล่องนี้แล้วกันนะมันมีแบบทางซิกแซกขึ้นไปดูพอจะปี

0: ินได้แต่ก่อนที่จะไปล่องนี้เนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยต้องเดินเลาะตามรอยแตกของน้ำแข็งมันจะมีล่องให้เดินตรงนี้มันลื่นแบบสุดๆแล้วอะฮึบโอเคเดินตามล่องถึงแล้วตอนนี้เป็นปัญหาของตากล้องแล้วค่ะมาเดี๋ยวช่วยดึง
1: ตากล้องผู้ไม่ผจญภัยของเรา
2: เฮ้ยยังไงต่อ
1: นี่ข้ามานี่เออมือนั่นแหละอีกนิดเดียวสู้เขาอึ๊บเดี๋ยวไปรอรับนี่ดีกว่าอ่ะเออนั่นแหละ
2: เชื่อม
1: ือเออเสร็จแล้วก็ข้ามมาข้ามมาตรงรูนี้นี่รูนี้เออเหยียบเออโอเค

0: นี่คือสภาพถนนขากลับนะคะระหว่างกำลังจะไปที่พักคือมันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เนี่ยลองสังเกตข้างหน้าดูมันจะมีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าหารถไม่แน่ใจคาดเดากันไปใหญ่เลยไม่รู้ว่าเป็นหิมะละอองน้ำหรือว่าเศษฝุ่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันพุ่งเป็นสายเลยสังเกตดูที่ไฟครับมันจะเป็นเส้นๆๆอาจจะต้องไปดูร่องรอยหน้ารถว่ามันมีวัตถุอะไรเกาะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเป็นน้ำหรือไอ้น้ำหรือหิมะอะไรอย่างเงี้ยหุยอันนี้มันพุ่งแบบมันชัดมากแล้วเนี่ยอันนี้มันตะกี้มันพุ่งแค่ข้างล่างอะตรงไฟอะแต่ว่านี่มันเหมือนพุ่งเข้าหากระจกด้วยอะเฮ้ยมันคืออะไรก็เดี๋ยวจะลองไปหาคำตอบดูแต่ว่าคนขับแนะนำมานะคะบอกว่าพยายามอย่าเปิดไฟสูงอันนี้เนี่ยเราใช้ไฟต่ำอยู่มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไฟสูงเนี่ยอันไหนลองเปิดสินี่เลยเห็นชัดขึ้นนะว่ามันฟุ้งแบบพุ่งเข้าหาตัวมันจะแบบเหมือนจางๆหมอกๆลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันทำให้ทัศนวิสัยการขับยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อ่ะปิดระหว่างกำลังงงๆกับพื้นถนนอยู่อ่ะก็เห็นแสงเขียวๆโผล่ขึ้นมาแพทพยายามนั่งคือนั่งตึกตรองอยู่นะคะ3วินาทีว่าเฮ้ยแถวนั้นมันมีไฟอะไรหรือเปล่าวะแต่ไม่มีมันเกินกว่าที่จะเป็นไฟมนุษย์อะมันมาจากท้องฟ้าเลยแหละสีเขียวโอ้เต็มฟ้าเลยเดี๋ยวต้องรอรถหายไปก่อนนี่จอดรถดูเพื่อที่จะวินิจฉัยว่ามันใช่แสงเหนือจริงหรือเปล่าคะแต่สรุปแล้วมันไม่น่าจะใช่อ่ะคิดว่าน่าจะเป็นสีของฟ้าเหมือนบ้านเราเงี้ยฝนกำลังจะตกแล้วมันฟ้าสีแดงอะไรแบบเนี้ยแพทว่ามันอาจจะเป็นแบบธรรมชาติของฟ้าที่นี่ก็ได้มันลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้มันเวลาเกือบ3แล้วมันยังเต้นอยู่เลยจริงๆต้องใช้กิริยาหลายๆคำนะมันไม่ใช่แค่เต้นมันพุ่งมันเคลื่อนพลิ้วไหวมันฉายแสงมันวิบวับมันมีทุกคำเลยอะลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนคำตอบแพทได้แล้วหลังจากที่หยุดรถปุ๊บก็รู้เลยว่าสิ่งที่มันพุ่งเข้าใส่รถเรามันคืออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วค่ะชัดเจนหิมะตกแหมเราก็นึกว่าจะมีความรู้ที่แบบพิเศษอะไรอย่างงี้จริงๆหิมะตกแล้วก็พุ่งใส่เหมือนฝนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองหิมะไงเราก็เลยไม่รู้อันนี้ครั้งแรก
1: มันดูสวยดีนะแต่ว่าคือถ้ามาดูจริงๆและดูตลอดเวลาเนี่ยมันลายตามากเลย
2: ขับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
1: คือมันแรงมากๆอ่ะและสิ่งที่ทำให้ยากนอกจากการที่หิมะพุ่งเข้าหาเราเนี่ยเดี๋ยวแพทให้ดูที่ถนนนะฟื้บ

0: ดูข้างล่างเป็นพื้นสีขาวเป็นพื้นที่ม้าล้วนๆดังนั้นเนี่ยเวลาเขาแบ่งเส้นถนนน่ะปกติตอนกลางคืนหลายๆที่เขาก็จะมีแบบพวกที่มันรีเฟกเข้าตาเราใช่ไหมเป็นเส้นแบ่งว่าอันไหนคือเลนไหนเลนซ้ายเลนขวาเลนที่เขาส่วนมาก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันถูกหิมะคุมหมดแถมข้างขวาเนี่ยเป็นไหลทางก็ไม่มีรีเฟกบอกเหมือนกันมันทำให้อันตรายมากคือเรากำลังขับรถด้วยเลนอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะซ้ายเอ้ยเดี๋ยวมีรถส่วนมาชนอีกถ้าจะขวาเกินก็เดี๋ยวตกไหลทางดังนั้นตอนนี้คือทำสปีดได้ช้ามาก
1: ปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้ขับเป็นเต่าเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายจริง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาเหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีนึงของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: อ๋อ
1: ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับ

0: ชียสทำชื่นใจละเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โขกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโขกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเลือ
1: ดเฮ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่นะครับ
1: คุณแม
0: ่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะไม่จะไม่เอาเหลืองมาผสมแดง เขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่าเนี่ยมึงฟังดูแบบ ธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับ ผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไร การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องหรอไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูก ลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซพิรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
1: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: น
0: ี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่ ่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเ
0: คครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: มีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย1
0: ครั้
4: งซื้อนะคะก็10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
5: ดีครับ
0: ชื่ออะไรครับพี่
5: ครับผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผม
5: ใช่
0: วันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Marketเราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ถุงนี้
0: อันนี้กำลัง

0: แบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
1: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
1: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
1: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
1: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
1: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
1: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามา
1: คร
0: ับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
3: พอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
3: เขารู้แล้วเราแยกไปทำไม
0: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: ครับ
3: แล้วก็ทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
0: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
3: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
3: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
0: ครับ
3: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
3: ลงเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นคนนี้ได้หนึ่งคนพรุ่งนี้ได้สิบคนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
3: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันอย่าอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับ

0: การบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จิ้งจกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู
0: ่
1: นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นเขาเงยหน้าแทบไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะครับ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีค่ะยินดีมากมากเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
1: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
3: ไป
1: ค
3: ุ
1: ณ
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: บ้
3: านสวยมากเลย
2: สวยมากจริง
1: ๆ
2: สวยเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
1: ะ
2: เป็นของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
3: คือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
3: ่
2: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
3: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยา
3: เหรอบ้านเหรอ
2: บ้านเหรอ
3: ของไงมันดูรก
2: มัน
3: ด
2: ู
3: รกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
2: เออพอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
3: ไม่ของไม่ทิ้งอะเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
1: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
2: แล้วเรา
1: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
2: แน่นอนเลย
1: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
2: ่
1: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดี
2: เ
1: ราก็เลย
2: โปสารพันรูมันจะแบบว่า
1: ใช่ไ
2: หม
1: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
3: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
1: า
3: อยู่บนหัวห้องเต้น
2: นี่เลยโอ้โห
3: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
1: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
1: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอออย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
3: แต่ตอนนี้ยังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
2: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเนี่ย
1: ใช่
2: รู้สึกขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบ
1: มัน
2: แผลในใจอ่
1: ะ
2: ทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของบ้านนี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
3: เรามีผู้ช่วย
2: แน่
3: ครับ
2: ไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรอเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
3: ครับเอาพี่สามาครับมาหาแล้ว
2: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวร์อันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดหยอกหยอกบ่อยครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขบไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
3: ้ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่
0: ยังสูงตัวเนี้ยมันจะขยับสายได
3: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบอุ้ยห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ข้อมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได
0: ้ผม

0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
1: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงโตเกียวผมหน่อยครับ
2: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
3: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
2: เอากลับบ้านเลยวันนี
0: ้ปูนครับ
2: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
1: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
2: เดี๋ยว
1: ปูนเลยล่ะ
2: มันคือท้องพื้นเหรอ
1: ใช่
2: เราควรเปิดดูก่อน
1: ต้องเลือ
0: กขอดูเปิดดูเลยนะครับ
1: นี่ไงใช่แล้วเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
1: จริงจริงเอาละครับ
2: ฝ้าเถอะฝ้าเถอะนะ
1: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ปูนครับ
1: แยกปูนเลยหน่อยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
1: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
1: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
1: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
1: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
1: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
2: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็นะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
2: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
2: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: เออใช่ถูกต้อง
2: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
1: ็
2: คือยึดกับปูนเลย
1: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
2: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
1: ้
2: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: โดยทำยังไง
1: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
1: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหาม ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
1: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป้ไปเลย
1: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
2: ่
1: ะ
2: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเค็ม
2: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งงานไหม
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
2: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็รู้ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
0: ็
1: พอจะได้อยู
0: ่
1: ใช่ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้
0: ใช
1: ่คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่น
0: พลาสติก
1: แผ่นนี้ปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งต้องขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
1: นำไว
0: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
1: ้ท่อขาวนะ
0: ท่อขาว
1: เล็กๆสวม
0: ไว
1: ้อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยปึ๊บครับปูน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
0: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
2: เนี่ยคือความจริง
1: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอาทั้งไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: โอ้โหต้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
2: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
2: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
2: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
2: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
2: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะฮะ
0: ครับผม
2: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
2: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
2: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
2: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
2: ความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
2: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
2: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
2: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
2: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นนะแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
2: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
2: นี่หนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
2: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
2: สีลาย
0: นะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสีนะหรือว่ากาว
2: ไ
0: นท
2: ์
0: นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ด
2: ไปบางทีโคมันหลับไม่ได้อะ
1: ค่ะ
2: มันมีการปกครอง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
2: มีเยอะ
0: เอาเป็นประเภทละกันประเภทพวกฝ้าไวนิลนะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการป้องกันฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
2: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้ใช่ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
2: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
2: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
2: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนนึงและอีกส่วนนึงจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C ก็เลยเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ดูแสดงมากไม่คือคุณโดมคือพี่เต้เขาบอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมคุณมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
1: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
0: จ้
1: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
1: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
1: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที
2: ่
1: เพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
0: โปะแล้วก็ขัด
1: แล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้าง
1: จ
0: ากสี
1: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
1: ่ติดทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
1: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น

0: อ๋อไม่ต้องทำผ
1: แม่
0: ม
1: สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซน
0: ได้
1: แค่นั้นพอครับ
0: ได
1: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
1: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
1: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
1: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
1: ใช่
0: สีมันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่มันก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
1: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังนี่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนนี่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณนี้เลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้อง

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะผมว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวนี้ 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่คร
0: ับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อครับ
1: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เลยขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อยาก
1: ได้ได้ผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เราจะมีเกลียง2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกลียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีเราจะเทียบสีกับ
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไรทำไรเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี้
1: เดี๋ยวช่วย
0: รู้สึกกับแบ
1: บจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
0: สำคัญนะเนี่ย
1: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะ

0: ักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
1: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
0: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
2: ใช
1: ่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
0: อะไรอย่างนั้นเลย
1: ตัวทันๆเลยเงี้ย
0: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
1: ู
0: น
1: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
2: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
1: ได้ครับ
0: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ย
2: ติด
0: วันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้ว
1: ต้อง
0: นะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
2: ใช่ครับ
0: สีเทียบสีเนียนตาเลย
1: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
2: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำให้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
2: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
2: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดินclimate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่สมเกียรติแห่งสมเกียรติผักอร่อยฟาร์มผักสุขภาพขนาดใหญ่แห่งจังหวัดสระ

0: ถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าชีวิตดังละครของพี่สมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
1: อันนี้แหละใช่เลยมาหาพี่เดี๋ยวนี
2: ้ทำอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับ
1: ล่องเรือมาไกลมาตามหาผักสลัดนี่เห็นชุดอย่างนี้มีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรนี่ดูโลโก้นี่มือขออ
2: ันนี้จะบอกนะว่าโรบินฮูดอะ
1: โรบินฮูดใช่ป้นราษฎรแล้วก็ป้นคนรวยแล้วเอาไปให้ราษฎรเอ้ยโยนสลัดแล้วนี่อะไร
2: สลัด
1: ถ้างั้นป้นเลย
2: เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนอันนี้เราจะไม่คุยกันก่อนหรือว่ายังไงอะไรนี่ป้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ป้นเลยอ้าวนี่เจ้าของเหรอเนี่ย
2: ครับผม
1: เจ้าของมาพวกนี
2: ้ฮะ
1: ดีเลย ดีเลยนี่เป็นเจ้าของ
2: ผมว่าพี่ตัดอันนี้ได้เลยครับ
1: อันนี้ตัดได้เลย
2: ตัดได้เลยครับพี่ตามสบายครับ
1: ทำไมใจกว้างจังอ่ะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่เป็นไรครับการคนกันเองครับ
1: ไม่เป็นโจรมาปล้นนะเนี่ย ตัดได้เลยเหรอ
2: ตัดได้เลยครับตัดได้เลย
1: โอ้ยเฮ้ยคนดีขนาดนี้ปล่อยให้เราตัดขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องมีของมันต้องมีของอันนี้เป็นของเราทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: และที่สำคัญดีมีผักเยอะขนาดนี้ต้องรวยตีสนิทแล้วเดี๋ยวป้นในบ้านซะเลย

0: โหเห็นผักสวยงามอร่ำตาแบบนี
1: ้ครับผม
0: เพิ่งจะเห็นหน้าชัดๆเมื่อกี้มัวแต่ซอกแซกหลบอยู่สองคนนี้ตกลงท่านเป็นเจ้าของสลัดพวกนี้ถ้างั้นถามเลยดีกว่าไปยังไงมายังไงล่ะท่านถึงได้มาปลูกเจ้าผักสลัดแบบนี้เริ่มต้นเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเราเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีผมเป็นคนลพบุรีเป็นคนลำลายต้องบอกก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยโตมากับวิถีการทำเกษตรพ่อแม่ทำการเกษตรมาเราจะเห็นวิถีการทำเกษตรมา17ปีดีกว่าพูดง่ายๆ
0: พ่อแม่ทำอะไรที่บอกว่าทำการเกษตรเนี่ยทำ
1: บ้านผมเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพด
0: 17ปีก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเรียนอะไรยังไงจบยังไงหรือยัง
1: จบแค่ป.6 ครับ
0: ป.6
1: จบแค่ป.6
0: แล้วอาซ้อล่ะ
1: อาซ้อ
0: ก่อนหน้านั้นก่อนจะมาเจอเขาอาซ้อเป็นยังไงบ้างพื้นฐาน
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: เป็นแม่ค้า
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: ขายอะไร
2: ขายผักทั่วไปอะค่ะ
0: อยู่ในตลาดแล้วไปเจอเขา
1: ก็พอดีถามเขาว่าอยากกินข้าวโพดอร่อยมั้งไหม
0: เอาข้าวโพดไปล่อได
1: ้
0: เลย
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: มาตามมากินข้าวโพดเลยเขาเอาจริงเขาจนกว่าเราตอนนั้น
2: ค่ะนิดนึง
0: แล้วทำไมถึงชอบเขา
2: อ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็คงไม่ได้มองอะค่ะตรงความรักตรงนั้นว่าใครจะจนกว่ารวยกว่าม
0: องเขาว่า
2: เขาล่อ
0: เขินจังเลยอ่ะก็ถูกใจเขาแหละเสร็จแล้วเอาล่ะชีวิตดำเนินผ่านมาว่าทั้งสองคนก็แต่งงานกัน
1: ครับผม
0: นี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตด้วย
1: ใช่ครับพอเราแต่งงานมาแล้วนะด้วยที่เราเนี่ยก็คือพอมีครอบครัวเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองตรงนี้เนี่ย
0: หาคนคิดได้งี้น้อยนะ
1: พอมาถึงการที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโจทย์ละพอดีบ้านแฟนเนี่ยขายผักมาก่อนแล้วก็ขายผลไม้ด้วย
0: อยากสร้างครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีพื้นฐานการขายผักอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นโอกาสอะไรตอนนี
1: ้ตอนนั้นอ่ะด้วยที่เขาขายผักแล้วก็ขายผลไม้ด้วยเราพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู
0: ่
1: ในกับเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ขายผักอยู่แล้วขายผลไม้อยู่แล้วทีนี้เราก็อยู่ตรงนั้นมาก็ช่วยเขาทำธุรกิจอยู่ประมาณ1ปีพอเริ่มมีลูกชีวิตเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีอยากจะสร้างครอบครัวมากขึ้นจากชีวิตที่เราอยู่กับแม่ยายมาอยู่กับแฟนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิถีการตลาดมันเป็นยังไงเราเริ่มพอจะศึกษาได้มีเกษตรกรต้องบอกงี้ในพื้นที่ในอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนี่ยเอามะนาวมาให้เราขายพอเราเห็นมะนาวเข้ามาเราเริ่มมีไอเดีย

0: มะนาวนี่มันเสียยากพอมันเหลืองมันก็ขายได
1: ้วินาทีนั้นได้มะนาวถึงเวลาหน้าฝนหน้ามะนาวออก
0: ใช่แล้วหน้านี้เป็นก็เหมือนเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงเริ่มเป็นหลักพันหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นพอเป็นหลักหมื่นเนี่ยกุ้มใจคุยกับแฟนว่าจะทำยังไง
1: ขายไม่ทันแล้วทีนี้เสียแน่
2: ตลาดมันเล็กด้วย
1: เสียแน่
0: ตลาดมันเล็กแฟนเขาก็เลยบอกว่าลองชวนดูว่าลองไปหาขายที่อื่นไหม
1: แต่ซ่อเขาใจเด็ดไง
0: ใช่ครั้งแรกที่เราเอามะนาวมาประมาณหมื่นกว่าลูกเนี่ยเอามาขายสมัยก่อนเกาะกลางพื้นที่เยอะทำเกาะกลางใหญ่แล้วรถก็วิ่งสองฝั่งเราเนี่ยมาเจอไอ้ถนนเกาะกลางนี่ตลาดวนไปวนมาลงเกาะกลางนี้เนี่ย
1: คือไม่ได้ว่าแผนมาตั้งแต่แรกคือขับรถล่องมาเรื่อย
2: ๆตายระดับหน้า
1: ขับรถล่องมาเรื่อยๆกับมะนาวที่อยู่ข้างหลังหมื่นลูก
0: ใช่ครับ
1: เอายังไงดีขับผ่านอุ้ยไม่ขายตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรอเสียบเลย
0: เสียบเลยประมาณนั้นเลย
1: เออ
0: ประมาณนั้นเลยเสียบเลยเพราะว่าจุดที่เรามาเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการทุนไปคืนเขาไม่ได้คิดหวังผลกำไร
1: ที่ไหนก็ขายได้แล้ว
0: ขายบาทนึงเลยจะได้หมด
1: จะได้จบ
0: โอ้โหขายดีมากเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะนาวหมื่นลูก
1: หมด
0: หมด
1: พิกตาตลาดกลางถนนนั่น
0: กลับบ้านเอาตังค์ไปคืนให้ลูกสวน
1: เ
0: ราก็ขาดทุนนิดหน่อย
1: แต่ก็ในวินาทีนั้นนะมันคิดอะไรไม่ได้อื่น
0: ไม่ได้คิดอะไร
1: ปล่อยของให้หมด
0: ปล่อยของให้หมด
1: หมดแล้วกลับบ้าน
0: กลับบ้านตอนหลังไม่ใช่แค่หมื่นลูกแล้วหน้าฝนนี
1: ่
0: โอ้โหมาเป็น 20,000 ลูกโอ้โหกุ้มใจแล้วต้องไปสระบุรีอีกแล้ว
1: เขาเห็นสิตอนนี้ขายได้เว้ยเออมะนาวเหลือเอาทิ้งไปไม่ได้มันหมดเลยมันก็ขายได
0: ้ไม่รู้คิดแบบนั้นหรือเปล่า
1: เป็น 20,000 ลูกอีกเท่านึง
0: อีกเท่านึง
1: เออเราก็เอาละ
0: มาที่เดิม
1: กลับมาที่เดิม
0: เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนี
1: ้ขายได
0: ้พอมาครั้งที่3เนี่ยลูกค้าที่ซื้อไป2ครั้งแรกก็ถามว่าไอ้หนูช่วงที่ไม่ได้มาเองไปขายที่ไหนแล้วบอกอ๋อบ้านผมอยู่ลพบุรีอยู่ลำลายที่ไอ้ผมเอามะนาวมาขายมะนาวลูกสวนเขาเก็บแล้วเลยเอามาขายทำไมเองไม่หามะนาวมาขายทุกวันมีลูกค้ามารอซื
1: ้
0: อคนที่อยากซื้อเขาติดใจใครก็ถูกใช่ไหมใครก็อยากได้เราก็เลยเราอยากมีธุรกิจของเราอยู่แล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเราจะลองที่นี่สักตั้งหนึ่งพอขายมะนาวหมดเราไม่กลับลำลายละไปซื้อมะนาวตลาดไทยต
1: ่อ
0: เพื่อจะเอามาขาย มีลูกค้าเอามาทีนี้ว่าเวลามาขายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วช่วงนั้นเราจะไปนอนที่ไหน เราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่มีบ้านอยู่ก็ใช้ชีวิตนอนอยู่กับเกาะกลางถนนนี่แหละใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ลำบากมาก
1: เจอเหลือไหมนะเหลือไหมช่วงนั้นเหลือไหม
0: ถามว่าช่วงนั้นเหลือไหมมันก็พอได
1: ้
0: พอได้แต่ตอนหลังมาเนี่ยขายไปขายมาชักไม่เหลือ
2: ขายดีด้วยนะคะ
1: ขายดี
0: เราเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วขายดีแต่ไม่มีตังค
1: ์ตอนนั้นไม่ไว้ใจกันเลยทั้งคู
2: ่ค่ะ
0: ก็มีแม่ค้าเขาขายของเหมือนเรานี่เนี่ยเขาอยู่ปากช่องเขาเป็นคนโคราชเขาก็พูดว่ากูมึงเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงสองคนอ่ะขายของดีอ่ะดูพยายามเก็บตังค์ด้วยนะเราก็เอ้ยแล้วเราขายทุกวันเราก็เก็บนะ
1: เราก็เก็บดิ
0: เออแล้วเราก็เลย
1: วิธีการขายเป็นยังไงตอนวิธีการขายเป็นยังไง
0: เอามะนาวเทใส่กระบะ
1: หลัง
0: เอาตะกร้
1: า
0: ให้ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าแล้วเรานับทีนี้ลูกค้ามันเยอะมันไม่ทานตะกร้ามันน้อยแจกถุงเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าก้มนับไปเรื่อยพอเราไปถามแม่ค้าคนนี้ที่บอกเราเขาบอกว่าคือเห็นคนนั้นน่ะเขาหิ้วใส่ถุงไปไม่รู้เขาจ่ายตังค์หรือยังอ๋อเขาพูดอย่างนี้
1: คิดออกขึ้นมาทันทีเลยคิดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อมันรั่วทางนี
0: ้ใช่แล้วเราเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นอย่างที่เขาบอกจริง
1: มีคนหยิบไปจริง
0: มีคนหยิบไปจริงเพราะว่าเรามัวก้มหน้าก้มตาเราไม่รู้ไงว่าเขามีโกงกันแบบนี้ด้วยหร
1: อ
0: ตอนหลังเนี่ยพอเรามาจับจุดได้ว่ามันมีการโกงกันแบบนี้เราก็มาจับจุดตอนหลังเนี่ยเงินมันก็
1: เริ่ม
0: เหลือเริ่มมีกำไรเราก็เริ่มมีกำลังใจพอ1ปีเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้ปัญหาการจราจรมันเริ่มมีเขาก็ได้มาคุยแล้วก็มาคุยกับแม่ค้าคืออย่างเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตรงนี้ย้ายไปอยู่ข้างในเราก็ชอบเลยเพราะว่าคือเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้มีหลักมีแหล่งมีแผง
1: ตอนนั้นเป็นแบบนั้น
0: ตอนนั้นเป็นแบบนั้นเราก็เลยย้ายไปพอย้ายไปเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วมีแผงอยู
1: ่มีแผงอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
0: ปูเสื่อนอนกับแผง
1: ไม่ต้องเจอไออุบนถนนแล้ว
0: ใช่ไม่เจอแบบนั้นแล้วไง
3: หลังจากโดนเอารัดเอาเปรียบมาสารพัดในที่สุดโชคก็เข้าข้างแล้วนะครับพี่สมเกียรติเริ่มมีหลักมีแหล่งมีแผงขายของเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพี่สมเกียรติ

จะมีการริเริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ผักเรดโคโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้

0: รู้หรือไม่ผักเรดคอโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้เรดคอโรเป็นผักคล้ายเรดโอ๊กใบมีสีเขียวอมแดงหวานกรอบกว่าเรดโอ๊กมีกากใยอาหารมากเช่นกันโดยกากใยพวกนี้จะช่วยล้างผนังลำไส้กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังลำไส้อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ได้นะครับส่วนใหญ่จะทานสดทำเป็นสลัดเป็นเครื่องเคียงในยำรสชาติเนี่ยจะคล้ายกับผักกาดหอมแต่จะหวานกว่านั่นเองแหละครับ
1: จากวันนั้นมีแผงแหละข้าวเป็นแผงเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มันยังไม่ถึงผักนี่ มันไม่ถึงผักนี่เลย
2: บอกว่าชีวิตนี้มันแบบว่าคือ20ป
1: ีมันมีบททดสอบ
2: มันมีบททดสอบแล้วก็คือในช่วง20ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อยๆเรียนรู้แล้วประสบการณ์แฟนก็เลยบอกว่าเริ่มขายของที่มันไม่ค่อยเสียกันหอมใหญ่เนี่ยหอมแขกเครื่องส้มตำก็ขายดีมากธุรกิจมะนาวก็โตขึ้นจากที่เราซื้อตลาดไทยเราเริ่มหาลูกสวนธุรกิจตรงนี้คือโตไปได้ดีเราก็มีกลุ่มร้านอาหารอะไรเยอะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งไปทำกับข้าวขายให้กับห้างค้าปลีกค้าส่งอยู่ห้างหนึ่งท่านี้ในห้างค้าปลีกค้าส่งแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหากันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในตลาดสดมันมีปัญหาเรื่องผักไม่ได้คุณภาพพอดีปัญหาตรงนี้มันก็ถูกเอามาคุยกันในร้านอาหารร้านกับข้าวที่ขายให้กับพนักงานแม่พนักงานห้างค้าปลีกค้าส่งท่านี้เขาก็เลยบอกว่าถามแม่ค้าว่าในพื้นที่จังหวัดน่ะมีใครมีศักยภาพที่สามารถจะเอาผักเข้ามาขายในห้างได้บ้างไหมเขาเลยถามกับแม่ค้าพอดีแม่ค้าร้านนี้เข้ามาซื้อของร้านเราประจำ
1: เห็นเราว่าของเราครบตลอดของเราแน่นตลอด
2: ของเรามีตลอดเลยมาคุยให้เราเราก็เลยแบบสนใจแฟนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยว่าเอาสิลองน่าจะลองดูนะเพราะว่าก็ตกลงเลยเขาก็ให้ผู้จัดการภาคมาคุยกับเราเซ็นสัญญาเลยตกลงเซ็นสัญญาก็อย่างที่จ๊อบบอกว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนอนกับดินกินกับทรายชีวิตแบบโดนเอารัดเอาเปรียบมาทุกอย่างแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญารอบแรกเขาก็สั่งมาออเดอร์ประมาณ200กิโล
1: 200โลสบายไหม200โลของเราม
2: ันก็สบาย
1: ธรรมดาเพราะเรามีของเกิน200โล
2: เราอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นของในตลาดคราวนี้เราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่เราไปส่งเราจะเล่าให้ฟังว่าเขาสั่งมา200โลเนี่ยรถที่เราไปส่งเนี่ยเป็นรถซาเล้งไปถึงเราก็โทรบอกพนักงานเลยว่ารถมาส่งของเปิดลานเลยกว้างๆเปิดประตูพนักงานมาเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาไม่เห็นปิดกดรีโมทประตูเลื่อนลง
1: เราเห็นเลยป้าบ
2: เรา
1: ปิดไว้
2: ใช่ เราโทรไปอีกเอาพี่ปิดทำไมผมอยู่เนี่ยก็เปิดอีกเราก็เดินมาแนะนำตัวอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนขับซาเล้งครับของเราทานทั้งแผนกเขาบอกว่าเคยอยู่ห้างมาไม่เคยเจอแบบนี
1: ้ไม่เคยเจอคนเอาซาเล้งมา
2: ใช่แต่ที่วันนั้นผมยังจำภาพได้ดีว่าทุกคนที่มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ดูถูกเราที่เราซาเล้งมานะมันเป็นความฮาที่แบบว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะคือเราก็ไปด้วยความใสซื่อ
1: ก็มัน200โลเองมันเอาซาเล้งมาได้
2: เพราะว่าแรกๆเรายังไม่รู้จักระบบเขาไม่ได้ว่านี่คือเขาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยคือย่อมผิดพลาดได้เรารู้ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมเที่ยวหน้าเราก็มีการปรับใหม่แต่
1: ก็เป็นซาเล้ง2คันเที่ยวหน
2: ้
1: า
2: ก็นั่นแหละจากที่เราแพ็คไม่เป็นเราก็เริ่มหาวิธีการแพ็คมีการแบ่งถุงเล็กตอนหลังมาเนี่ยจากห้างแรกที่เราส่งเนี่ยเขามีขยายสาขาเพิ่มเขาก็ติดต่อเรามาพร้อมที่จะไปส่งไหม
1: ในพื้นที่ที่ถัดไปถัด
2: ใช่พื้นที่ใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงอ
2: ีกใกล้เคียงกันตอนหลังมาเนี่ยเราก็เริ่มทําธุรกิจกับห้างเนี่ยเริ่มเต็มตัวแล้วแฟนจะดูหน้าร้านก็จะแบ่งงานกันทําเมื่อก่อนเราซื้อของในตลาดสด
1: จ้ะ
2: ตอนหลังเนี่ยคือของในตลาดสดมันไม่มีที่มาที่ไปมันตรวจสอบคุณภาพไม่ได้เวลาสินค้าเนี่ยมันมีปัญหาสมมุติว่าเขาซื้อขึ้นช่ายไปเขาบอกว่าขึ้นช่ายชุดเนี้ยมันตรวจเจอสารตกค้างเกินค่ากำหนดแล้วมันเกินยังไงเขาเอาอะไรตรวจเราก็คุยกับแฟน
1: ไม่มีความรู
2: ้ไม่มีความรู้ตรงนั้นเราเก็บไว้ในใจรอโอกาสที่จะมาเราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะต้องหาซื้อแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปก็ได้รู้จักกับเกษตรจังหวัดสระบุรีเราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพจากที่เมื่อก่อนเราแพ็คกันในตลาด

0: ตอนหลังมาเนี่ยทางห้างบอกว่าคุณสมเกียรติมี GMP ไหมโอ้โหเกาหัวเลย GMP เขาเลย GMP คืออะไรงงเลยคราวนี
1: ้
0: เราถามมันคืออะไรครับ GMP เขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดได้มาตรฐานถ้าคุณมีมาตรฐานตรงนี้รองรับอ่ะลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นเขาบอกเรานี้เลยเราก็อยากได้ลูกค้าเยอะขึ้นเขาขายดีเราก็ขายดีเราก็ไปถามเกษตรจังหวัดเลยว่าเกษตรจังหวัด
1: GMP คืออะไร
0: แล้วขอได้ที่ไหนเขาก็บอกว่ามันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดและได้มาตรฐานห้องเล็กๆเนี่ยเราก็ติดป้ายตรงนี้เป็นจุดแต่งตัวของพนักงานนะแต่งตัวข้างนอกเพราะไม่ไปแต่งข้างในที่มันแคบแน่นล้างมือเขาก็อนุโลม
1: เ
0: ราต้องมีอ่างน้ำแล้วมีกระจกอะไรให้พนักงานแต่งตัวแล้วก็ก่อนเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปก็จะมีจุดวางสินค้าจุดวางวัตถุดิบก็ต้องเป็นอ่างล้างตรงไหนที่ล้างก็ต้องมีอ่างล้างถ้าไม่ล้างก็ปัดไปที่ตัดแต่งเลยตัดแต่งเสร็จก็เวียนมาที่แพ็คบรรจุแพ็คบรรจุเสร็จก็จะต้องมีโซนที่วางเพื่อจะรอส่งออกแล้วรอส่งออกเนี่ยมันต้องมีประตูออกแต่นี้มันก็วนมาออกประตูนี
1: ้
0: ก็ไม่เป็นไรก็อนุโลมให้
1: ลงไปก่อน
0: แล้วก็ถ่ายภาพส่งไปว่าเรามีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเราก็ถ่ายไปเขาก็ให้ GMP เรามาครั้งแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้น
1: ได้ GMP
0: แล้วได้ GMP แล้วเราเอา GMP นะไปให้กับทางห้างจริงๆได้ผลโหออเดอร์นี่มาเยอะมากเพราะว่าเรามีมาตรฐานแล้วจากที่เรารับมาเนี่ยออเดอร์เนี่ยพอตอนหลังมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาออเดอร์เยอะแต่สินค้าไม่ได้คุณภาพพอเรามีออเดอร์ให้ไป200โลเกษตรกรทำได้50โลอ้าวเราก็ต้องไปซื้อในตลาดนี่มาอีกเราต้องการจะหนีจากตลาดเราเริ่มคิดแล้วตรงนั้นอ่ะคือเก็บในสมองแล้วเป็นการบ้านแล้วจะทำไงตอนนั้นเก็บอันนั้นไว้อย่างละตรวจเจอสารพิษตกค้างเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องมีห้องแลบห้องอะไรก็มีการเก็บทุกอย่างไว้ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วของหน้าฝนก็มีปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตลาดต้องการของทุกวันมันเป็นโจทย์ที่ยากมากสมัยก่อนสำหรับเราก็เลยมีความคิดว่าเรารู้ว่าตลาดต้องการออเดอร์เท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเกษตรกรจะผลิตได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการปลูกของเขาพอดีช่วงจังหวะนั้นพอมีตังค์ก็ซื้อที่ได้อีกแปลงนึงฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน16ไร่
1: จ้ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเพาะปลูกเริ่มจาก
1: คือน
0: ั้นเล็กๆน้อยๆ
1: นั่นหมายความว่าวันนึงที่เดินทางมาถึงว่าโอ้ซื้อจากคนอื่นคุ้มมาตรฐานก็ไม่ค่อยได้คุ้มปริมาณก็ไม่ค่อยได้เฮ้แต่ความต้องการมันต้องอย่างนี้เฮ้ยวางแผนปลูกเองสิตั้งใจเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้เรากลับมานึกถึงสมัยก่อนเลยเกษตรกรเข้าสิงเลย อยู่กับแม่มา17ปี
1: โอ้โถเป็นเกษตรกรทำไมจะทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในการสร้างแปลงของเราเอง
0: ใช่เลย
1: เริ่มปลูกผักเลยไอ้ที่16ไร่ปลูกผักกี่ชนิด
0: ต้องย้อนไปนิดนึงว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานจะต้องมีแก็บเขาเรียกว่าใบ GAP ในการเพาะปลูก
1: GAP มาอีกแล้วตอนแรก GMP
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: GAPตอนนี้16ไร่ของเราอะที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกแล้วอะ40กว่าชนิด
1: 40กว่าชนิดใน16ไร
0: ่แต่ว่าเราจะทำแบบเกษตรผสมผสานปลูกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรของเราเนี่ยที่เป็นปลูกให้เราเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจะไม่มีการวางแผนพอสินค้าเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยล้นก็ล้นเหมือนกันหมดเลยผ่านไป5วันนี้ไม่มีของแล้วไปหาที่ไหนเพราะว่าเกษตรกรขาดการวางแผนเราก็จะเอาความผิดพลาดของเกษตรกรตรงนี้มาทำว่าจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้ให้มันออกทุกวันเนี่ยมันทำยากหร
1: อแล้ววิธียังไงแก้ไงให้ออกทุกวัน
0: แก้ยังไงผมเริ่มจากเป็นตารางเมตรในการคำนวณพืช1ชนิดเริ่มจาก1ตารางเมตรเก็บได้กี่โลต้องปลูกก่อนว่าปลูกได้กี่ต้น1ตารางเมตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคะน้าที่เรารู้จักกันง่ายๆคะน้าเนี่ย1ตารางเมตรปลูกได้80ต้นต้นมานี่สวยงามเลยตัดแล้วได้5กิโลถ้าเรามีออเดอร์50โลเราก็รู้แล้ววันนึงเราจะปลูกกี่ตารางเมตรตลาดต้องการทุกวันคุณมี10ไร่คุณปลูกได้ทั้งหมดแต่คุณต้องทำเป็นรุ่น
1: เริ่มแบ่งรุ่นกันแล้ว
0: ใช่แล้วครับจะต้องมีการวางแผนแต่ตอนหลังมาเนี่ยตอนนี้เทรนสุขภาพมาแรงเราอย่าไปมองข้ามเราก็เลยเริ่มมาวิจัยเกษตรเรียกว่าเกษตรปาณิชย์ทำผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เรดคอร์ดอน
1: นี่คือผักพื้นฐานของผักสลัด
0: ใช่ตัวนี้มูลค่ามันสูงมูลค่ามันสูงเท่านี้ว่าสมัยก่อน

0: ทำแรกๆเลยไม่มีความรู้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าซื้อเม็ดผักสลัดมาเพาะในดินเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็เลยไปเรียนรู้คนที่เขาเพาะต้นกล้าที่เขาทำก่อนแล้วเราไปถามเขาว่าการทำยังไงผมก็เลยเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ในการเพาะต้นกล้าก่อนพอไปเรียนรู้ในวิธีการเพาะต้นกล้าแล้วเชื่อไหมขึ้นเลยเพราะ
1: โอ้โห
0: เหมือนสิทธิ์มีครู
1: โอ้โห
0: คนนี้ได้แบบนี้เลยดีกว่า
1: ปลูกขึ้นยึบยับพอยก็มาความตั้งใจเนี่ยมาจากว่าผักเนี่ยมีราคา
0: ใช่ครับ
1: และเรารู้ว่าในช่วงหลังเนี่ยปีหลังๆเนี่ยความต้องการเขาเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าตัวนี้จนได้เป็นผักสลัดแบบนี้มา
0: ครับ
1: โอ้โหที่มาที่ไปกว่าเป็นผักสลัดนี่เรียกว่าผ่านการเรียนรู้มาครึ่งชีวิตคนเลยทีเดียวนะจนมาถึงวันนี้คำถามเดียวเลยจริงๆขายได้ปีนึงเท่าไหร
0: ่ปีนเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในว่าหมดที่เนี่ยรายได้เดือน16ล้าน
1: เดือนละ16ล้าน
0: ตายแล้ว
1: โอ้ย
0: แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า16ล้านเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเป็นตัวเลขกลมๆมันยังมีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วพอมันหักค่าบริหารจัดการแล้วเนี่ยคือรายได้เนี่ย
1: มันไม่ถึงสิ
0: มันไม่ถึงหรอกแต่ว่ามัน
1: แต่มัน16ล้านแต่มัน16ล้าน
0: แต่มันก็เป็นรายได้ที่พองามที่พอเราจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
1: แบบนี้แสดงว่ามีตังค์โจรอยากครบมาแต่มันจะดีจริงหรือมันจะปลูกได้จริงหรือเปล่า
2: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: เออนะเอ้าไปสิจะกลัวอะไรอยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจะพาไปดูที่16ไร่ด้วยนะ
0: ได้เลยครับยินดีเลยคร
1: ับ ไปพวกเราจอนสลัดมีผักกินแล้วช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เจ้าผักสลัดที่เขาว่ากันว่าราคาดีเหลือเกินเนี่ยมันจะมีวิธีปลูกยังไงกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับรู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

รู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผักคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเส้นเลือดฝอยของเราแข็งแรงผักสลัดคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่ 3% เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับ

0: ไหนล่ะโอ้โห
1: นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ฉันเห็นตอนแรกใช่ไหม
2: ใช่เลยครับ
1: ถึงได้จิ๋วกันหลิวจิ๋วอย่างเงี้ย
2: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มันเริ่มเป็นเมล็ดเลยแล้วเราหยอดลงไปในดินหรือวัสดุที่เราเพาะเนี่ย
1: จ้ะ
2: 3วันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเขา
1: 3วันเท่านั้นเอง
2: 3วัน
1: แล้วบางอันไม่เห็นขึ้นเลย
2: อย่างเมล็ดที่เราซื้อมาบางครั้งเราเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก 10% ที่เหลือ
1: ที่เหลือ
2: ที่มันไม่ขึ้นเพราะอันนี้3วันเพราะอยู่ไปอีก10วันเขาจะขนาดนี้ละ
1: อันนี้ผักเดียวกันไหม
2: ผักเดียวกันครับ
1: อันนี้หัวเขียวๆแต่ว่าโตมาปั๊บหัวเปลี่ยนสี
2: มันเริ่มคือตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกพอมันโตสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนพอต่อจาก10วันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นระดับนี
1: ้
2: ตัวนี้เนี่ยคืออายุเขา20วันแล้วต้นกล้า
1: 20วัน
2: พร้อมที่จะลงกระถางปลูกได้เลยวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยวัสดุเพาะเขาก็ต้องดีอย่างดินดึงขึ้นมามันเป็นแบบนี้เลย
1: โอ้คือมันมีอะไรบ้างในดินอันนี้มันมีอะไรบ้าง
2: อะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือแกะเผา
1: แกะเผา
2: แกะเผาสองคือขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าว
2: สามปุ๋ยหมักทางชีวภาพ
1: ปุ๋ยหมักชีวภาพ
2: สูตรต้องรู้ด้วย
1: ม
2: ันจะมีสูตรอยู่ว่าขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผล
1: ขี้หมูกินใบขี้หมูเหม็นนะไม่กินไม่ได้หรอก
2: ไม่ใช่อันนี้คือมันสูตรชีวภาพคือถ้าเราต้องการเอามูลสัตว์มาแล้วจะมาปลูกผักเนี่ย
1: อ๋ออันนี้เราเรียกผักกินใบ
2: ผักกินใบ
1: ต้องกินขี้หมู
2: คือปุ๋ยมาในการกระบวนการทำวัสดุในการเพาะครับมันก็ต้องรู้สูตรด้วย
1: หลังจากตรงนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโตขนาดนี
2: ้ตั้งแต่เราต้องบอกต้นเล็กๆเลยที่มันเป็นเม็ด
1: 3วัน
2: 3วัน10วัน
1: 10วัน
2: มาถึงนี่20วัน
1: 20วัน
2: ย้ายปลูกลงกระถางแล้วคราวน
1: ี้อ้าวอุ๊ยนี่ไม่ใช่กระถางเหรอเนี่ย
2: ไม่ใช่อันนี้มันเป็นถาดเพาะต้นกล้า
1: ถาดเพาะเฉย
2: ๆใช่ครับ
1: อยากดูกระถางแล้ว
2: ได้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้น
3: ครับสลัดเนี่ยถ้าคุณปักกระหอมเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบวันเนี่ยประมาณ25องศานะฮะ20ถึง25องศานะครับก็ถึงจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็โตได้แต่ว่าการเติบโตจะลดลงคือต้นจะเล็กลงพูดง่ายๆจะต้นเล็กลงนะครับผักสลัดนี่จะมีโรคมาอ่อนแอกับโรคทกดังดินพวกรากเน่าคนเน่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเชื้อราที่มาทางอากาศก็จะเป็นโรคใบจุดต่างๆถ้าโรคทางดินเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมความเป็นกรดด่างของดินอย่าให้เป็นกรดจัดนะครับโดยการใส่ปูนขาวถ้าดินเราเป็นเราถ้าเรารู้นะตรวจดินเราก็จะใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อทางเรียกไกโคเดอร์มานะครับสามารถใช้ตัวไกโคเดอร์มาควบคู่กันไปนะครับถ้าในพื้นที่ใบจุดเนี่ยครับถ้ามักจะเป็นหน้าฝนนะเวลาอากาศชื้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้แปลงของเราเนี่ยนะครับแดดส่องได้ถึงนะครับอากาศเทได้ดีนะครับก็จะลดอาการของโรคได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงก็สามารถใช้ยาป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับตามคำแนะนำ
1: โอ้โหช้ำเจ็มเจดมเจ็มว้าวมากมา
2: ครับผม
1: นี่อู้ฟู่อู้ฟ้าแข็งแรงเจริญงามนอกตามากเลยอันนี้เป็นรุ่นลงกระถาง
2: ใช่ครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต้นกล้า20วันแล้วเรามาปลูกลงกระถางแล้วนับไป25วัน
1: เก็บได
2: ้เก็บได้เลย
1: ใช้กระถางนี่ไซส์ไหน
2: 8นิ้วครับ
1: ใช้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
2: ใหญ่กว่านี้ได้แต่มันจะเปลืองเรื่องดิน
1: ในระหว่างหลังจากที่เขาเติบโตเนี่ยเอาละเราปรุงดินเนี่ยเราก็ปรุงธาตุอาหารมาแล้วส่วนหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่ามันมีระยะไหมเช่นพอระยะโตเท่านี้เขาต้องได้สารอาหารแบบหนึ่งต้นเล็กๆ เขาต้องสารอาหารแบบหนึ่งมีไหมเรื่องของผัก
2: มีเหมือนกันครับคือต้นเล็กๆเนี่ยในดินที่เราทำมันอ่ะสารอาหารเราจะใส่ครบแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาอยู่ในดินเนี่ยประมาณ20วันซึ่งสารอาหารเนี่ยโอเคแล้วเราเลี้ยงไปพอแล้วพอมันอยู่ในถังเนี่ยเรามีการปรุงแล้วแต่ในช่วงระยะที่ปลูกมาแล้วจากต้นกล้ามาปลูกลงกระถางแล้วเนี่ยประมาณ10วันเนี่ยเราต้องเติมอาหารให้เขายิบหนึ่ง
1: แล้วเราให้อาหารเขาทางไหน
2: ให้อาหารเนี่ยคือใช้ใส่ฝักบัวใส่บัวรดน้ำเลยคือส่วนผสมใส่ลงไปในฝักบัว
1: ราดเลย
2: ราดเลยราดเลยใช่ครับเพราะเวลาต้นเขาใหญ่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปให้ยังไงใบมันจะช้ำก็คือใช้ละลายกับน้ำมันก็คือให้เลย
1: ซึ่งผักชนิดนี้สามารถลดน้ำทับหน้าใบไปได้เลย
2: ได้เลยครับ
1: เขาชอบมาก
2: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำแบบนี้ถามต่อเทียบกันระหว่างระบบดินกับระบบน้ำ อะไรดีกว่าม
2: ันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
1: เรื่อง
2: ระบบดินก่อนแล้วกันระบบดินเนี่ยเรื่องรสชาติความกรอบความหวาน
1: ดีกว่า
2: แน่นอนความอดทนความแข็งแรงดีกว่า
1: ถ้าระบบน้ำเลย
2: ระบบน้ำเนี่ยการบริหารจัดการในแปลงเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเราปรุงระบบน้ำเนี่ยคือมันจะมีถังใหญ่ๆเลยเราปรุงอาหารลงไปในถังเนี้ย
1: มันมาเองเลย
2: มันก็จะถูกส่งมาตามท่อน้ำที่เราวางไว้มันก็จะวนมาสู่ในแปลงของเราในระบบรางแล้วมันก็จะถูกย้อนกลับไปทีนี้มันการเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมระบบน้ำให้ได้ต้องมีตัววัดค่า EC ของธาตุอาหารที่ลงให้ลงไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวตายใส่น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารผักไม่โตอีกมันก็จะยากตรงเรื่องระบบน้ำนิดเดียวแต่เรื่องการจัดการเรื่องพันธุ์พืชเนี่ยไม่มีเลยเพราะในรางไม่มีหญ้าขึ้นในนี้ต้นเล็กๆเราต้องมีการเดินดึงหญ้าให้แต่ก็คือมันก็จะได้ความแตกต่างต่างกันแล้วราคาตัวนี้จะดีกว่า
1: ราคาปลูกดินดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: แล้วระบบดินต้นเขาใหญ่กว่าระบบน้ำ
2: อยู่ที่การปรุงดินมากกว่าต้นเขาเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราปรุงดินได้สมบูรณ์เนี่ยต้นมันก็จะออกมาฟอร์มแบบนี้ทั้งหมดเลย
1: แต่ละผักแต่ละชนิดเองเนี่ยเขามีความแตกต่างกันไหมชอบแตกต่างกันกินแตกต่างกันบำรุงแตกต่างกัน
2: มันก็จะมีอย่างผักสลัดนะตระกูลผักสลัดตอนนี้มันจะมีอยู่6รายการกรีนโอ๊กก็ที่เราเห็นนี่คือสีเขียว
1: กรีนโอ๊ก
2: เรดโอ๊กนี่คือสีแดง
1: เรดโอ๊ก
2: แล้วก็จะมีผักคอส
1: ผักคอส
2: บัตเตอร์เฮด
1: บัตเตอร์เฮด
2: ฟินเล
1: ่ฟินเล่
2: เรดคอรัล
1: เรดคอรัล
2: 6อย่างเนี้ยวิธีการของเขาเนี่ยเจริญเติบโตเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
2: แต่อายุบางครั้งจะโตช้ากว่าถ้าเป็นกรีนโอ๊กเนี่ยจากที่ปลูกลงกระถางแล้วเนี่ย25วันตัดได้เลย
1: ตัดได
2: ้แต่ถ้าเป็นเรดโอ๊กสีแดงต้อง30วัน
1: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
2: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
1: แต่กินเหมือนกัน
2: กินเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าเกิน30วันไปแล้วตัดได้ไหมสำหรับเรดโอ๊กคือตัดได้แต่สมมติว่าถ้าเกินไป35วันพอไปตัดรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มขมบางคนบอกว่าผักต้นอ่อนๆทำไมขมอายุเขาเกิน
1: อายุเกิน
2: ใช่ที่มันไม่โตเนี่ยเพราะว่ามันขาดสารอาหารมันเลยไม่โต
1: ถ้าให้น้ำ
2: เหมือนกัน
1: ถ้าให้น้ำเขาถึงเขาก็ไม่เป็นหรอก
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแค่นั้นเองต้องเรียนรู้
2: ครับ
1: ที่นี่ก็เลยมีขนาดที่แตกต่างกัน
2: เป็นแต่ละรุ่นใช่ครับ
1: เพราะตัดรุ่นนี้ปั๊บถัดไปก็รุ่นนี้ก็เก็บได้
2: ใช่ครับ
1: สลับปลูกสลับขนาด
2: ใช่ครับ
1: นี่คือกลวิธีที่บอกว่าให้มีผลผลิตออกตลอดเวลา
2: ใช่แล้วครับ
1: โอ้ดีมากๆเลย
0: ผักสลัดของที่นี่ก็สดสะอาดน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเคล็ดลับการวางแผนในผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยพี่สมเกียรติเขามีการวางแผนยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่วงหน้ารู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

รู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้นว่ากันว่าผักกาดหอมช่วยในการนอนหลับนะครับทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก้อารมณ์เสียง่ายโดยดร.เดนแคนแพทย์ยุคกลางชาวอังกฤษระบุว่าในใบหรือก้านของผักกาดหอมเนี่ยจะมีสารรสขมที่มีชื่อว่าแลคทูแคลเรียมซึ่งสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการง่วงนอนทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการรับประทานผักกาดหอมแบบสดๆก่อนนอนหรือรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายง่ายขึ้นนั่นเองล่ะครับ

0: ่คือพื้นที่อีก16ไร่ของเรา
1: ใช่ครับผม
0: วันนี้มันตั้งแต่ปากทางเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะม
1: ัน
0: ปล
1: ู
0: กเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วปลูกล็อกละอย่าง
1: ใช่ครับ
0: คืออะไรครับทำไมปลูกแบบนี้ทำไมไม่ปลูกเยอะๆใหญ่
1: ๆอันนี้มันเป็นการวางแผนในการเพาะปลูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแล้วมาแพ็คให้กับห้างที่เราคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าออเดอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต่อวันแต่ทีนี้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะผลิตสินค้าต่อเนื่องได้บางครั้งเนี่ยมาเลยวันหนึ่ง 2-3 ตันเราก็ใช้แค่ประมาณ 7-800 โลหรือ500โลไอ้ที่เหลือก็ไม่มีที่ไปละพอเรามาทำเป็นเกษตรเองเนี่ยเราก็เลยเป็นเกษตรแนวใหม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนอย่างที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนเป็นล็อกๆค
0: ือ
1: เราจะปลูกเป็นรุ่น
0: จ้ะ
1: วันนี้ปลูกอันนี้ไปออเดอร์ลูกค้าให้มาเราต้องรู้ก่อนว่าอายุพืชแต่ละชนิดความเจริญเติบโตกี่วันอายุตัวอย่างอย่างง่ายๆที่คนรู้จักผักบุ้งจีน20วันตั้งแต่เป็นเมล็ดเราหว่านลงไปในแปลงที่นี่จะใช้วิธีการกรีดกรีดร่องแล้วโรยต้นผักบุ้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงแล้วสวยจะไม่เบียดกัน
0: กรีดร่องแล้วโรย
1: กรีดร่องแล้วโรยเลย
0: คือเป็นยกแปลง
1: ยก
0: ข
1: ึ้
0: นมาอย่างนี
1: ้ใช
0: ่แล้วทำเป็นร่องก่อน
1: ใช
0: ่แล้วโรยเข้าไปในร่อง
1: โรยเข้าไปในร่องพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นสวยแล้วจะขึ้นสม่ำเสมอแล้วต้นมันจะแข็งแรง
0: ซึ่งไอ้ความรู้พวกนี้ไปเอามาจาก
1: ที่เราได้เรียนรู้นี่เนี่ยเพราะบางครั้งเกษตรกรเก็บมาทำไมผักบุ้งมันต้นเล็กจังบางทีก็ต้นใหญ่ไม่สม่ำไม่เสมอพอเราจะต่อยอดจากที่เราทำผักสลัดที่เราปลูกแยกต้นแล้วนำมาปลูกเราเห็นว่าต้นมันแข็งแรงเราก็เลยว่าถ้าทำเกษตรแปลงใหญ่มันน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการหว่าน
0: แบบไม่ได้มีระยะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามถูกต้องม
1: ัน
0: ก็เบียดกันไปเบียดกันมาไอ้บางต้นได้อาหารน้อยหน่อยได้แสงน้อยหน่อยก็เล็ก
1: แต่ถ้าเรามีการแบ่งส่วนให้มันเท่าๆกันเนี่ย มันโตพร้อมกันยิ่งถ้าเราทำต้นกล้ามาปลูกด้วยแล้วนี่พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกได้ประมาณ80ต้นถ้าเป็นคณะแล้ว80ต้นน่ะตัดมาได้5กิโลนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลย
0: แสดงว่าแปลงพวกนี้ที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อเอาความรู้
1: ใช่ครับ
0: มาวางแผนให้กับเกษตรกรลูกไร่เรา
1: ใช่ครับ
0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อแปลงเนี่ยมันควรจะได้เท่านี้ถ้าปลูกแบบนี้ก็จะได้ผลผลิตแบบนี
1: ้บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเวลามาเข้าแผนกับเราเนี่ยบางคนยังไม่เคยรู้จักทำความรู้จักเลยพอเราคุยเรื่องแผนไปปลูกแล้วได้กิโลเท่าไหร่ถามเราแล้วคุณยังไม่ทันปลูกเลยคุณจะปลูกได้ดีหรือเปล่า
0: ได้ตามมาตรฐานหรือเปล่า

0: เราเลยบอกว่าคุณลองไปปลูกดูก่อนไหมถ้าคุณปลูกได้ดีแล้วโอเคอะไรเงี้ยแล้วมาคุยเรื่องราคากันเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเราจะสอนเกษตรกรเสมอว่าคุณจะต้องรู้ต้นทุนของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถ้าเป็นผักบุ้งจีนน่ะ1กิโลกรัมต้นทุนของคุณจริงๆอ่ะเท่าไหร่พอคุณรู้ต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วที่ผมทำอยู่เอาต้นทุนจริงเลยนะผักบุ้งจีนน่ะต้นทุนแล้วเนี่ยกิโลละ5บาทต้นทุนผลิตจริงๆผักบุ้งจีนต้นใหญ่ๆขาย10บาทนี่ก็กำไรครึ่งละแต่เกษตรกรคือเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันหลากหลายเงินผักบุ้งจีนเนี่ยมันไม่ได้เอามาหมุนเวียนแค่ผักบุ้งจีนมันไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรค่าผ่อนรถเกษตรกรก็เลยบอกว่าผมทำผักบุ้งจีนแย่
1: ไม่เหลือ
0: จริงๆแล้วเขาคิดผิด เขาใช้เงินไม่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเราต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเหมือนสอนเขาเริ่มใหม
1: ่
0: ให้เขาวางแผนใหม่โอเคคุณปลูกผักบุ้งจีนไปเลยนะแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องรู้ด้วยแล้วเราให้เขามาตอบว่าจริงๆแล้วต้นทุนคุณเท่าไหร
1: ่
0: โอเคไหมถ้าเราประกันราคากันเลยความเสี่ยง12บาทโอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วต้นทุนคุณ5บาท12บาทคุณก็ได้กำไรโลละ7บาทเกษตรกรก็โอเคนะโอเคตกลงกันเลยโลละ7บาทวันหนึ่งเราไม่ได้ให้ปลูกแค่วันละ5โลเนี่ยเราให้ปลูกวันละ100โลแล้วเราให้ปลูกหลากหลายนอกจากผักบุ้งจีนแล้วคุณปลูกอะไรได้อีกคะน้าปลูกได้ไหมกวางตุ้ง
1: แล้วจริงๆแล้วปลูกได้ไหม
0: ปลูกได้กันได้หมดแต่ทีนี้เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนทำเป็นแปลงทดลองอย่างเราก่อนเนี่ยถึงเราจะบอกได้ว่าในแต่ละขอบในกี่ตารางเมตรเนี่ยเก็บเกี่ยวเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกษตรกรไม่ลงมือทำเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกเราอยากให้เขาเอาความรู้จากเราเนี่ยไปลองทำอย่างที่เราเลยแล้วคุณก็จะจดเป็นสถิติของคุณไว้จากที่เริ่มแค่10ตารางเมตรคุณขยายไปถึง10ไร่ได้เลย
1: ที่สำคัญเขาจะได้รู้ตัวเองว่าชอบปลูกอะไร
0: ใช่ครับ
1: คนเราชอบไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่แล้ว
1: เพราะว่าผักแต่ละอย่างนี่เก็บเกี่ยวเวลาแล้วระยะเวลาไม่เท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: บางคนอยากเก็บเร็วบางคนอยากเก็บช้าบางคนรับได้กับเรื่องนี้บางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มีผลทั้งหมดเลย
0: มีผลทั้งหมด
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกสร้างเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เราเปิดโอกาสให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างฮะคนถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เรามาได้ไหม
0: ถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เราตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่สนใจเรื่องการเกษตรค่อนข้างจะเยอะก็จะถามโทรมาคุยกับเราเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะพูดคุยตอบคำถามทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมว่าเรามาจากดินพอวันนี้เรามายืนได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราไม่ลืมคนที่จะทำธุรกิจใหม่เรานึกถึงตัวเราคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ให้กับคนอื่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือจะต้องมาลองผิดลองถูกอย่างเราคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่รอทุกคนที่จะมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคุยกับแฟนไว้แล้วว่าคือเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่สวนคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ตลอดเพราะว่าที่นี่เปิดตลอดแต่คนที่อยากมาเจอเราเสาร์อาทิตย์มาแล้วเราก็จะคุยทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการทำดินนำเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีตัวเราเนี่ยขนาดว่าเรามีผลผลิตเยอะแล้วแต่ว่าเกษตรกรที่เข้ามาอะไรใหม่เนี่ยคือเราพร้อมรับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกร้านอาหารโรงแรมหรือกระทั่งรีสอร์ทกลุ่มลูกค้าพวกนี้ยังต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็จะคัดเกษตรกรหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพน่ะที่ไม่มีการปรับปรุงตัวเองพูดง่ายๆอย่างตอนนี้เขาอย่างน้อยต้องมีใบ GAP ในการเพาะปลูกอย่างคนที่เข้ามาใหม่จำเป็นไหมจะต้องมีเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนรู้แต่เขาทำได้ดีเราจะบอกโอเคเรารับซื้อแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต่อไปคุณจะต้องเดินนะคุณจะต้องขอใบ GAP มาให้ได้เราก็จะได้ดูว่าเกษตรกรเนี้ยมีความตั้งใจจะปลูกจริงๆหรือเปล่าเพราะเรื่องตลาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้น
2: ถ้าปลูกในดินนะครับก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับลงทุนไม่สูงนักนะครับก็แต่ถ้าปลูกในไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้นะครับลงทุนสูงนะครับเราก็อาจจะดูว่ายุ่งยากในการปลูกตอนแรกแต่ถ้าเราคุ้นเคยสักพักหนึ่งเราก็พบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าหลังจากที่เราปลูกได้แล้วเนี่ยจะไปขายที่ไหนนะเพราะว่าตลาดมีความจำเป็นไม่งั้นถ้าคนที่คิดจะปลูกผักกระท้อมนะครับนะฮะก็ควรจะต้องมองตลาดเป็นหลักที่ให้ได้ก่อนมีตลาดในใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ไหนในประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะคิดว่าจะลงควรจะลงทุนดีไหมนะครับแล้วตลาดที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นเราเป็นรายเล็กนะครับเพิ่งเริ่มต้นเราอย่าไปมองตลาดไกลให้มองตลาดใกล้ตัว ใกล้ๆรอบๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้นะครับแล้วก็เป็นการถ้าจะยิ่งดีคือว่าถ้าให้ลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มเรายิ่งดีนะครับอย่าให้เริ่มตลาดใกล้ๆตัวก่อนครับ
0: เราต้องบอกก่อนว่าสินค้าทางการเกษตรบ้านเราอีก10ปีไม่มีตันผู้คนเนี่ยจำนวนมากขึ้นประชากรแต่พื้นที่ในการทำการเกษตรเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยแล้วคนที่ไม่สนใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพื้นที่ว่างเปล่าเยอะตอนนี้บ้านเรานำสิ่งของเข้ามาจากเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้เราก็เลยอยากให้เกษตรกรน่ะที่พร้อมที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพเรามีเราหาตลาดให้คุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของลูกค้าที่เรามีอยู่
1: แล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไป
0: ใช่ครับ
1: อนาคตล่ะวันนี้ดำเนินทางมาถึงจุดที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นดินจริงๆจนวันนี้มามีเขาเรียกว่ามีหลักปักฐานคือพูดง่ายๆว่ารวยประมาณนึงแล้ว
0: ยังครับแค่พอมีอยู่มีกินพอได้เลี้ยงลูกน้องพอได้เลี้ยงลูกน้องไป
1: ไม่อานาเถอะกี่บาทในกี่บาท
0: อันนี้อันนี
1: ้อะไรชุบ
0: นิดหน่อยชุบมา
1: ชุบมาชุบจะเหมือนจริงเอาเป็นว่าเราอยู่ได้อยู่สบายแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คนละฟ้าโยดฟ้าดินเลย
0: ใช่ครับ
1: ในอนาคตเองอะที่นี่ของเราจะเติบโตอย่างไรหรือว่าธุรกิจที่เรามองไว้จะเติบโตไปยังไง
0: ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกที่ที่จะเข้ามาดูงานอย่างปีนี้คือเราปิดไปแล้วเราไม่รับคนละช่วงปีใหม่ไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปเลยคิวเนี่ยมาทุกวันเลยที่จะมากันเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มหรือจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นัดวันมาแล้วค่อนข้างจะเต็มเลยทีนี้ว่าเราก็พร้อมจะบริการทั้งหมดเราจะให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลย
1: ที่สอนกันไหมทุกวันนี้เก็บตังค์ไหม
0: ถ้าเราเปิดเป็นคอร์สเราเก็บเพราะว่าคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ทำทั้งหมด
1: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอุปกรณ
0: ์ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็มีน้ำมีข้าวเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเรียกว่ามูลค่าเราเก็บคอร์สหนึ่ง800 บาท
1: จริงๆมันก็คือค่าของกินค่าอุปกรณ์การทำแล้วก็ค่าคนงานที่ทำให้คุณกินนั่นแหละ
0: ใช่ครับ คืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือเลยแต่ว่าคือเราได้อะไรเราได้มิตรภาพอย่างที่บอกผมจะไปขอนแก่นผมก็มีที่พักฟรีผมจะไปเชียงใหม่ผมก็มีที่พักแม้กระทั่งพัทลุงนั่งเครื่องมาหาผ มเขาตั้งใจจริงๆเขาอยากมาหาผมซึ้งใจเขามากเลยเขาแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการคุยกันเขาเจอปัญหาเขาก็จะถ่ายรูปและมีการส่งไลน์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จะทำวิธียังไงเพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าพื้นที่ในการทำการเกษตรบ้านเขามันจะมีฝนกับอะไรนะนั่นแหละคือแล้วมันทำไม่ได้แล้วเขาถามว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเราก็ค่อยสอนเขาว่าลองทำแบบนี้ดูนะ
1: ถือได้ว่าพี่สมเกียรติเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทดลองทำด้วยตัวเองแล้วความอดทนไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็ทำให้พี่สมเกียรติประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่จะมาแนะนำประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้น
4: ไปผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดขุดขุดขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อจะโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.th

0: อันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําคันพุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงเฮาต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรบาลผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่มูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่มูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นมาน่ะพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี
3: ่
1: พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพอกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพู่ประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพู่ขึ้นไว้ใหม่ชมพู่ฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮาย่อมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิย่อมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นมาเป็นต้นแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้

ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่ร่อนคือแคลเซียมบ่ร่อนนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่ร่อนในน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาน่วยนี่น่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาน่วยมาหมัด

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเฮาเฮ็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเฮาเอาไปลดไอ้นั่นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่แล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสำหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาสิได้เตรียมลอยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้ลอยสรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายเพราะมันเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหากเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ
0: ่อสำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื้อ
1: เฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแต่มันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยน้อยใหญ่จังซี่อันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยอันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหั่นมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเอาเองครับการทําสวนเนาะเมื่อเฮาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทํางานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เฮาขึ้นควบสุขให้เฮาเพราะเฮาดูแลเขาตอนเล็กเฮาเก็บผลผลิตมาขายเฮาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงบ่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม้ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเฮาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยหรือใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป้าไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเนี่ยเฮาขอลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีแต่ท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลเพราะมันสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในสวนเฮาน้ำหมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเขาอยู่กับผู้บริโภคน้ำหมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่พวกชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดกันมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตะลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮาว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มร้อยปั๊บอัดร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปตอนที่กี้ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ิสีงามเลยโอ้กินมันอย่างสิ
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การปลูกพืชนะพบกาเนาะความแตกต่างนี่หันห้องว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแน่วแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็นนี่เขาต้องรู้ว่ามันเป็นหน่วยอีหลีบ่อเขาบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิ้นจี่พันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกาเพราะมันสิกาว่ากาแบบสเปะสปะบ่อใดเขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนาเขาคืนเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบักลมสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
2: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: ูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
2: วิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ

0: ำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
1: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
0: โหเท่จัง
2: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
1: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
2: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
1: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
2: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
1: ขอบคุณมากครับพี่

0: นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์นี่คือรายการเฮิร์บซีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับเราเจอกันอีกครั้งเพราะว่ารายการนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเมื่อพูดถึงโรคไหลตายคนไทยก็มักจะรู้จักกันดีว่าเป็นอาการที่เสียชีวิตในขณะนอนหลับนั่นเองครับโดยงานวิจัยในปีพุทธศักราช2537ถึง2550เราพบว่าอาการของโรคไหลตายเนี่ยจะมีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะมีรูปแบบเฉพาะครับที่ภายหลังเราเรียกว่าบรูกาดาซินโดรมและได้มีการค้นพบใหม่อีกครั้งครับว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีพังผืดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาครับซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการ

0: าว่าพันธุกรรมนั้นจะมีส่วนกระตุ้นที่จะทำให้เป็นโรคไหลตายได้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อไขข้อข้องใจทั้งหมดผมแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายแพทย์กุลวีเนตรมณีครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดปกติแปซิฟิกริมในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับและท่านยังเป็นอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจศูนย์หัวใจเต้นผิดปกติโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับโรคไหลตายภัยเงียบที่คุณไม่ควรมองข้ามครับในความเป็นจริงแล้วโรคไหลตายในทางการแพทย์เนี่ยครับถ้าอธิบายคร่าวๆมันคืออะไรครับ
1: โรคไหลตายเกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เป็นอายุยังน้อยอยู่ประมาณสัก20ถึง30
0: ซึ่งดูแข็งแรงปกติ
1: ทุกอย่างปกติหมดแข็งแรงเหมือนกับคนธรรมดาไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ๆตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตไปเพราะก็ถึงเรียกโรคไหลตาย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันจะเป็นบ่อยในทาง Southeast Asia แล้วทางญี่ปุ่นก็เป็น
0: นั่นหมายถึงถ้าหลับกลางวันมีตายไหม
1: ก็มีบ้างก็มีแต่ไม่ใช่หลับกลางวันอย่างเดียวแต่คือมันไม่จำเป็นจะต้องตายตอนหลับกลางคืนอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว
0: คนปกติก็นอนกัน
1: ไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะตายตอนกลางคืน
0: ทำไมคุณหมอฮะ
1: เพราะว่าคนพวกนี้เขามีไอ้ขึ้นหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติในหัวใจข้างล่างเขาเรียกเวนทริเคิลนะมันจะเต้นมากกว่า300 5ถึง600แล้วก็ไม่ทำงานไอ้กล้ามเนื้อหัวใจปั๊มเลือดไม่ได้แล้วก็เขาก็เสียชีวิตเหมือนกับคล้ายๆกับคนมีฮาร์ทแอทแทคแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเป็นคาร์แดกอะเรสขึ้นมา
0: คุณหมอครับหมายถึงการเต้นผิดปกติของหัวใจครับหมายถึงว่าเป็นแรงทีแล้วก็ปี๊บไปเลยอย่างนี้
1: ใช่
0: ไหมฮะอาการมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้โดยทั่วไปคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนั้นคนเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
1: ทั่วโลกก็เป็นโรคนี
0: ้มีหมด
1: มีหมดแต่ว่าของบ้านเราจะบ่อยมากกว่าที่อื่นหน่อย
0: โอ้โหคุณหมอครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโรคไหลตายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วโลกอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยก็พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างประเทศลาวฟิลิปปินส์เวียดนามหรือรวมถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและอย่างประเทศไทยของเราล่ะครับโรคนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนยิ่งคุณหมอบอกว่าพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเฮ้ยแจ็คไรเดอร์เนี่ยอยากเปลี่ยนเพศแปลงเพศเป็นผู้หญิงเลยนะ
2: แล้วในบ้านเราคุณหมอฮะส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสานเกี่ยวไหมฮะ
1: มันภาคจากอีสานแต่ว่าภาคอื่นก็มีแต่ว่าภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานทางลาวเขมร
2: นั่นสิครับคุณหมอ
1: เวียดนาม
2: ก็เลยมีความเชื่อแบบมาจากทางภาคอีสานส่วนใหญ่เรื่องผีแม่ไม้เรื่องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แต่เขาแต่ทางอีสานก็มันมีแฟกเตอร์อย่างอื่นเยอะแยะด้วยร่วมด้วย
2: ครับฮะถ้าอย่างนั้นต้องถามนะครับหมอสาเหตุของการเกิดไหลตายส่วนใหญ่มาจากอะไรครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เราเจอแล้วว่าในคนไข้ที่เป็นคนพวกนี้ที่มีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปกติจริงๆแล้วหัวใจมันจะมี4ห้อง
2: 4ห้อง
1: มันจะมีชั้นบน2ห้อง
2: ครับผม
1: ชั้นล่าง2ห้อง
2: ครับผม
1: นะชั้นล่างห้องข้างขวาเนี่ยเราเจอว่าคนไข้ในตอนที่ในช่วงที่จะเอาส่งเลือดเข้าไปที่ปอดเนี่ยไอ้ช่วงนั้นมันจะมีถ้าภาษาไทยเขาเรียกพังผืดแล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วก็ไอ้ตรงจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้วันดีคืนดีมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาเ
2: รา
1: จะให้เต้นพริ้วเต้นเร็วแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
2: กลุ่มเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการไหลตาย
1: อันนี้มันพูดลำบากว่าทำไมพูดไปง่ายแล้วว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันมีฟังผืดอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าทำไมถึงคนนี้เกิดมีฟังผืด
2: ถึงเป็น
1: อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าอีกอันนึงมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า precipitating factors ที่อย่างในอย่างอีสานเนี่ยอาหารของที่ทางอีสานก็ทานข้าวเหนียวทานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาหารไอ้คอนเทนต์ของอาหารเนี่ยในทางอีสานนี่ไม่มีโพแทสเซียมเท่าไหร
2: ่
1: เพราะคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยโพแทสเซียมจะน้อยนะฮะมันก็ทำให้ถ้าเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาก็จริงทำให้เกิดพริ้วได้ง่ายขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองทางอีสานเนี่ย อากาศจะร้อน
2: ร้อน
1: แล้วก็ไอ้โรคนี้มันจะเซนซิทีฟกับไอ้เทมเพอเรเจอร์อ
2: ากาศร้อน
1: เทมเพอเรเจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเนี่ยไอ้ในทางอีสานหนึ่งถึง40เซนเซนเซียสถึง40
2: ร้อนมาก
1: ใช่อีกอันนึงก็คือแต่ว่าในเมืองไทยเราเยอะไม่เท่าไหร่มันมีจะมีเจเนติกคอมโพเนนต์ในหัวใจของคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีแบตเตอรี่เซลล์ของในหัวใจก็คือแบตเตอรี่ดี
2: ๆ
1: มันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมประมาณสัก 10-20% ของคนที่เป็นไหลตาเนี่ยจะมีabnormal genetic mutation ที่เขาอยู่ในจีนที่เขาเรียก SCN5A ซึ่งเป็นจีนที่ encode sodium channel ในหัวใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเป็นมีโรคหรือมีหัวใจเต้นผิดปกติมันก็เริ่มสูงขึ้น
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญในการเกิดโรคนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าโพแทสเซียมที่เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งครับที่คอยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจช่วยรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายของเราครับและยังช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยซึ่งพอขาดเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราขาดเลือดไปเลี้ยงครับส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเสียชีวิตจากหัวใจวายได้โดยเฉพาะพวกที่กินข้าวเหนียวกับเหล้าเบียร์เนี่ยมีโอกาสหัวใจวายสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ยินข่าวว่าคนจากภาคอีสานเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายมากกว่าภาคอื่นๆยังไงนะครับ

0: ผมเป็นคนทั่วไปอ่ะสมมติดูรายการเราอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไหลตายไหมคุณหมอมีวิธีสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองก่อนไหมฮะ
1: คืออันนี้มันก็พูดลำบากเพราะว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นคนที่เหมือนปกติเหมือนกับเราเนี่ย
0: ครับ
1: วิธีที่จะรู้ได้ที่ดีที่สุดก็คือต้องทำอิเล็กโทรคาร์ดิคาร์ดิโอแกรมซึ่งเป็นการตรวจคลื่นหัวใ
0: จตรวจคลื่นหัวใจ
1: ตรวจคลื่นหัวใจคนที่เป็นมีโอกาสที่จะเป็นโรคไหลตายเนี่ยหรือว่ามีไอ้คลื่นหัวใจผิดปกติ
0: ปกติ
1: ซึ่งเราจะสามารถจะ
0: ค่อยมาวินิจฉัย
1: ได้และก็นายเราวินิจฉัยได
0: ้
1: ขึ้นมามันจะมีเป็นแพทเทิร์นเลย
0: แสดงว่าอาการมันไม่มีอาการก่อนล่วงหน้านอกจากการตรวจคลื่นหัวใจเท่านั้นจึงจะเจอความผิดปกติ
1: ซึ่งอาจจะเจอความผิดปกติ
0: อาจจะด้วยเหรอครับ
1: จะจะ
0: เพรา
1: ะ
0: ว่า
1: ไม่เพราะว่าบางคนนี่เพราะบางทีนี่บางคนก็บางวันอาจจะมีบางวันไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะมีอาการเนี่ยมันควรจะเจอ
0: ครับ
1: นะควรจะเจอแต่ทีนี้ที่คำถามก็คือเราจะไปเอาให้คนที่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: มาอยู่ๆมาเจ็บตัวขึ้นหัวใจเขาได้ไงใช่ไหม
0: นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญมากประจำอย่างที่ต้องเป็นตรวจ
1: เวลาไปหาหมอตรวจสุขภาพ
0: ก็ตรวจซะหน่อย
1: ก็ตรวจซะหน่อยแล้วก็ให้เขาทำตรวจขึ้นหัวใจ
0: ครับผม
1: แต่นี้อย่างว่าที่โอกาสที่คนอายุ20 23 25
0: ใช่
1: เขาจะไปแล้วก็อยู่ทางอีสาน
0: แล้ว
1: มาเช็คไปเช็คอัพแล้วก็จะไปหาหมอแล้วให้หมอตรวจขึ้นหัวใจอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างเดียวแต่ขนาดในอเมริกาที่มีไอ้ healthcare ทุกทั่วแห่งไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาคนอายุ20 25มาตรวจขึ้นหัวใจได้บอกใช่ไหม
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุณหมอแบบนี้ต่อไปสำหรับใครที่กังวลเรื่องวิธีการรักษาสำหรับโรคนี้ก็คลายห่วงไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าบรรดาคุณหมอของแต่ละสถาบันเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตายและร่วมกันเพื่อพัฒนาคิดค้นวิธีรักษาโรคนี้ให้มีผลสำเร็จได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับตั้งแต่คุณหมอศึกษามาเนี่ยครับไอ้เขาเรียกว่าหมายถึงว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคไหลตายหรือมีความเสี่ยงการผิดปกติมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
1: อันนี้ตอบลำบากเพราะว่าตอนแรกที่โรคนี้ describe ที่มีคนอธิบายอะไรแบบนี้คนก็ยังไอ้ incident เนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนรู้มากขึ้นเพราะมันก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็พอเห็นปุ๊บโอ้รู้แล้วใช่ไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็

0: ที่ขึ้นหัวใจเนี่ยมันถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติถึงแม้ว่าขึ้นหัวใจผิดปกติมันก็ไม่ได้จำเป็นหมายความว่าคนคนนั้นจะเกิดขึ้น
1: จะต้องเป็น
0: จะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรากำลังศึกษาอยู
1: ่ครับ
0: ถ้าว่าเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า symptomatic and versus asymptomatic
1: ครับ
0: incident เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าในสมัย20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เคยรู้จักโรคนี้เท่า
1: ครับและที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่คุณหมอครับแนะนำให้พวกเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างโหมจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจทำงานหนักและอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยแหละครับคุณผู้ชม
2: มะม่วงหาวมะนาวโหเป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ามะนาวไม่รู้โหจัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กผลสุกจะมีรสชาติออกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเมื่อกัดไปแล้วจะมียางเหนียวๆฝาดคอแต่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินซีสูงและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดซึ่งสารเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมไปถึงสามารถช่วยเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดี

0: ย
1: ประตูเอ้ย
0: ค่อยๆหิ้วไงคะ
1: ง่วงมากเลยอ่ะเห็นวัตถุดิบเมนูนี้แล้วง่วงเลยอ่ะ
0: จริงเปล่า
1: จริงอ่ะดิ
0: หนูว่ากินแล้วตื่นมากกว่านะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวมาก
1: แล้วทำไมต้องชื่อมะม่วงหาวมะนาวโห
0: จริงๆแล้วมันชื่อว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหค่ะก็คือกินแล้วตื่นไงคะมันมีรสชาติเปรี้ยวมาก
1: มันเป็นเหมือนมะม่วงที่ไม่รู้หาวเหมือนมะนาวที่ไม่รู้โหงี้
0: ใช่ค่ะ
1: ก็กินแล้วตื่นงี้
0: ใช่ค่ะ เพราะว่าตัวนี้จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจะช่วยสารมันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสวยด้วย
1: แล้วก็ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยทำให้เลือดลมในร่างกายสูบฉีดด้วยนะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เรียกว่าไม่รู้หาวไม่รู้โหกันเลยทีเดียวเฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะมันปกติมันเอาไว้ทำอะไรฮะ
0: จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ทานเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสุกปุ๊บมันจะมีรสชาติหวาน
1: อ่ะเปรี้ยวแบบนี้จะมาทำอาหารได้เหรอ
0: ได้ค่ะเราจะนำมาทำเป็นของว่างเพื่อเรียกน้ำย่อย
1: เราจะทำอะไรล่ะครับวันนี
0: ้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ชื่อเมนูของเราชื่อว่ามะฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
2: ส่วนผสมการทำมะฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโหเนื้อหมูถั่วลิสงกระเทียมผักชีพริกชี้ฟ้าแดงมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำมันกะปิกุ้งสับน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งป่นหอมแดงพริกป่นน้ำปลารากผักชีมะพร้าวคั่วแบะแซพริกไทยขาวเม็ด
0: เมื่อก่อนเนี่ยมะฮ่อจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็อมหวานสักเล็กน้อยแล้วก็เชื้อสายมอญเขาจะนำตัวมะฮ่อเข้ามาเมื่อก่อนมันจะเรียกว่าพริกเกลือแต่เป็นพริกเกลือที่เป็นแบบเป็นพริกเกลือที่ครบเครื่องของชาวมอญ
1: อ
0: ันนี้คือประวัติของมัน
1: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
0: เรามาเริ่มจากตัวกระเทียมนะคะ
1: ครับ
0: รากผักชีนำมาซอยให้ละเอียดเพื่อช่วยในการตำของเราง่ายขึ้นเราจะโขกรากผักชีก่อนนะคะเพราะรากผักชีจะแหลกยากกว่าตัวกระเทียมพอรากผักชีละเอียดแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ
1: กระเทียม
0: เดี๋ยวเราซอยนิดนึงละเอียดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ตัวพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวเม็ดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงเพื่อสำหรับผัด
1: ในระหว่างที่เชฟกำลังหั่นอยู่นะครับผมก็ตั้งไฟเลยนะครับ
0: ช่วยหนูเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยในครกนะคะ
1: ลงกระทะนะครับ
0: ลงกระทะค่ะกระทะเริ่มร้อนหนันควันขึ้นแล้วค่ะ
1: อ้าว

0: หอมแดงลงไปหอมแดงสับนะคะเราจะผัดให้หอมสุกก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมูสับค่ะ
1: หมูสับนี่เราใส่หมูสับขนาดไหนครับเนี่ย
0: อันนี้จะใช้1ต่อ1เท่ากับกุ้งค่ะเราใช้หมูสับ100กรัมกุ้ง100กรัมค่ะพอหมูเริ่มสุกสักประมาณ 60% นะคะเราจะใส่กุ้งลงไปค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้กุ้งสุกสักเล็กน้อยนะคะอย่าให้มันสุกไป
1: เอาเหรอ
0: เดี๋ยวมันจะแข็งค่ะ
1: อ๋องั้นผมว่าได้แล้วนะเชฟ
0: ถ้าได้แล้วนะคะเราก็ใส่ตัวน้ำตาลปรี๊บลงไปค่ะผัดให้มันเหนียวๆข้นๆก่อนนะคะตอนนี้ในกระทะของเรามีรสเผ็ดของพริกไทยแล้วก็ตัวความหวานของน้ำตาลปี๊บเรียบร้อยแล้วต
1: ่
0: อไปนะคะเราจะเติมน้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่น
1: ได้นะครับเชฟ
0: สุกทั่วยังคะ
1: ทั่วแล้วครับ
0: ทั่วแล้วแล้วก็ใส่กะปิลงไปได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งป่นนะคะจะเริ่ม
1: ก
0: ลิ่
1: นหอมขึ้นมาเลย
0: ต่อมาเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวค่ะเข้ากันเรียบร้อยเราก็ใส่ถั่วลิสงค่ะ
1: ถั่วลิสงเพิ่มความ
0: คั่วป่นเดี๋ยวเราผัดให้แห้งสักเล็กน้อยแล้วใส่ตัวแบแซลงไปทีหลังค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วหรือว่าเริ่มแห้งนะคะ
1: คร
0: เราก็จะใส่สุดท้ายเป็นตัวแบะแซก่อนที่เราจะใส่นะคะปิดไฟก่อนนะคะ
1: อืมโอเค
0: เพราะว่าแบะแซมันจะมีความหวานมันจะไหม้ง่ายอ่ะวิธีใช้แบะแซง่ายๆเลยเราเอาแรปใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ตักแบะแซใส่แล้วเวลาใช้รูด

0: พอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟอ่อนๆคลุกให้มันแห้งอีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: พอมันเหนียวแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้รสชาติ
1: หวานนำ
0: หวานนำ
1: นะฮะแล้วก็มีความกลมกล่อมเค็มหอมของกะปินะฮะ
0: แล้
1: วก็กลมกล่อมมาก
0: ค่ะเราจะนำมาพักใส่จานไว้แผ่ออกให้มันเย็น
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ไส้ที่เย็นแล้วก็มีความแบบว่าเหนียวมาเลยนะฮะดีมากๆแบบจัดเลยครับแบบนี้ได้แล้วมั้ย
0: ได้แล้วค่ะงั้นเราก็มาเริ่มปั้นตัวไส้กันเลย
1: ครับ
0: โดยการอ่ะอันนี้คือล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาปั้นไส้เงี้ยค่ะคือต้องมีน้ำอยู่ที่นิ้วมือนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราปั้นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนพอเราปั้นได้จำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาดูตัวมะม่วงหาวมะนาวโหดกันค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะนำเม็ดออกค่ะค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมของไส้ที่ปั้นเรียบร้อยแล้วกับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหที่แคะเม็ดออกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มจัดจานกันเลยค่ะ

0: แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้แม่หน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวนะครับผมมาฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโห่คุณผู้ชมครับน่ารักแบบนี้ผมว่าเด็กๆต้องชอบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็หอมไปด้วยเครื่องเทศแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นมีต้องร้องไห้เพราะว่าแจ็คไรเดอร์พากลับไปดูการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมาฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโห่อาหารว่างไทยแบบโบราณขั้นแรกซอยรากผักชีแล้วโคลกเข้ากับกระเทียมพริกไทยแล้วพักไว้ตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยรอจนร้อนใส่รากผักชีที่โคลกไว้ลงไปในกระทะใส่หอมแดงซอยลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูสับกุ้งสับผัดจนสุกใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกป่นกะปิกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วถั่วลิสงบดดับไฟแล้วให้ใส่แบะแซ่ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาพักไว้ปั้นไส้เป็นก้อนกลมๆพอดีคำนำมะม่วงหาวมะนาวโห่มาผ่าครึ่งนำเมล็ดออกแล้วเอาไส้ที่ปั้นไว้วางบนมะม่วงหาวมะนาวโห่แล้วแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: และนี่แหละครับก็คือเมนูน่าทานเป็นอาหารว่างเรียกน้ำย่อยได้ดีครบรสอยู่เหมือนกันนะฮ
2: ะ
0: เปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ของแท้เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็ต้องชอบเห็นไหมครับง่ายแบบนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเราเนี่ยเป็นผลไม้ที่เขาอาจจะหายากสักนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับเพียงคุณรู้จักหยิบจับสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะฮะและเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกอย่างครับมีข้อดีและมีสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเพียงคุณรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ครับติดตามรายการ Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นของเราได้เป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาแห่งนี้นี่เองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์และเชฟวีแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lot Six School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lot Six School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ะลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

เมื่อกี้เนี่ยคุณลุงกับคุณป้าสองคนเนี้ยเขายังสกีผ่านหน้าไปแป๊บหนึ่งฟู้ไปถึงนู่นแล้วตัวเล็กนิดเดียวเองแพทว่านะมันคล้ายๆกับการปั่นจักรยานอะเหมือนเวลาเราเดินกับจักรยานใช่ไหมจักรยานย่อมเร็วกว่าแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้สกีเป็นตัวช่วยที่ทำให้สำรวจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สนุกด้วยโอ้แพทไม่รู้ว่าเขาสกีไปถึงไหนนะแต่ว่ากลุ่มเมื่อกี้หายไปแล้วอะเนี่ยวงว้างอยู่คนเดียวในทะเลสาบอย่างเงาหงอยเดินกลับดีกว่ามาไกลละไปกลับ

ต่ตอนนี้แพทกลัวชนน้องเขาอะยังไงดีอะดูดิเขาเล่นกันแบบมันมากเลยอะแพทอยากเล่นได้แบบนั้นบ้างเอาแล้วนะจะปล่อยแล้วนะคอยดูถ้าล้มหัวนะล้มแน่นอน 100% ไม่เหลือว้ายว้าย

0: ยู่ดีๆก็เจอคนจอดรถข้างทางเต็มเลยค่ะเราก็เลยจอดด้วยเห็นเขากำลังเตรียมสกีกันอยู่แพทไปถามคุณลุงคนเมื่อกี้ว่ามันต่างกันยังไงระหว่างการเล่นสกีตรงเนี้ยตรงพื้นที่ธรรมชาติกับสกีที่เล่นในสกีรีสอร์ทเขาก็บอกว่าอารมณ์มันต่างกันฟิลมันต่างกันตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างจะถูกเขาเรียกว่าคอนโทรลเรียบร้อยควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางให้คนที่เล่นเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดส่วนแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องแบบระมัดระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่มีใครมาเกลี่ยเส้นทางให้เราก็จะต้องมีประสบการณ์
1: The more time you spend in the mountains, the more knowledgeable you get from where to go and what to do and what not to do. You know, it's you're in the avalanche country, so you have to know a lot of know about avalanches. Yeah. You know, we all carry transceivers, so right now anything up off tree line is very dangerous.

0: แก๊งที่แล้วนะคะไปซิ่งเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้แต่รถ2คันตอนนี้มีแก๊งใหม่ๆอีกแล้วเล่นสกีเหมือนกันแสดงว่าบริเวณแถวเนี้ยจะต้องเป็นที่รู้กันของนักสกีว่าจะมีเส้นทางที่สามารถลงไปเล่นสกีได้จะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นทางเหมือนกับเส้นทางเทรลเลยแต่ว่าคราวนี้เป็นเส้นทางสกีคืออาจจะไม่ได้แบบดิบซะทีเดียวแบบว่าโหอยู่ๆอยากจะลงตรงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะมีคนที่เคยเล่นกันมาอยู่แล้วเล่นหลายครั้งแล้วด้วยจนกลายเป็นเส้นทาง
1: เล่นสกีในภูมิประเทศธรรมชาติที่ไม่มีการปรับพื้นที่แบบนี้เรียกว่า backcountry ski ซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่เป็นแบบส้นเท้าอิสระและผิวด้านล่างของสกีจะมีความเหนียวและสาดเพื่อเวลาเดินกลับขึ้นจากเขาจะได้ไม่ถลายเลื่อนถอยหลังลงไป backcountry ski ต่างจากการเล่นในสกีรีสอร์ทเพราะแบบนั้นจะมีลิฟต์หรือรางเลื่อนอัตโนมัติในการพาผู้เล่นขึ้นไปยังที่สูงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นผิวชนิดพิเศษแบบ backcountry ski นอกจากสกีแล้วพื้นน้ำแข็งของฤดูหนาวยังกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่รวบรวมกิจกรรมสนุกๆไว้มากมายอย่างที่ที่เราจะไปนี้รับรองได้ว่าไม่อ้างว้างเหมือนที่ผ่านมาเพราะที่นี่รับประกันความคึกคักตลอดปี

0: ยหลบรถก่อนรถเยอะมาก
1: ที่นี่รถเยอะที่สุดตั้งแต่มาแล้วเนี่ยดูที่จอดรถนะคะฟู่ไปถึงนู่นเลยมาถึงอีกหนึ่งอุทยานแล้วตะกี้เนี่ยเราอยู่ที่โอโฮนเนชั่นแนลพาร์คนั่นคือเมืองฟิลนี่คือเมืองเล็กหลุยส์ซึ่งเป็นเหมือนหับอะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวบรวมแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆมากมายเล็กหลุยส์เป็นชื่อเมืองแต่ว่าจริงๆก็เป็นชื่อทะเลสาบด้วยคือเขาใช้ชื่อเดียวกันเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ทะเลสาบเล็กหลุยส์ที่นี่เนี่ยคนเที่ยวเยอะมากแปลว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มีแบบโรงแรมที่พักร้านอาหารมีอะไรครบอ่ะมันเข้าถึงง่ายมีถนนดีๆขับเข้ามาสโนว์แมนด้วยเราไปปั้นสโนว์แมนกันบ้างไหม

0: อ๋อเข้าใจแล้วตอนเดินเข้ามาเนี่ยแพทก็เห็นเป็นแนวสันกำแพงเหมือนสันเขื่อนเลยเอ้ยเขาทำพื้นที่แบบนี้ตลกจังแทนที่จะเป็นพื้นเรียบๆแต่พอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็เลยเข้าใจเลยว่าเขาปรับพื้นที่มีการบริหารจัดการนะที่ทะเลสาบเล็กหลุยแห่งนี้เป็นลานกว้างๆเราจะได้ยินเสียงอยู่ตรงนู้นน่ะตะกี้แพทเห็นโผล่ขึ้นมานิดนึงเป็นรถโกยหิมะเขาปรับสภาพพื้นผิวเซอร์เฟสเนี่ยให้เหมาะกับการเล่นกีฬาอย่างเช่นที่เห็นในวันนี้ก็คือไอซ์สเก็ตกับไอซ์ฮอกกี้เล่นกันเยอะเลยมีไอซ์แคสเซิลจิ๋วกับแคสเซิลอยู่ข้างหลังชื่อว่าแฟร์มอนต์ชาโตอันนี้เขาเป็นโรงแรมแบบหรูมากแพทไม่เข้าอยู่หรอกแบบเนี้ยไม่ได้รังเกียจอะไรนะไม่มีตังค์คือดูหรูมากเลยเราไปแคสเซิลนี้พอแล้วกันโอ้คนค่อนข้างแออัดยัดเยียดนิดนึงนะเดินไปก็ต้องหลบคนถ่ายรูปไปเกรงใจเขา
1: Yeah.

0: แต่ว่ามาสะดุดกับรถคันนี้มีบางสิ่งบางอย่างยื่นออกมาจากหน้ารถไม่ใช่อะไรหลุดออกมานะแต่ว่านี่เป็นความตั้งใจรถที่อยู่ในภูมิอากาศแบบหนาวมากๆอ่ะหนาวจนบางครั้งได้ติดลบเยอะๆมันสตาร์ทรถไม่ติดดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เนี้ยเขามีเอาไว้ช่วยให้รถสามารถสตาร์ทติดในอุณหภูมิต่ำมากๆซึ่งรถเราไม่มีนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่ในอุณหภูมิที่มันต่ำขนาดนั้นหรือเปล่าติดลบเยอะๆอย่างเงี้ย
1: ในประเทศที่มีอุณหภูมิติดลบในฤดูหนาวอุปกรณ์ชิ้นนี้จำเป็นมากเรียกว่าบล็อกฮีเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์เพื่อให้สตาร์ทติดง่ายและยังลดการพุ่งแน่นของเชื้อเพลิงวิธีใช้ก็เหมือนกับการเสียบปลั๊กธรรมดาสังเกตดูตามห้องพักหรือที่จอดรถหลายแห่งก็มักจะมีเต้าเสียบให้บริการด้วย
0: สะพานที่เรากำลังจะลอดใต้ท้องของเขานะในอีกไม่กี่เมตรข้างหน้านี้เป็นสะพานโค้งๆสองอันเหมือนแว่นตาสงสัยไหมว่าเขาให้ใครเป็นคนข้ามทางที่สองข้างทางเนี่ยมันเป็นป่าเฮ้ยกำลังจะลอดแล้วฟูบรอดเรียบร้อยสองข้างทางเป็นป่าดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่จะข้ามก็น่าจะต้องเป็นสัตว์ป่าที่นี่เขามีการสร้างสะพานให้สัตว์ป่าเดินด้วยเพราะว่าลองคิดดูว่าการสร้างถนนเนี่ยปกตินะถ้าเกิดสมัยก่อนที่ไม่มีถนนไม่มีอะไรกั้นน่ะป่าก็จะเป็นป่าโล่งๆแล้วสัตว์ป่าเขาก็เดินได้อย่างอิสระเขาก็ไปผสมพันธุ์ได้อย่างอิสระด้วยอย่างสมมติว่าเราตัดถนนผ่านปุ๊บฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะไปถึงกันไม่ได้เพราะมันข้ามไม่ได้ติดรั้วบ้างติดถนนบ้างเดี๋ยวรถชนบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยมีสะพานนี้เพื่อให้สองฝั่งนี้สามารถข้ามถึงกันโดยเสรีเหมือนกับในสมัยก่อนที่ยังไม่มีถนนตัดผ่าน
1: ทุกวันนี้แคนาดาและอเมริกาเป็นประเทศที่มีสะพานสัตว์ป่าจำนวนมากช่วยปกป้องประชากรสัตว์ป่ามาแล้วนับไม่ถ้วนและยังลดความเสียหายของยานพาหนะรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยในปี2002มีผลวิจัยประเมินว่าการสร้างสะพานสัตว์ป่าทำให้งบก่อสร้างและบำรุงถนนของโครงการทางหลวงเพิ่มขึ้น 7-8% ในขณะที่บางประเทศมีการเรียกรับโต๊ะเพื่อให้ได้สัมปทานโครงการรัฐอยู่ที่ 10-15% หรืออาจสูงขึ้นไปถึง 30% ถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างสะพานสัตว์ป่าหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็คงจะได้หลายโครงการอยู่แน่เราไม่แปลกใจเลยที่ประเทศแคนาดาจะเห็นความสำคัญของสะพานสัตว์ป่ามากเพราะเท่าที่ขับผ่านมาข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและในบางจุดเราสามารถแวะชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ง่ายๆจากริมถนนอย่างที่นี่ริมทะเลสาบเวอร์มิเลียน

ดเด่นอีกอย่างนึงของที่นี่ก็คือเทือกเขาข้างหลังนู้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยพื้นมันเรียบอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วมันเกิดการดันตัวขึ้นแต่ดันเป็น3เลเยอร์1 2 3เนี่ยเกิดออกมาเป็นเทือกเขาแบบนั้นขรุขระขรุขระอันนั้นเกิดจากการกัดกร่อนของลมกลายเป็นภูมิประเทศที่สวยมากตรงนี้แต่ว่าที่น่ารักอีกอย่างนึงคือเราจะเห็นว่าเขาจะมีป้ายชี้ไปว่านี่นะเทือกเขาอันนี้ชื่อว่าซันเฟอร์เทือกเขาอันนี้ชื่อรันโดแล้วก็มีความสูงบอกให้ด้วยเป็นป้ายที่น่ารักมากเลยแพทชอบ

ก็มองๆนิดนึงว้าจบกันหันตูดให้เราเห็นแบบวิ่งดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กไกลอยู่ริมถนนเนี่ยแล้วก็แบบจอดเอี๊ยดเลยค่ะแล้วมันก็วิ่งข้ามถนนมาฝั่งนี้

0: ตรงนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดวิวพอยต์สำหรับดูวิวตอนนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องมากเพราะว่ามันหิมะเหมือนกันหมดเลยแต่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบสีฟ้าๆนิดหน่อยมันคือ glacier ที่นี่ชื่อว่า Crawford Glacier ซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีเส้นทางเทรลไปทะเลสาบชื่อว่า Bow Lake กับ Petto Lake ในหน้าซัมเมอร์เนี่ยเราจะได้เห็นเป็นทานน้ำแข็งสีฟ้าๆแบบสวยมากแต่ว่าตอนนี้เอาคงจะต้องจินตนาการเพราะว่าหิมะมันคลุมอะหิมะน่าจะตกหนาก็เลยไม่มีอะไรทำเลยเซ็งเสียใจแต่ก็ยังดีนะเทือกเขารอบๆสวยมากคือเราขับเข้ามาตรงถนนตรงเนี้ยเราจะเห็นเทือกเขาสวยตลอดเวลาเรากำลังอยู่บนแนวของเทือกเขาล็อกกี้สมัยก่อนเนี่ยแพทชอบเข้าใจผิดว่าเทือกเขาล็อกกี้นี่จะอยู่ที่โคโลราโดไงเคยฟังเพลงแบบ Rocky Mountain High โคโลราโดอะไรเงี้ยแล้วก็ฝังใจว่าเฮ้ย Rocky Mountain High มันต้องอยู่ในโคโลราโดอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเทือกเขาล็อกกี้เป็นเทือกเขายาวมากพาดตั้งแต่แคนาดาลงไปถึงอเมริกาก็วันนี้เรามาได้มาเหยียบส่วนหนึ่งของเทือกเขาล็อกกี้แล้วก็ได้เห็นความสวยของเขาแบบว่ารอบด้านจริงๆอะ
1: ล็อกกี้มาเทนไฮ

0: จริงอยู่ที่เทือกเขาร็อกกี้ไม่ได้ตั้งอยู่แค่ในรัฐโคโลราโดแต่ในสถิติ100ยอดเขาสูงสุดก็ตั้งอยู่ในรัฐนี้ถึง78แห่งแล้วแถมยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาร็อกกี้คือเมาท์แอลเบิร์ตก็ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดเช่นกันเทือกเขาส่วนที่ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาจะถูกเรียกว่า Canadian Rockies แต่ถ้านับรวมทั้งหมดแล้วตลอดแนวเทือกเขาร็อกกี้มีความยาวกว่า 4,800 กิโลเมตรทอดตัวตรงดิ่งจากแม่น้ำเลียดที่ส่วนเหนือสุดของรัฐบริติชโคลัมเบียในแคนาดาลงไปจนถึงแม่น้ำริโอแกรนด์ในรัฐนิวเม็กซิโกของอเมริกาซึ่งเราเคยไปสำรวจมาบ้างแล้วแถบบริเวณปูเยคลิฟเดอะเวลลิงส์จากแม่น้ำริโอแกรนด์เราทวนสายน้ำกลับขึ้นเหนือมายังแม่น้ำซัสแคทเชวันหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของแคนาดาและเป็นระบบแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างรัฐซัสแคทเชวันกับรัฐอัลเบอร์ตาแม่น้ำสายนี้เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี้ส์โดยส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ชื่อว่าแม่น้ำซัสแคทเชวันและสิ่งที่เราสามารถทำบนแม่น้ำได้ตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่มาในฤดูหนาวเท่านั้น
1: มาแบบงงๆอีกแล้วนะที่นี่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในแผนที่ด้วยเห็นป้ายเขียนว่า Preacher's Point River Access ก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถลงไปเดินได้แน่ๆเลยเราก็ควรจะลงไปเดินบนแม่น้ำ

กันแต่ที่นี่ดีนะอากาศอบอุ่นแพทสามารถถอดหมวกและถุงมือได้แล้วไปลุยพยายามหาทางลงไปที่ทะเลสาบข้างล่างซึ่งแพทมองแล้วว่าณจุดนี้เราควรจะต้องสไลเดอร์ลงไปเมื่อกี้แพทแอบเห็นแก๊งหนึ่งเขาลงไปด้วยวิธีการสไลเดอร์นี่แหละดังนั้นเดี๋ยวแพทจะลองดูเนี่ยไอ้น้ำแข็งเนี่ยลื่นมากจริงๆแต่แพทดูระยะทางแล้วน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวแพทจะไปสไลเดอร์ตรงนู้นตอนนี้เรายืนอยู่ที่จุดเทคออฟแล้วนะคะเดี๋ยวแพทลงไปอีกสเต็ปนึงแล้วเดี๋ยวจะสไลเดอร์ลงไปอ่ะหวังว่าคงไม่มีท่าพิสดารนะฮึบอะไรนะโอ้เย็นนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยมันลื่นจริงๆอ่ะมันลื่นมากอ่ะไปเลยนะคือไงพื้นมันไม่เรียบอ่ะนี่ยังเจ็บอยู่นิดๆเลยนะตอนนี้น่าจะถึงใจกลางของแม่น้ำแล้วฮะเราสามารถเดินบนแม่น้ำได้โดยไม่ต้องใช้เรือแต่ว่าเดินเป็นเพนกวินนิดนึงนะเพราะมันลื่นเดินได้ทีประมาณ10เซนการเคลื่อนไหวช้ามากตอนนี้อุ้ยออกมาเป็นแผ่นเลยอ่ะเหยียบแตกเหมือนว่าถลายตัวอิสระเลยอ่ะ

0: ขาลงไม่เท่าไหร่มันยังมีแรงโน้มถ่วงช่วยแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยเราจะต้องปีนขึ้นไปจะบอกว่าคนอื่นหายกันไปหมดแล้วที่มาหลังเราก็ไปแล้วด้วย หาร่องอยู่ว่าจะขึ้นร่องไหนอะเอาร่องนี้แล้วกันนะแค่เห็นมันมีแบบทางซิกแซกขึ้นไปดูพอจะปีนได้แต่ก่อนที่จะไปร่องนี้เนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยต้องเดินเลาะตามรอยแตกของน้ำแข็งมันจะมีร่องให้เดินตรงนี้มันลื่นแบบสุดๆแล้วอะฮึบโอเคเดินต่ำร่องถึงแล้วตอนนี้เป็นปัญหาของตากล้องแล้วค่ะมาเดี๋ยวช่วยดึง
1: ตากล้องผู้ไม่ผจญภัยของเรา
2: แล้วยังไงต่อ
1: นี่ข้ามานี่มือนั่นแหละอีกนิดเดียวสู้เขาอึ๊บเดี๋ยวไปรอรับนี่ดีกว่าอ่ะนั่นแหละ
2: เชื่อม
1: ือเสร็จแล้วก็ข้ามมาข้ามมาตรงรูนี้นี่รูนี้เหยียบโอเค

นี่คือสภาพถนนขากลับนะคะระหว่างกำลังจะไปที่พักคือมันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยลองสังเกตข้างหน้าดูมันจะมีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าหารถไม่แน่ใจคาดเดากันไปใหญ่เลยไม่รู้ว่าเป็นหิมะละอองน้ำหรือว่าเศษฝุ่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันพุ่งเป็นสายเลยสังเกตดูที่ไฟครับมันจะเป็นเส้นๆๆๆอาจจะต้องไปดูร่องรอยหน้ารถว่ามันมีวัตถุอะไรเกาะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเป็นน้ำหรือไอ้น้ำหรือหิมะอะไรอย่างเงี้ยหุยอันนี้มันพุ่งแบบมันชัดมากแล้วเนี่ยอันนี้มันตะกี้มันพุ่งแค่ข้างล่างอะตรงไฟอะแต่ว่านี่มันเหมือนพุ่งเข้าหากระจกด้วยอะเฮ้ยมันคืออะไร

0: ก็เดี๋ยวจะลองไปหาคำตอบดูแต่ว่าคนขับแนะนำมานะคะบอกว่าพยายามอย่าเปิดไฟสูงอันนี้เนี่ยเราใช้ไฟต่ำอยู่มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไฟสูงเนี่ยอันไหนลองเปิดซินี่เลยเห็นชัดขึ้นนะว่ามันฟุ้งแบบพุ่งเข้าหาตัวมันจะแบบเหมือนจางๆหมอกๆลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันทำให้ทัศนวิสัยการขับยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อ่ะปิดระหว่างกำลังงงๆกับพื้นถนนอยู่อ่ะก็เห็นแสงเขียวๆโผล่ขึ้นมาพัดพยายามนั่งคือนั่งตึกตรองอยู่นะคะ3วินาทีว่าเฮ้ยแถวนั้นมันมีไฟอะไรหรือเปล่าวะแต่ไม่มีมันเกินกว่าที่จะเป็นไฟมนุษย์อะมันมาจากท้องฟ้าเลยแหละสีเขียวโอ้เต็มฟ้าเลยเดี๋ยวต้องรอรถหายไปก่อนนี่จอดรถดูเพื่อที่จะวินิจฉัยว่ามันใช่แสงเหนือจริงหรือเปล่าคะแต่สรุปแล้วมันไม่น่าจะใช่อ่ะคิดว่าน่าจะเป็นสีของฟ้าเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยฝนกำลังจะตกแล้วมันฟ้าสีแดงอะไรแบบเนี้ยแพทว่ามันอาจจะเป็นแบบธรรมชาติของฟ้าที่นี่ก็ได้มันลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้มันเวลาเกือบ3:00แล้วมันยังเต้นอยู่เลยจริงๆต้องใช้กิริยาหลายๆคำนะมันไม่ใช่แค่เต้นมันพุ่งมันเคลื่อนพลิ้วไหวมันฉายแสงมันวิบวับมันมีทุกคำเลยอะลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนคำตอบแพทได้แล้วหลังจากที่หยุดรถปุ๊บก็รู้เลยว่าสิ่งที่มันพุ่งเข้าใส่รถเรามันคืออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วค่ะชัดเจนหิมะตกแหมเราก็นึกว่าจะมีความรู้ที่แบบพิเศษอะไรอย่างงี้จริงๆหิมะตกแล้วก็พุ่งใส่เหมือนฝนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองหิมะไงเราก็เลยไม่รู้อันนี้ครั้งแรก
1: มันดูสวยดีนะแต่ว่าคือถ้ามาดูจริงๆและดูตลอดเวลาเนี่ยมันลายตามากเลย
2: ครับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
1: คือมันแรงมากๆอ่ะและสิ่งที่ทำให้ยากนอกจากการที่หิมะผู้หาเราเนี่ยเดี๋ยวแพทย์ให้ดูที่ถนนนะฟืบดูข้างล่างเป็นพื้นสีขาวเป็นพื้นที่หิมะล้วนๆดังนั้นเนี่ยเวลาเขาแบ่งเส้นถนนน่ะปกติตอนกลางคืนหลายๆที่เขาก็จะมีแบบพวกที่มันรีเฟกเข้าตาเราใช่ไหมเป็นเส้นแบ่งว่าอันไหนคือเลนไหนเลนซ้ายเลนขวาเลนที่เขาส่วนมาก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันถูกหิมะคุมหมดแถมข้างขวาเนี่ยเป็นไหลทางก็ไม่มีรีเฟกบอกเหมือนกันมันทำให้อันตรายมากคือเรากำลังขับรถด้วยเลนอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะซ้ายเอ้ยเดี๋ยวมีรถส่วนมาชนอีกถ้าจะขวาเกินก็เดี๋ยวตกไหลทางดังนั้นตอนนี้คือทำสปีดได้ช้ามากปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้ขับเป็นเต่าเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายจริง

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอบก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

วยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับ

0: น้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: ลองไหมอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออแกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกัญญิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกัญญิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับ โอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดง เขาจะบอกว่าเขาจะเอากรรณิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมานะมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคลุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเขียว
1: จ
0: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นนานก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับพอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
1: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่ละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market นี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับล้างมาคืนก็ได้เงินคืน20 บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่านะเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเลยใช่ครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10 บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40 บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอา

0: น้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
1: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
1: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
1: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
1: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
1: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
1: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
1: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเ
0: คครับผม
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
2: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
2: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาพัชนะมาเอง
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นเบาจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่ง
0: คร
2: ั้งซื้อนะคะก็10บาท
0: โอ้โหสัก10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่ครับ
3: ผมชื่อโจครับน้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทําหน้าที่ตรงจุดนี
3: ้ใช่ครับ
0: ประจําตําแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
3: การแยกขยะครับของงาน Noise Marketเราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
3: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีอ่ะการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
3: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ยก
0: ็
3: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: นี่เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
3: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
3: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
3: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
3: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
3: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
3: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
3: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะโดยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
3: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
3: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
3: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
3: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
3: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
3: ็ใช
0: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
3: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
3: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
3: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
4: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
3: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
3: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
3: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
3: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาคร
3: ับ
0: ก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
3: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
3: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
5: สว
0: ัสดีครับพี่ Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
5: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
5: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
5: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
0: ครับ
5: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
0: ้
5: มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
5: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแย่งไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
5: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
5: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: ครับ
5: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งแท้ทิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
0: ครับ
5: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
5: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
5: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
5: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
0: ครับ
5: แล้วถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
5: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
5: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
0: อ
5: ันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
5: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่แล้วก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้ถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลยเออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู
0: ่
1: นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นคือหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ยินดีค่ะยินดีมากมากเลย
5: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไปไปไปไปไปไปไป

0: นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: บ้านสวยมากเลย
2: สวยมากจริง
1: ๆ
2: เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
1: ะ
2: เป็นของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
0: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
0: ่
2: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
0: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยา

0: เหมือนเดิมไปเหมือนเดิม
1: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
2: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
1: แล้วเรา
2: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
1: แน่นอนเลย
2: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโป๊ะอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
1: โป๊ะสำหรับปารูรูมันจะแบบว่า
2: ใช่
1: แบบ
2: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
0: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
2: า
0: อยู่อยู่บนหัวห้องเตะ
1: เ
0: น
1: ื้อแ
0: ตะเนื้อโอ้ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
2: ค่ะ
1: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
2: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าก็คือเคยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอูไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอูก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
1: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
0: แต่ตรงนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยสวยงามมากกว่าน
1: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
2: ี่
1: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบมันแผลในใจอ่ะทำซะให้เรียบร้อยให้จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของปัญหาตรงนี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหาต่อไป
0: เรามีผู้ช่วย
1: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
2: อ๋อสวิตช์ไฟ
1: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรออ้าวผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
2: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
3: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
2: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
3: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
3: ถอดเลย
2: ครับ
0: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ชัวร์อันเนี้ย
2: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอด
3: หยอกหยอกเอ้หยอกบ่อย
0: เออ
3: เออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
1: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
3: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
2: ใช่
3: นะมันจะยาวอ่ะมือบางคนไปโขกไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
0: ้
2: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
2: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
3: ใช่อ
0: ย่างถุงพวกนี้มันจะขยับสายได้
2: เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
3: เป็นแป้นเหล็กนะ
2: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
3: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
3: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
2: ครับ
3: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
3: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงโตเกียวผมหน่อยครับ
2: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
4: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
2: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
2: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
3: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
2: เดี๋ยว
3: ปูนเลยล่ะ
2: มันคือท้องพื้นเหรอ
3: ใช
2: ่เออเรากลัวเปิดดู
3: ก่อนนะต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
3: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
3: จริงจริง
2: ฝ้าเธอฝ้าเธอนะ
3: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
3: แยกปูนเลยนี่ดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
3: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได้

0: ทำได้ไหมครับ
1: ทำได้ครับ
0: ต้องทำยังไงครับ
1: อันนี้ก็
0: ลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
0: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
1: ้
0: หรือแต่
2: ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
2: ม
0: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปานะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
1: ต้น
2: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
0: อ๋อใช่ถูกต้อง
2: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
0: ็
2: คือยึดกับปูนเลย
0: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
2: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
0: ้
2: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: โดยต้องทำยังไง
0: ด้วยวิธีการยังไง
1: อันนี้มันคือปูนเราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
0: าม
1: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
2: ครับ
1: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็
0: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
2: ่
0: ะ
2: ปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
0: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเค็ม
2: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งงานไหม
1: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
2: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
0: ้ใช่แล้วก็รู้ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
1: ็
0: พอจะได้อยู
1: ่
0: ใช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่นเน
1: ี่
0: ยแผ่นนี้ปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็ก
0: ๆนำไว
1: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้ไม
0: ่ท่อขาวนะ
1: ท่อขาว
0: เล็กๆสวม
1: ไว
0: ้อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ประมาณนั้นเลย
0: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยปึ๊บครับปูน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พงนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
1: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยเงี้ยไปแล้วโอ้
2: โหนี่คือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคถ้างั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ับ
1: โอ้ต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนเลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: แล้วก็มีร่องรอยความทรงจำนะ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
2: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งอ่ะงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
1: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี่ก
1: ่
0: อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้กันเนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะฮะ
0: ครับผม
1: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นนะแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: สีลายจ้ะ
0: สีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: โอ
0: ้นะหรือว่ากาว
1: ไนไน
0: นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางท
0: ี
1: โคมันหลับไม่ได้อะ
2: ค
1: ่ะ
2: ครับ
1: มีการปกครองอะอ
0: ย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: แต่
0: ว่าเอาเป็นประเภทละกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกนะครับการป
1: ้อง
0: กันฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: คุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ผมก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้า
2: ผู้ชม
1: ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีไลน์ซีไลน์คือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ดูแสดงมากไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้เขาบอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
1: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
0: จ้ะ
1: ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
1: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
1: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
0: โปะแล้วก็ขัด
1: ร้อยแห้งแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้างจากสี
1: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
1: ่ติดทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
0: อ๋อไม่ต้อง
1: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซน
0: ได
1: ้แค่นั้นพอครับ
0: ได
1: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
1: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
1: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
1: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
1: ใช่
0: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ใช่ไหมสีก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
1: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
0: ู่
1: นน
0: ี
1: ่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
3: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะเออเฮ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
3: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
3: อัน
0: นี้3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้าน
3: ะใช
0: ่
3: คร
0: ับ
3: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรม
3: เลยตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
3: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
3: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็ที่ท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่ไฟ
2: เล็กเนาะ
0: เล็ก
3: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
3: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเนาะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
3: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้นะมีเกลียว2แบบใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียวพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
3: ใช่ปาดเรียบ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
3: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีแล้วก็เทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไรเดี๋ยวส่งให้แ
2: หมสำหรับตอนนี้
1: เดี๋ยวช่วย
3: ร
1: ู
3: ้สึกเหมือนกัน
1: ไปจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แผงปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
3: มันจ
1: ะ
3: ไม่
1: เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
3: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
3: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
3: ตัวทันอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
3: ู
1: น
3: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองใช้ไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
3: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเน
0: ี่
1: ย
0: ติดกระดุ
1: มวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนเนียนตาเลย
3: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำให้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและรายการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับ
2: อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลัง จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่สมเกียรติแห่งสมเกียรติผักอร่อยฟาร์มผักสุขภาพขนาดใหญ่แห่งจังหวัดสระบุรีที่มีเส้นทางชีวิตเปรียบได้ดังละครทั้งล้มลุกคลุกคลานผ่านชีวิตอันยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายจนวันนี้ครับพี่สมเกียรติของเราก็กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบอันดับต้นๆแห่งสระบุรีที่มีคนแวะเวียนมาขอความรู้กันอย่างไม่ขาดสายและมีรายได้นับล้านถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าชีวิตดังละครของพี่สมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
1: อันนี้แหละใช่เลยมาหาพี่เดี๋ยวนี
2: ้ทำอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับ
1: ล่องเรือมาไกลมาตามหาผักสลัดนี่เห็นชุดอย่างนี้มีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรนี่ดูโลโก้นี่มือขออ
2: ันนี้จะบอกนะว่าโรบินฮูดอะ
1: โรบินฮูดใช่ป้นราษฎรแล้วก็ป้นคนรวยแล้วเอาไปให้ราษฎรเอ้ยโยนสลัดแล้วนี่อะไร
2: สลัด
1: ถ้างั้นป้นเลย
2: เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนอันนี้เราจะไม่คุยกันก่อนหรือว่ายังไงอะไรนี่ป้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ป้นเลยอ้าวนี่เจ้าของเหรอเนี่ย
2: ครับผม
1: เจ้าของมาพวกนี
2: ้ฮะ
1: ดีเลย ดีเลยนี่เป็นเจ้าของ
2: ผมว่าพี่ตัดอันนี้ได้เลยครับ
1: อันนี้ตัดได้เลย
2: ตัดได้เลยครับพี่ตามสบายครับ
1: ทำไมใจกว้างจังอ่ะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่เป็นไรครับการคนกันเองครับ
1: ไม่เป็นโจรมาป้นนะเนี่ย ตัดได้เลยเหรอ
2: ตัดได้เลยครับตัดได้เลย
1: โอ้ยเฮ้ยคนดีขนาดนี้ปล่อยให้เราตัดขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องมีของมันต้องมีของอันนี้เป็นของเราทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: และที่สำคัญคนดีมีผักเยอะขนาดนี้ต้องรวยตีสนิทแล้วเดี๋ยวป้นในบ้านซะเลย

0: โหเห็นผักสวยงามอร่ำตาแบบนี
1: ้ครับผม
0: เพิ่งจะเห็นหน้าชัดๆเมื่อกี้มัวแต่ซอกแซกหลบอยู่สองคนนี้ตกลงท่านเป็นเจ้าของสลัดพวกนี้ถ้างั้นถามเลยดีกว่าไปยังไงมายังไงล่ะท่านถึงได้มาปลูกเจ้าผักสลัดแบบนี้เริ่มต้นเลยเริ่มต้น
1: ต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเราเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีผมเป็นคนลพบุรีเป็นคนลำลายต้องบอกก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยโตมากับวิถีการทำเกษตรพ่อแม่ทำกันเกษตรมาเราจะเห็นวิถีการทำเกษตรมา17ปีดีกว่าพูดง่ายๆ
0: พ่อแม่ทำอะไรที่บอกว่าทำการเกษตรเนี่ยทำ
1: บ้านผมเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพด
0: 17ปีก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเรียนอะไรยังไงจบยังไงหรือยัง
1: จบแค่ป.6ครับ
0: ป.6
1: จบแค่ป.6
0: แล้วอาซ่อล่ะ
1: อาซ่อ
0: ก่อนหน้านั้นก่อนจะมาเจอข้าวอาซ่อเป็นยังไงบ้างพื้นฐาน
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: เป็นแม่ค้า
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: ขายอะไร
2: ขายผักทั่วไปอะค่ะ
0: อยู่ในตลาดแล้วไปเจอเขา
1: ก็พอดีถามเขาว่าอยากกินกระโพดอร่อยมั้งไหม
0: เอากระโพดไปล่อได
1: ้
0: เลย
1: ใจอย่างนั้น
0: มาตามมากินกระโพดเลยเขาเอาจริงเขาจนกว่าเราตอนนั้น
2: ค่ะนิดนึง
0: แล้วทำไมถึงชอบเขา
2: อ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็คงไม่ได้มองอะค่ะตรงความรักตรงนั้นว่าใครจะจนกว่ารวยกว่าม
0: องเขาว่า
2: เขาล่อเขาล่อ
0: เขินจังเลยอ่ะก็ถูกใจเขาแหละเสร็จแล้วเอาล่ะชีวิตดำเนินผ่านมาว่าทั้งสองคนก็แต่งงานกัน
1: ครับผม
0: นี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตด้วย
1: ใช่ครับพอเราแต่งงานมาแล้วเนี่ยด้วยที่เราเนี่ยก็คือพอมีครอบครัวเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองตรงนี้เนี่ย
0: หาคนคิดได้อย่างนี้น้อยนะ
1: พอมาถึงการที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโจทย์ละพอดีบ้านแฟนเนี่ยขายผักมาก่อนแล้วก็ขายผลไม้ด้วย
0: อยากสร้างครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีพื้นฐานการขายผักอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นโอกาสอะไรตอนนี
1: ้ตอนนั้นอ่ะด้วยที่เขาขายผักแล้วก็ขายผลไม้ด้วยเราพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู
0: ่
1: ในกับเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ขายผักอยู่แล้วขายผลไม้อยู่แล้วทีนี้เราก็อยู่ตรงนั้นมาก็ช่วยเขาทำธุรกิจอยู่ประมาณ1ปีพอเริ่มมีลูกกับชีวิตเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีอยากจะสร้างครอบครัวมากขึ้นจากชีวิตที่เราอยู่กับแม่ยายมาอยู่กับแฟนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิถีการตลาดมันเป็นยังไงเราเริ่มพอจะศึกษาได้มีเกษตรกรต้องบอกงี้ในพื้นที่ในอำเภอเชียงบดานจังหวัดลพบุรีเนี่ยเอามะนาวมาให้เราขายพอเราเห็นมะนาวเข้ามาเราเริ่มมีไอเดียมะนาวนี่มันเสียยากพอมันเหลืองมันก็ขายได
0: ้วินาทีนั้นได้มะนาวถึงเวลาหน้าฝนหน้ามะนาวออก
1: ใช่แล้วหน้านี้เป็นก็เหมือนเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเริ่มเป็นหลักพันหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นพอเป็นหลักหมื่นเนี่ยกุ้มใจคุยกับแฟนว่าจะทำยังไง
0: ขายไม่ทันแล้วทีนี้เสียแน่
2: ตลาดมันเล็กด้วย
0: เสียแน่
1: ตลาดมันเล็กแฟนเขาก็เลยบอกว่าลองชวนดูว่าลองไปหาขายที่อื่นไหม
0: แต่ซ่อเขาใจเด็ดไง
1: ใช่ครั้งแรกที่เราเอามะนาวมาประมาณหมื่นกว่าลูกเนี่ยเอามาขายสมัยก่อนเกาะกลางพื้นที่เยอะทำเกาะกลางใหญ่แล้วรถก็วิ่งสองฝั่งเราเนี่ยมาเจอไอ้ถนนเกาะกลางนี้เลยซึ่งเป็นตลาดวนไปวนมาลงเกาะกลางนี้เนี่ย
0: คือไม่ได้ว่าแผนมาตั้งแต่แรกคือขับรถล่องมาเรื่อย
2: ๆตายระดับหน้า
0: ขับรถล่องมาเรื่อยๆกับมะนาวที่อยู่ข้างหลังหมื่นลูก
1: ใช่ครับ
0: เอายังไงดีขับผ่านอุ้ยไปขายตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรอเสียบเลย
1: เสียบเลยประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเสียบเลยเพราะว่าจุดที่เรามาเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการทุนไปคืนเขาไม่ได้คิดหวังผลกำไร
0: ที่ไหนก็ขายได้แล้ว
1: ขายบาทนึงเลยจะได้หมด
0: จะได้จบ
1: โอ้โหขายดีมากเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะนาวหมื่นลูก
0: หมด
1: หมด
0: พิกตาตลาดกลางถนนนั่น
1: กลับบ้านเอาตังค์ไปคืนให้ลูกสวนเราก็ขาดทุนนิดหน่อย
0: แต่ก็ในวินาทีนั้นนะมันคิดอะไรไม่ได้อื่น
1: นอกจาก
0: ปล่อยของให้หมด
1: ปล่อยของให้หมด
0: หมดแล้วกลับบ้าน
1: กลับบ้านตอนหลังไม่ใช่แค่หมื่นลูกแล้วหน้าฝนนี่โอ้โหมาเป็น 20,000 ลูกโอ้โหไปแล้วต้องไปสระบุรีอีกแล้ว
0: เขาเห็นสิแต่นี่ขายได้เว้ยมะนาวเหลือเอาทิ้งไปไว้ที่มันหมดเลยมันก็ขายได
1: ้ไม่รู้คิดแบบนั้นหรือเปล่า
0: เป็น 20,000 ลูกอีกเท่านึง
1: อีกเท่านึง
0: เราก็เอาละ
1: มาที่เดิม
0: กลับมาที่เดิม
1: เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนี
0: ้ขายได
1: ้พอมาครั้งที่3เนี่ยลูกค้าที่ซื้อไป2ครั้งแรกก็ถามว่าไอ้หนูช่วงที่ไม่ได้มาเองไปขายที่ไหน แล้วบอกอ๋อบ้านผมอยู่ลพบุรีอยู่ลำลายที่ไอ้ผมเอามะนาวมาขายมะนาวลูกสวนเขาเก็บแล้วเลยเอามาขายทำไมเองไม่หามะนาวมาขายทุกวันมีลูกค้ามารอซื
3: ้อ
1: คนที่อยากซื้อเขาติดใจใครก็ถูกใช่ไหมใครก็อยากได้เราก็เลยเราอยากมีธุรกิจของเราอยู่แล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเราจะลองที่นี่สักตั้งหนึ่งพอขายมะนาวหมดเราไม่กลับลำลายละไปซื้อมะนาวตลาดไทยต
3: ่อ
1: เพื่อจะเอามาขาย มีลูกค้าเอามาทีนี้ว่าเวลามาขายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วช่วงนั้นเราจะไปนอนที่ไหนเราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่มีบ้านอยู่ก็ใช้ชีวิตนอนอยู่กับเกาะกลางถนนนี่แหละใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ลำบากมาก
3: เจอเหลือไหมน่ะเหลือไหมช่วงนั้นเหลือไหม
1: ถามว่าช่วงนั้นเหลือไหมมันก็พอได
3: ้
1: พอได้แต่ตอนหลังมาเนี่ยขายไปขายมาชักไม่เหลือ
2: ขายดีด้วยนะคะ
3: ขายดี
1: เราเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วขายดีแต่ไม่มีตังค
3: ์ตอนนั้นไม่ไว้ใจกันเลยทั้งคู
2: ่ค่ะ
1: ก็มีแม่ค้าเขาขายของเหมือนเรานี่เนี่ยเขาอยู่ปากช่องเขาเป็นคนโคราชเขาก็พูดว่ากูมึงเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงสองคนอ่ะขายของดีอ่ะดูพยายามเก็บตังค์ด้วยนะเราก็เอ้ยแล้วเราขายทุกวันเราก็เก็บนะ
3: เราก็เก็บดิ
1: เออแล้วเราก็เลย
3: วิธีการขายเป็นยังไงตอนวิธีการขายเป็นยังไง
1: เอามะนาวเทใส่กระบะ
3: หลัง
1: เอาตะกร้
3: า
1: ให้ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าแล้วเรานับทีนี้ลูกค้ามันเยอะมันไม่ทานตะกร้ามันน้อยแจกถุงเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าก้มนับไปเรื่อยพอเราไปถามแม่ค้าคนนี้ที่บอกเราเขาบอกว่าคือเห็นคนนั้นน่ะเขาหิ้วใส่ถุงไปไม่รู้เขาจ่ายตังค์หรือยังอ๋อเขาพูดอย่างนี้
3: คิดออกขึ้นมาทันทีเลยคิดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อมันรั่วทางนี
1: ้ใช่แล้วเราเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นอย่างที่เขาบอกจริง
3: มีคนหยิบไปจริง
1: มีคนหยิบไปจริงเพราะว่าเรามัวก้มหน้าก้มตาเราไม่รู้ไงว่าเขามีโกงกันแบบนี้ด้วยหร
3: อ
1: ตอนหลังเนี่ยพอเรามาจับจุดได้ว่ามันมีการโกงกันแบบนี้เราก็มาจับจุดตอนหลังเนี่ยเงินมันก็
3: เริ่ม
1: เหลือเริ่มมีกำไรเราก็เริ่มมีกำลังใจพอ1ปีเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้ปัญหาการจราจรมันเริ่มมีเขาก็ได้มาคุยแล้วก็มาคุยกับแม่ค้าคืออย่างเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตรงนี้ย้ายไปอยู่ข้างในเราก็ชอบเลยเพราะว่าคือเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้มีหลักมีแหล่งมีแผง
3: ตอนนั้นเป็นแบบนั้น
1: ตอนนั้นเป็นแบบนั้นเราก็เลยย้ายไปพอย้ายไปเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วมีแผงอยู
3: ่มีแผงอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
1: ปูเสื่อนอนกับแผง
3: ไม่ต้องเจอไออุบนถนนแล้ว
1: ใช่ไม่เจอแบบนั้นแล้วไง
4: หลังจากโดนเอารัดเอาเปรียบมาสารพัดในที่สุดโชคก็เข้าข้างแล้วนะครับพี่สมเกียรติเริ่มมีหลักมีแหล่งมีแผงขายของเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพี่สมเกียรติจะมีการริเริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ผักเรดโคโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้

0: รู้หรือไม่ผักเรดคอโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้เรดคอโรเป็นผักคล้ายเรดโอ๊กใบมีสีเขียวอมแดงหวานกรอบกว่าเรดโอ๊กมีกากใยอาหารมากเช่นกันใยพวกนี้จะช่วยล้างผนังลำไส้กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังลำไส้อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ได้นะครับส่วนใหญ่จะทานสดทำเป็นสลัดเป็นเครื่องเคียงในยำรสชาติเนี่ยจะคล้ายกับผักกาดหอมแต่จะหวานกว่านั่นเองแหละครับ
1: จากวันนั้นมีแผงแล้วข้าวเป็นแผงเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มันยังไม่ถึงผักนี่มันไม่ถึงผักนี่เลย
2: บอกว่าชีวิตนี้มันแบบว่าคือ20ป
1: ีมันมีบททดสอบ
2: มันมีบททดสอบแล้วก็คือในช่วง20ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อยๆเรียนรู้แล้วประสบการณ์แฟนก็เลยบอกว่าเริ่มขายของที่มันไม่ค่อยเสียงกันหอมใหญ่เงี้ยหอมแขกเครื่องส้มตำก็ขายดีมากธุรกิจมะนาวก็โตขึ้นจากที่เราซื้อตลาดไทยเราเริ่มหาลูกสวนธุรกิจตรงนี้คือโตไปได้ดีเราก็มีกลุ่มร้านอาหารอะไรเยอะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งไปทำกับข้าวขายให้กับห้างค้าปลีกค้าส่งอยู่ห้างหนึ่งทีนี้ในห้างค้าปลีกค้าส่งแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหากันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในตลาดสดมันมีปัญหาเรื่องผักไม่ได้คุณภาพพอดีปัญหาตรงนี้มันก็ถูกเอามาคุยกันในร้านอาหารร้านกับข้าวที่ขายให้กับพนักงานแม็กนักการห้างค้าปลีกค้าส่งทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถามแม่ค้าว่าในพื้นที่จังหวัดน่ะมีใครมีศักยภาพที่สามารถจะเอาผักเข้ามาขายในห้างได้บ้างไหมเขาเลยถามกับแม่ค้าพอดีแม่ค้าร้านนี้เข้ามาซื้อของร้านเราประจำ
1: เห็นเราว่าของเราครบตลอดของเราแน่นตลอด
2: ของเรามีตลอดเลยมาคุยให้เราก็เลยแบบสนใจแฟนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยว่าเอาสิลองน่าจะลองดูนะเพราะว่าก็ตกลงเลยเขาก็ให้ผู้จัดการภาคมาคุยกับเราเซ็นสัญญาเลยตกลงเซ็นสัญญาก็อย่างที่จอบอกว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนอนกับดินกินกับทรายชีวิตแบบโดนเอารัดเอาเปรียบมาทุกอย่างแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญารอบแรกเขาก็สั่งมาออเดอร์ประมาณ200กิโล
1: 200
2: โล
1: สบายไหม200โลของเราม
2: ันก็สบาย
1: ธรรมดาเพราะเรามีของเกิน200โล
2: เราอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นของในตลาดอันนี้เราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่เราไปส่งเราจะเล่าให้ฟังว่าเขาสั่งมา200โลเนี่ยรถที่เราไปส่งเนี่ยเป็นรถซาเล้งไปถึงเราก็โทรบอกพนักงานเลยว่ารถมาส่งของเปิดลานเลยกว้างๆเปิดประตูพนักงานมาเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาไม่เห็นปิดกดรีโมทประตูเลื่อนลง
1: เราเห็นเลยป้า
2: อ้าว
1: ปิดทำไม
2: ใช่เราโทรไปอีกเอาพี่ปิดทำไมผมอยู่เนี่ยก็เปิดอีกเราก็เดินมาแนะนำตัวอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนขับซาเล้งครับเข้ามาหาทั้งแผนกเขาบอกว่าเคยอยู่ห้างมาไม่เคยเจอแบบนี
1: ้ไม่เคยเจอวันเอาซาเล้งมา
2: ใช่แต่ที่วันนั้นผมยังจำภาพได้ดีว่าทุกคนที่มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ดูถูกเราที่เราซาเล้งมานะมันเป็นความฮาที่แบบว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะคือเราก็ไปด้วยความใสซื
1: ่อก็มัน200โลเองมันเอาซาเล้งมาได้
2: เพราะว่าแรกเรายังไม่รู้จักระบบเขาไม่ได้ว่านี่คือเขาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยคือย่อมผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมเที่ยวหน้าเราก็มีการปรับใหม่แต่ครั้งแรก
1: ก็เป็นซาเล้ง2คันที
2: ่ว่าก็นั่นแหละจากที่เราแพ็คไม่เป็นเราก็เริ่มหาวิธีการแพ็คมีการแบ่งถุงเล็กตอนหลังมาเนี่ยจากห้างแรกที่เราส่งเนี่ยเขามีขยายสาขาเพิ่มเขาก็ติดต่อเรามาพร้อมที่จะไปส่งไหม
1: ในพื้นที่ที่ถัดไป
2: ใช่พื้นที่ใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงอีก
2: ใกล้เคียงกันตอนหลังมาเนี่ยเราก็เริ่มทำธุรกิจกับห้างเนี่ยเริ่มเต็มตัวแล้วแฟนจะดูหน้าร้านก็จะแบ่งงานกันทำเมื่อก่อนเราซื้อของในตลาดสด
1: จ้ะ
2: ตอนหลังเนี่ยคือของในตลาดสดมันไม่มีที่มาที่ไปมันตรวจสอบคุณภาพไม่ได้เวลาสินค้าเนี่ยมันมีปัญหาสมมติว่าเขาซื้อขึ้นช่ายไปเขาบอกว่าขึ้นช่ายชุดเนี้ยมันตรวจเจอสารตกค้างเกินค่ากำหนดแล้วมันเกินยังไงเขาเอาอะไรตรวจเราก็คุยกับแฟน
1: ไม่มีความรู
2: ้ไม่รู้ตรงนั้นเราเก็บไว้ในใจรอโอกาสที่จะมาเราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะต้องหาซื้อแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปก็ได้รู้จักกับเกษตรจังหวัดสระบุรีเราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพจากที่เมื่อก่อนเราแพ็กกันในตลาดตอนหลังมาเนี่ยทางห้างบอกว่าคุณสมเกียรติมี GMP ไหมเกาหัวเลย GMP คืออะไรงงเลยคราวนี
1: ้
2: เราถามมันคืออะไรครับ GMP เขาก็บอกมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดได้มาตรฐานถ้าคุณมีมาตรฐานตรงนี้รองรับลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นเขาบอกเรางี้เลยเราก็อยากได้ลูกค้าเยอะขึ้นเขาขายดีเราก็ขายดี ราก็ไปถามเกษตรจังหวัดเลยว่าเกษตรจังหวัด
1: GMP คืออะไร
2: แล้วขอได้ที่ไหนเขาก็บอกว่ามันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดและได้มาตรฐานห้องเล็กๆเนี่ยเราก็ติดป้ายตรงนี้เป็นจุดแต่งตัวของพนักงานนะแต่งตัวข้างนอกเพราะไม่ไปแต่งข้างในที่มันแคบแน่นล้างมือเขาก็อนุโลม
1: เ
2: ราต้องมีอ่างน้ำแล้วมีกระจกอะไรให้พนักงานแต่งตัวแล้วก็ก่อนเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปก็จะมีจุดวางสินค้าจุดวางวัตถุดิบก็ต้องเป็นอ่างล้างตรงไหนที่ล้างก็ต้องมีอ่างล้างถ้าไม่ล้างก็ปัดไปที่ตัดแต่งเลยตัดแต่งเสร็จก็เวียนมาที่แพ็คบรรจุแพ็คบรรจุเสร็จก็จะต้องมีโซนที่วางเพื่อจะรอส่งออกแล้วรอส่งออกเนี่ยมันต้องมีประตูออกแต่นี้มันก็วนมาออกประตูนี
1: ้
2: ก็ไม่เป็นไรก็อนุโลมให้
1: ลงไปก่อน
2: แล้วก็ถ่ายภาพส่งไปว่าเรามีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเราก็ถ่ายไปเขาก็ให้ GMP เรามาครั้งแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้น
1: ได้ GMP
2: ได้ GMP แล้วเราเอา GMP นะไปให้กับทางห้างจริงๆได้ผลออเดอร์นี่มาเยอะมากเพราะว่าเรามีมาตรฐานแล้วจากที่เรารับมาเนี่ยออเดอร์เนี่ยพอตอนหลังมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาออเดอร์เยอะแต่สินค้าไม่ได้คุณภาพพอเรามีออเดอร์ให้ไป200โลเกษตรกรทำได้50โลอ้าวเราก็ต้องไปซื้อในตลาดนี่มาอีกเราต้องการจะ

0: จากตลาดเราเริ่มคิดแล้วตรงนั้นอะคือเก็บในสมองนะเป็นการบ้านแล้วจะทำไงตอนนั้นเก็บอันนั้นไว้อย่างละตรวจเจอสารพิษตกค้างเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องมีห้องแลบห้องอะไรก็มีการเก็บทุกอย่างไว้ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วของหน้าฝนก็มีปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตลาดต้องการของทุกวัน มันเป็นโจทย์ที่ยากมากสมัยก่อนสำหรับเราก็เลยมีความคิดว่าเรารู้ว่าตลาดต้องการออเดอร์เท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเกษตรกรอ่ะจะผลิตได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการปลูกของเขาพอดีช่วงจังหวะนั้นพอมีตังค์ก็ซื้อที่ได้อีกแปลงนึงฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน16ไร่
1: จ้ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเพาะปลูกเริ่มจาก
1: คือ
0: นั้นเล็กๆน้อยๆ
1: นั่นหมายความว่าวันนึงที่เดินทางมาถึงว่าเออซื้อจากคนอื่นคุ้มมาตรฐานก็ไม่ค่อยได้คุมปริมาณก็ไม่ค่อยได้เอ๊ะแต่ความต้องการมันต้องอย่างนี้เฮ้ยวางแผนปลูกเองสิตั้งใจเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้ด้วยเรากลับมานึกถึงสมัยก่อนเลยเกษตรกรเข้าสิงเลยอยู่กับแม่มา17ปี
1: โอ้โถเป็นเกษตรกรทำไมจะทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในการสร้างแปลงของเราเอง
0: ใช่เลย
1: เริ่มปลูกผักเลยไอ้ที่16ไร่ปลูกผักกี่ชนิด
0: ต้องย้อนไปนิดหนึ่งว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานจะต้องมีแก็บเขาเรียกว่าใบ GAP ในการเพาะปลูก
1: GAP มาอีกแล้วตอนแรก GMP
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ GAP
0: GAP ตอนนี้16ไร่ของเราอ่ะที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกแล้วอ่ะ40กว่าชนิด
1: 40กว่าชนิดใน16ไร
0: ่แต่ว่าเราจะทำแบบเกษตรผสมผสานปลูกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรของเราเนี่ยที่เป็นปลูกให้เราเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจะไม่มีการวางแผนพอสินค้าเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยล้นก็ล้นเหมือนกันหมดเลยผ่านไปให้ไม่มีของแล้วไปหาที่ไหนเพราะว่าเกษตรกรขาดการวางแผนเราก็จะเอาความผิดพลาดของเกษตรกรตรงเนี้ยมาทำว่าจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้ให้มันออกทุกวันเนี่ยมันทำยากหร
1: อแล้ววิธียังไงแก้ยังไงให้ออกทุกวัน
0: แก้ยังไงผมเริ่มจากเป็นตารางเมตรในการคำนวณพืช1ชนิดเริ่มจาก1ตารางเมตรเก็บได้กี่โลต้องปลูกก่อนว่าปลูกได้กี่ต้น1ตารางเมตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคะน้าคะน้าที่เรารู้จักกันง่ายๆคะน้าเนี่ย1ตารางเมตรปลูกได้80ต้นต้นมานี่สวยงามเลยตัดแล้วได้5กกถ้าเรามีออเดอร์50โลเราก็รู้แล้ววันนึงเราจะปลูกกี่ตารางเมตรตลาดต้องการทุกวันคุณมี10ไร่คุณปลูกได้ทั้งหมดแต่คุณต้องทำเป็นรุ่น
1: เริ่มแบ่งรุ่นกันแล้ว
0: ใช่แล้วครับจะต้องมีการวางแผนแต่ตอนหลังมาเนี่ยตอนนี้เทรนสุขภาพมาแรงเราอย่าไปมองข้ามเราก็เลยเริ่มมาวิจัยเกษตรเรียกว่าเกษตรปาณิชย์ทำผักสลัดกรีนโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เรดคอร์ดอน
1: นี่คือผักพื้นฐานของผักสลัด
0: ใช่ตัวนี้มูลค่ามันสูงมูลค่ามันสูงเท่านี้ว่าสมัยก่อนทำแรกๆเลยไม่มีความรู้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าซื้อเม็ดผักสลัดมาเพาะในดินเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็เลยไปเรียนรู้คนที่เขาเพาะต้นกล้าที่เขาทำก่อนแล้วเราไปถามเขาว่าการทำยังไงผมก็เลยเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ในการเพาะต้นกล้าก่อนพอไปเรียนรู้ในวิธีการเพาะต้นกล้าแล้วเชื่อไหมขึ้นเลยเพาะ
1: โอ้โห
0: เหมือนสิทธิ์มีครู
1: โอ้โห
0: คนนี้ง่ายแบบนี้เลยดีกว่า
1: ปลูกขึ้นยึบยับพอยก็มาความตั้งใจเนี่ยมาจากว่าผักเนี่ยมีราคา
0: ใช่ครับ
1: และเรารู้ว่าในช่วงหลังเนี่ยปีหลังๆเนี่ยความต้องการเขาเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าตัวนี้จนได้เป็นผักสลัดแบบนี้มา
0: ครับ
1: โอ้โหที่มาที่ไปกว่าเป็นผักสลัดนี่เรียกว่าผ่านการเรียนรู้มาครึ่งชีวิตคนเลยทีเดียวนะจนมาถึงวันนี้คำถามเดียวเลยจริงๆขายได้ปีนึงเท่าไหร่
0: ปีนเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าที่เนี่ยรายได้เดือน16ล้าน
1: เดือนละ16ล้าน
0: ตายแล้ว
1: โอ้ย
0: แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า16ล้านเนี่ยคือมันเหมือนเป็นตัวเลขกลมๆมันยังมีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วพอมันหักค่าบริหารจัดการแล้วเนี่ยคือรายได้เน
1: ี่
0: ย
1: มันไม่ถึง
0: หรอกแต่ว่ามัน
1: แต่มัน16ล้านแต่มัน16ล้าน
0: แต่มันก็เป็นรายได้ที่พองามที่พอเราจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
1: แบบนี้แสดงว่ามีตังโจรอยากครบมาแต่มันจะดีจริงหรือมันจะปลูกได้จริงหรือเปล่า
2: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: เอ้ยนะเอ้าไป

0: ิจะกลัวอะไรอยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจะพาไปดูที่16ไร่ด้วยนะ
1: ได้เลยครับยินดีเลยคร
0: ับ ไปพวกเราโจรสลัดมีผักกินแล้วช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เจ้าผักสลัดที่เขาว่ากันว่าราคาดีเหลือเกินเนี่ยมันจะมีวิธีปลูกยังไงกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับรู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

รู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผักคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเส้นเลือดฝอยของเราแข็งแรงผักสลัดคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่ 3% เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่เป็นหวานและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับ

0: ไหนล่ะโอ้โหนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ฉันเห็นตอนแรกใช่ไหม
1: ใช่ไหมครับ
0: ถึงได้จิ๋วกะหลิวจิ๋วอย่างเงี้ย
1: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มันเริ่มเป็นเมล็ดเลยแล้วเราหยอดลงไปในดินหรือวัสดุที่เราเพาะเนี่ย
0: จ้ะ
1: 3วันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเขา
0: 3วันเท่านั้นเอง
1: 3วัน
0: แล้วบางอันไม่เห็นขึ้นเลย
1: อย่างเมล็ดที่เราซื้อมาบางครั้งเราเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก 10% ที่เหลือ
0: ที่เหลือ
1: ที่มันไม่ขึ้นเพราะอันนี้3วันพออยู่ไปอีก10วันเขาจะขนาดนี้ละ
0: อันนี้ผักเดียวกันไหม
1: ผักเดียวกันครับ
0: อันนี้หัวเขียวๆแต่ว่าโตมาปั๊บหัวเปลี่ยนสี
1: มันเริ่มคือตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกพอมันโตสักระยะนึงเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนพอต่อจาก10วันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นระดับนี
0: ้
1: ตัวนี้เนี่ยคืออายุเขา20วันแล้วต้นกล้า
0: 20วัน
1: พร้อมที่จะลงกระถางปลูกได้เลยวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยวัสดุเพาะเขาก็ต้องดีอย่างดินดึงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลย
0: โอ้คือมันมีอะไรบ้างในดินอันนี้มันมีอะไรบ้าง
1: อะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือแกะเผา
0: แกะเผา
1: สองคือขุยมะพร้าว
0: ขุยมะพร้าว
1: สามปุ๋ยหมักทางชีวภาพ
0: ปุ๋ยหมักชีวภาพ
1: สูตรต้องรู้ด้วย
0: ม
1: ันจะมีสูตรอยู่ว่าขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผล
0: ขี้หมูกินใบขี้หมูเหม็นนะจะไปกินไม่ได้หรอก
1: ไม่ใช่อันนี้คือมันสูตรชีวภาพคือถ้าเราต้องการเอามูลสัตว์มาแล้วจะมาปลูกผักเนี่ย
0: อ๋ออันนี้เราเรียกผักกินใบ
1: ผักกินใบ
0: ต้องกินขี้หมู
1: คือปุ๋ยมาในการกระบวนการทำวัสดุในการเพาะครับมันก็ต้องรู้สูตรด้วย
0: หลังจากตรงนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโตขนาดนี
1: ้ตั้งแต่เราต้องบอกต้นเล็กๆเลยที่มันเป็นเม็ด
0: 3 วัน
1: 10วัน
0: 10วัน
1: มาถึงนี่20วัน
0: 20วัน
1: ย้ายปลูกลงกระถางแล้วคนน
0: ี้เอ้าอุ๊ยนี่ไม่ใช่กระถางเหรอเนี่ย
1: ไม่ใช่อันนี้มันเป็นถาดเพาะต้นกล้า
0: ถาดเพาะเฉย
1: ใช่ครับ
0: อยากดูกระถางแล้ว
1: ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้น
2: ครับสลัดเนี่ยถ้าคุณปักกระหอมเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบวันเนี่ยประมาณ25องศานะฮะ20-25องศานะครับก็ถึงจะเจริญได้ดีถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็โตได้แต่ว่าการเติบโตจะลดลงคือต้นจะเล็กลงพูดง่ายๆจะต้นเล็กๆลงนะครับผักสลัดนี่จะมีโรคมาอ่อนแอกับโรคทุกข์ดังดินพวกรากเน่าคนเน่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเชื้อราที่มาทางอากาศก็จะเป็นโรคใบจุดต่างๆถ้าโรคทางดินเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมความเป็นกรดด่างของดินอย่าให้เป็นกรดจัดนะครับโดยการใส่ปูนขาวถ้าดินเราเป็นกรดจัดเนี่ยถ้าเรารู้นะตรวจดินเราก็จะใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อทางเรียกไกโคเดอร์มานะครับสามารถใช้ตูเคลมาควบคู่กันไปนะครับถ้าในพื้นที่ใบจุดเนี่ยครับถ้ามักจะเป็นหน้าฝนนะเวลาอากาศชื้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้แปลงของเราเนี่ยนะครับแดดส่องได้ถึงนะครับอากาศเทได้ดีนะครับก็จะลดอาการของโรคได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงก็สามารถใช้ยาป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับตามคำแนะนำ
0: โอ้โหช้ำแจ่มจะได้แจ่มว้าวมากมา
1: ครับ
0: ผักนี่อู้ฟู่อู้ฟ้าแข็งแรงเจริญงามนอกตามากเลย

0: อันนี้เป็นรุ่นโรงกระถาง
1: ใช่ครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต้นกล้า20วันแล้วเรามาปลูกโรงกระถางแล้วนับไป25วัน
0: เก็บ
1: ได้เลย
0: ใช้กระถางนี่ไซส์ไหน
1: 8นิ้วครับ
0: ใช้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
1: ใหญ่กว่านี้ได้แต่มันจะเปลืองเรื่องดิน
0: ในระหว่างหลังจากที่เขาเติบโตเนี่ยเอาละเราปรุงดินเนี่ยเราก็ปรุงธาตุอาหารมาแล้วส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันมีระยะไหมเช่นพอระยะโตเท่านี้เขาต้องได้สารอาหารแบบนึงต้นเล็กๆเขาต้องสารอาหารแบบนึงมีไหมเรื่องของผัก
1: มีเหมือนกันครับคือต้นเล็กๆเนี่ยในดินที่เราทำมาเนี่ยสารอาหารเราจะใส่ครบแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาอยู่ในดินเนี่ยประมาณ20วันซึ่งสารอาหารเนี่ยโอเคแล้วเราเลี้ยงไปพอแล้วพอมันอยู่ในถังเนี่ยเรามีการปรุงแล้วแต่ในช่วงระยะที่ปลูกมาแล้วจากต้นกล้ามาปลูกลงกระถางแล้วเนี่ยประมาณ10วันเนี่ยเราต้องเติมอาหารให้เขายิบหนึ่ง
0: แล้วเราให้อาหารเขาทางไหน
1: ให้อาหารเนี่ยคือใช้ใส่ฝักบัวใส่บัวรดน้ำเลยคือส่วนผสมใส่ลงไปในฝักบัว
0: ราดเลย
1: ใช่ครับเพราะเวลาต้นเขาใหญ่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปให้ยังไงใบมันจะช้ำก็คือใช้ละลายกับน้ำแล้วก็คือให้เลย
0: ซึ่งผักชนิดนี้สามารถรดน้ำทับหน้าใบไปได้เลย
1: ได้เลยครับ
0: เขาชอบมาก
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำแบบนี้ถามต่อเทียบกันระหว่างระบบดินกับระบบน้ำอะไรดีกว่าม
1: ันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
0: เรื่อง
1: ระบบดินก่อนแล้วกันระบบดินเนี่ยเรื่องรสชาติความกรอบความหวาน
0: ดีกว่า
1: แน่นอนความอดทนความแข็งแรงดีกว่า
0: ถ้าระบบน้ำเลย
1: ระบบน้ำเนี่ยการบริหารจัดการในแปลงเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเราปรุงระบบน้ำน้ำเนี่ยคือมันจะมีถังใหญ่ๆเลยเราปรุงอาหารลงไปในถังเนี่ย
0: มันมาเองเลย
1: มันก็จะถูกส่งมาตามท่อน้ำที่เราวางไว้มันก็จะวนมาสู่ในแปลงของเราในระบบรางแล้วมันก็จะถูกย้อนกลับไปทีนี้มันการเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมระบบน้ำให้ได้ต้องมีตัววัดค่า EC ของธาตุอาหารที่เราให้ลงไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวตายใส่น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารผักไม่โตอีกมันก็จะยากตรงเรื่องระบบน้ำนิดเดียวแต่เรื่องการจัดการเรื่องพันธุ์พืชเนี่ยไม่มีเลยเพราะในรางไม่มีหญ้าขึ้นในนี้ต้นเล็กๆเราจะต้องมีการเดินดึงหญ้าให้แต่ก็คือมันก็จะได้ความแตกต่างต่างกันแล้วราคาตัวนี้จะดีกว่า
0: ราคาปลูกดินดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วระบบดินต้นเขาใหญ่กว่าระบบน้ำ
1: อยู่ที่การปรุงดินมากกว่าต้นเขาเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราปรุงดินได้สมบูรณ์เนี่ยต้นมันก็จะออกมาฟอร์มแบบนี้ทั้งหมดเลย
0: แต่ละผักแต่ละชนิดเองเนี่ยเขามีความแตกต่างกันไหมชอบแตกต่างการกินแตกต่างการบำรุงแตกต่างกัน
1: มันก็จะมีอย่างผักสลัดนะตระกูลผักสลัดตอนนี้มันจะมีอยู่6รายการกรีนโอ๊กก็ที่เราเห็นนี่คือสีเขียว
0: กรีนโอ๊ก
1: เรดโอ๊กนี่คือสีแดง
0: เรดโอ๊ก
1: แล้วก็จะมีผักคอร์ส
0: บ
1: ั
0: ตเตอร์เฮด
1: ฟินเล
0: ่
1: เรดคอร์น
0: เรดคอร์น
1: 6อย่างเนี้ยวิธีการของเขาเนี่ยเจริญเติบโตเหมือนกันแต่อายุบางครั้งจะโตช้ากว่าถ้าเป็นกรีนโอ๊กเนี่ยจากที่ปลูกลงกระถางแล้วเนี่ย25วันตัดได้เลย
0: ตัดได
1: ้แต่ถ้าเป็นเรดโอ๊กสีแดงต้อง30วัน
0: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
1: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
0: แต่กินเหมือนกัน
1: กินเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าเกิน30วันไปแล้วตัดได้ไหมสำหรับเรดโอ๊กคือตัดได้แต่สมมุติว่าถ้าเกินไป35วันพอไปตัดรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มขมบางคนบอกว่าผักต้นอ่อนๆทำไมขมอายุเขาเกิน
0: อายุเกิน
1: ใช่ที่มันไม่โตเนี่ยเพราะมันขาดสารอาหารมันเลยไม่โต
0: ถ้าให้น้ำ
1: เหมือนกัน
0: ถ้าให้น้ำเขาถึงเขาก็ไม่เป็นหรอก
1: ใช่ครับ
0: แค่นั้นเองต้องเรียนรู้
1: ครับ
0: ที่นี่ก็เลยมีขนาดที่แตกต่างกัน
1: เป็นแต่ละรุ่นใช่ครับ
0: เพราะตัดรุ่นนี้ปั๊บถัดไปรุ่นนี้ก็เก็บได้
1: ใช่คร
0: ับสลับปลูกสลับขนาด
1: ใช่ครับ
0: นี่คือกลวิธีที่บอกว่าให้มีผลผลิตออกตลอดเวลา
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ดีมากๆเลย
2: ผักสลัดของที่นี่เขาสดสะอาดน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับเราจะได้รู้ครับว่าเคล็ดลับการวางแผนในผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยพี่สมเกียรติเขามีการวางแผนยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่วงหน้ารู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

รู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้นว่ากันว่าผักกาดหอมช่วยในการนอนหลับนะครับทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก้อารมณ์เสียง่ายโดยดร.แดนแคนแพทย์ยุคกลางชาวอังกฤษ

ระบุว่าในใบหรือก้านของผักกาดหอมเนี่ยจะมีสารรสขมที่มีชื่อว่าแลคทูแคเรียมซึ่งสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการง่วงนอนทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการรับประทานผักกาดหอมแบบสดๆก่อนนอนหรือรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายง่ายขึ้นนั่นเองแหละครับ

0: มาเนี่ยมันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะมันปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วปลูกล็อกละอย่าง
1: ใช่ครับ
0: คืออะไรครับทำไมปลูกแบบนี้ทำไมไม่ปลูกเยอะๆใหญ่
1: ๆอันนี้มันเป็นการวางแผนในการเพาะปลูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแล้วมาแพ็คให้กับห้างที่เราคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าออเดอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต่อวันแต่ทีนี้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะผลิตสินค้าต่อเนื่องได้บางครั้งเนี่ยมาเลยวันหนึ่ง 2-3 ตันเราก็ใช้แค่ประมาณ 700-800 โลหรือ500โลไอ้ที่เหลือก็ไม่มีที่ไปละพอเรามาทำเป็นเกษตรเองเนี่ยเราก็เลยเป็นเกษตรแนวใหม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนอย่างที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนเป็นล็อกๆค
0: ือ
1: เราจะปลูกเป็นรุ่น
0: จ้ะ
1: วันนี้ปลูกอันนี้ไปออเดอร์ลูกค้าให้มาเราต้องรู้ก่อนว่าอายุพืชแต่ละชนิดความเจริญเติบโตกี่วันอายุตัวอย่างอย่างง่ายๆที่คนรู้จักผักบุ้งจีน20วันตั้งแต่เป็นเมล็ดเราหว่านลงไปในแปลงที่นี่จะใช้วิธีการกรีดกรีดร่องแล้วโรยต้นผักบุ้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงแล้วสวยจะไม่เบียดกัน
0: กรีดร่องแล้วโรย
1: กรีดร่องแล้วโรยเลย
0: คือเป็นยกแปลง
1: ยก
0: ข
1: ึ
0: ้นมาอย่างนี
1: ้ใช
0: ่แล้วทำเป็นร่องก่อน
1: ใช
0: ่แล้วโรยเข้าไปในร่อง
1: โรยเข้าไปในร่องพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นสวยแล้วจะขึ้นสม่ำเสมอแล้วต้นมันจะแข็งแรง
0: ซึ่งไอ้ความรู้พวกนี้ไปเอามาจาก
1: ที่เราได้เรียนรู้นี่เนี่ยเพราะบางครั้งเกษตรกรเก็บมาทำไมผักบุ้งมันต้นเล็กจังบางทีก็ต้นใหญ่ไม่สม่ำไม่เสมอพอเราจะต่อยอดจากที่เราทำผักสลัดที่เราปลูกแยกต้นแล้วนำมาปลูกเราเห็นว่าต้นมันแข็งแรงเราก็เลยว่าถ้าทำเกษตรแปลงใหญ่มันน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการหว่าน
0: แบบไม่ได้มีระยะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามถูกต้อง
1: ใช่
0: มันก็เบียดกันไปเบียดกันมาไอ้บางต้นได้อาหารน้อยหน่อยได้แสงน้อยหน่อยก็เล็ก
1: แต่ถ้าเรามีการแบ่งส่วนให้มันเท่าๆกันเนี่ยมันโตพร้อมกันแล้วยิ่งถ้าเราทำต้นกล้ามาปลูกด้วยแล้วนี่พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกได้ประมาณ80ต้นถ้าเป็นคะน้าแล้ว80ต้นน่ะตัดมาได้5กิโลนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลย
0: แสดงว่าแปลงพวกนี้ที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อเอาความรู
1: ้ใช่ครับ
0: มาวางแผนให้กับเกษตรกรลูกไร่เรา
1: ใช่ครับ
0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อแปลงเนี่ยมันควรจะได้เท่านี้ถ้าปลูกแบบนี้ก็จะได้ผลผลิตแบบนี
1: ้บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเวลามาเข้าแผนกับเราเนี่ยบางคนยังไม่เคยรู้จักทำความรู้จักเลยพอเราคุยเรื่องแผนไปปลูกแล้วได้กิโลเท่าไหร่ถามเราแล้วคุณยังไม่ทันปลูกเลยคุณจะปลูกได้ดีหรือเปล่า
0: ได้ตามมาตรฐาน
1: เราเลยบอกว่าคุณลองไปปลูกดูก่อนไหมถ้าคุณปลูกได้ดีแล้วโอเคอะไรเงี้ยแล้วมาคุยเรื่องราคากันเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเราจะสอนเกษตรกรเสมอว่าคุณจะต้องรู้ต้นทุนของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถ้าเป็นผักบุ้งจีนน่ะ1กิโลกรัมต้นทุนของคุณจริงๆอ่ะเท่าไหร่พอคุณรู้ต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วที่ผมทำอยู่เอาต้นทุนจริงนะผักบุ้งจีนน่ะต้นทุนแล้วเนี่ยกิโลละ5บาทต้นทุนผลิตจริงๆผักบุ้งจีนต้นใหญ่ๆขาย10บาทนี่ก็กำไรครึ่งละแต่เกษตรกรคือเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันหลากหลายเงินผักบุ้งจีนเนี่ยมันไม่ได้เอามาหมุนเวียนแค่ผักบุ้งจีนมันไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรค่าผ่อนรถเกษตรกรก็เลยบอกว่าผมทำผักบุ้งจีนแย
0: ่
1: ไม่เหลือ จริงๆแล้วเขาคิดผิดเขาใช้เงินไม่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเราต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเหมือนสอนเขาเริ่มใหม
0: ่
1: ให้เขาวางแผนใหม่โอเคคุณปลูกผักบุ้งจีนไปเลยนะแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องรู้ด้วยแล้วเราให้เขามาตอบว่าจริงๆแล้วต้นทุนคุณเท่าไหร่โอเคไหมถ้าเราประกันราคากันเลยความเสี่ยง12บาทโอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วต้นทุนคุณ5บาท12บาทคุณก็ได้กำไรโลละ7บาทเกษตรกรก็โอเคนะโอเคอาตกลงกันเลยโลละ7บาทวันหนึ่งเราไม่ได้ให้ปลูกแค่วันละ5โลเนี่ยเราให้ปลูกวันละ100โลแล้วเราให้ปลูกหลากหลายนอกจากผักบุ้งจีนแล้วคุณปลูกอะไรได้
0: อ
1: ีกคะน้าปลูกได้ไหมกวางตุ้ง
0: แล้วจริงๆแล้วปลูกได้ไหม
1: ปลูกได้กันได้หมดแต่ทีนี้เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนทำเป็นแปลงทดลองอย่างเราก่อนเนี่ยถึงเราจะบอกได้ว่าในแต่ละขอบในกี่ตารางเมตรเนี่ยเก็บเกี่ยวเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกษตรกรไม่ลงมือทำเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกเราอยากให้เขาเอาความรู้จากเราเนี่ยไปลองทำอย่างที่เราเลยแล้วคุณก็จะจดเป็นสถิติของคุณไว
0: ้
1: จากที่เริ่มแค่10ตารางเมตรคุณขยายไปถึง10ไร่ได้เลย
0: ที่สำคัญเขาจะได้รู้ตัวเองว่าชอบปลูกอะไร
1: ใช่ครับ
0: คนเราชอบไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าผักแต่ละอย่างนี่เก็บเกี่ยวเวลาแล้วระยะเวลาไม่เท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: บางคนอยากเก็บเร็วบางคนอยากเก็บช้าบางคนรับได้กับเรื่องนี้บางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มีผลทั้งหมดเลย
1: มีผลทั้งหมด
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกสร้างเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเราเปิดโอกาสให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างฮะ ผลถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เรามาได้ไหม
1: ถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เราตอนนี้

0: ก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่สนใจเรื่องการเกษตรค่อนข้างจะเยอะก็จะถามโทรมาคุยกับเราเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะพูดคุยตอบคำถามทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมว่าเรามาจากดินพอวันนี้เรามายืนได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราไม่ลืมคนที่จะทำธุรกิจใหม่เรานึกถึงตัวเราคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ให้กับคนอื่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือต้องมาลองผิดลองถูกอย่างเราคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่รอทุกคนที่จะมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคุยกับแฟนไว้แล้วว่าคือเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่สวนคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ตลอดเพราะว่าที่เนี่ยเปิดตลอดแต่คนที่อยากมาเจอเราเสาร์อาทิตย์มาแล้วเราก็จะคุยทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการทำดินนำเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีตัวเราเนี่ยขนาดว่าเรามีผลผลิตเยอะแล้วแต่ว่าเกษตรกรที่เข้ามาอะไรใหม่เนี่ยคือเราพร้อมรับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกร้านอาหารโรงแรมหรือกระทั่งรีสอร์ทกลุ่มลูกค้าพวกนี้ยังต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็จะคัดเกษตรกรหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพน่ะที่ไม่มีการปรับปรุงตัวเองพูดง่ายๆอย่างตอนนี้เขาอย่างน้อยต้องมีใบ GAP ในการเพาะปลูกอย่างคนที่เข้ามาใหม่จำเป็นไหมจะต้องมีเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนรู้แต่เขาทำได้ดีเราจะบอกโอเคเรารับซื้อแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต่อไปคุณจะต้องเดินนะคุณจะต้องขอใบ GAP ไม่มาให้ได้เราก็จะได้ดูว่าเกษตรกรเนี้ยมีความตั้งใจจะปลูกจริงๆหรือเปล่าเพราะเรื่องตลาดอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้น
1: ถ้าปลูกในดินนะครับก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับลงทุนไม่สูงนักนะครับก็แต่ถ้าปลูกในไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้นะครับลงทุนสูงนะครับเราก็อาจจะดูว่ายุ่งยากในการปลูกตอนแรกแต่ถ้าเราคุ้นเคยสักพักนึงเราก็พบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าหลังจากที่เราปลูกได้แล้วเนี่ยจะไปขายที่ไหนนะเพราะว่าตลาดมีความจำเป็นไม่งั้นถ้าคนที่คิดจะปลูกผักกระท้อมนะครับนะฮะก็ควรจะต้องมองตลาดเป็นหลักที่ให้ได้ก่อนที่ตลาดในใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ไหนในประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะคิดว่าจะลงควรจะลงทุนดีไหมนะครับแล้วตลาดที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นรายเล็กนะครับเพิ่งเริ่มต้นเราอย่าไปมองตลาดไกลให้มองตลาดใกล้ตัวนะใกล้ๆรอบๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้นะครับแล้วก็เป็นการถ้าจะยิ่งดีคือว่าถ้าให้ลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มเรายิ่งดีนะครับอย่าให้เริ่มตลาดใกล้ๆตัวก่อนครับ
0: เราต้องบอกก่อนว่าสินค้าทางเกษตรบ้านเราอีก10ปีไม่มีตันผู้คนเนี่ยจำนวนมากขึ้นประชากรแต่พื้นที่ในทางการเกษตรเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยแล้วคนที่ไม่สนใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพื้นที่ว่างเปล่าเยอะตอนนี้บ้านเรานำสิ่งของเข้ามาจากเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้เราก็เลยอยากให้เกษตรกรน่ะที่พร้อมที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพเรามีเราหาตลาดให้คุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของลูกค้าที่เรามีอยู
2: ่แล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไป
0: ใช่ครับ
2: อนาคตวันนี้ดำเนินทางมาถึงจุดที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นดินจริงๆจนวันนี้มามีเขาเรียกว่ามีหลักปักฐานคือพูดง่ายๆว่ารวยประมาณนึงแล้ว
0: ยังครับแค่พอมีอยู่มีกินพอได้เลี้ยงลูกน้องพอได้เลี้ยงลูกน้องไป
2: อาณาโถ่เอ้ยกี่บาทในกี่บาท
0: อ๋ออันนี้
2: ได้ชุบ
0: นิดหน่อยชุบมา
2: ชุบมาชุบซะเหมือนจริงเอาเป็นว่าเราอยู่ได้อยู่สบายแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่ครับ
2: ถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คนละฟากโยดฟ้าดินเลย
0: ใช่ครับ
2: ในอนาคตเองอะที่นี่ของเราจะเติบโตอย่างไรหรือว่าธุรกิจที่เรามองไว้จะเติบโตไปยังไง
0: ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกที่ที่จะเข้ามาดูงานอย่างปีนี้คือเราปิดไปแล้วเราไม่รับคนละช่วงปีใหม่ไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปเลยคิวเนี่ยมาทุกวันเลยที่จะมากันเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มหรือจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นัดวันมาแล้วค่อนข้างจะเต็มเลยทีนี้ว่าเราก็พร้อมจะบริการทั้งหมดเราจะให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลย
2: ที่สอนกันไหมทุกวันนี้เก็บตังค์ไหม
0: ถ้าเราเปิดเป็นคอร์สเราเก็บเพราะว่าคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทำทั้งหมด
2: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอุปกรณ
0: ์ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็มีน้ำมีข้าวเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเรียกว่ามูลค่าเรา

0: ็บคอร์สหนึ่ง800บาท
1: จริงๆมันก็คือค่าของกินค่าอุปกรณ์การทำแล้วก็ค่าคนงานที่ทำให้คุณกินนั่นแหละ
0: ใช่ครับ คืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือเลย
1: เออ
0: แต่ว่าคือเราได้อะไรเราได้มิตรภาพอย่างที่บอกผมจะไปขอนแก่นผมก็มีที่พักฟรีผมจะไปเชียงใหม่ผมก็มีที่พักแม้กระทั่งพัทลุงนั่งเครื่องมาหาผ
1: ม
0: เขาตั้งใจจริงๆเขาอยากมาหาผมซึ้งใจเขามากเลยเขาแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการคุยกันเขาเจอปัญหาเขาก็จะถ่ายรูปและมีการส่งไลน์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จะทำวิธียังไงเพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าพื้นที่ในการทำการเกษตรบ้านเขาบ้านเขามันจะมีฝนกับอะไรนะนั่นแหละคือแล้วมันทำไม่ได้แล้วเขาถามว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเราก็ค่อยสอนเขาว่าเออทำแบบนี้ดูนะ
2: ถือได้ว่าพี่สมเกียรติเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทดลองทำด้วยตัวเองแล้วความอดทนไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็ทำให้พี่สมเกียรติประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่จะมาแนะนำประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆ

0: วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านอ่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: เกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้ง

ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะนานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม่กับทั้งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอกย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่า เราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนรุ่นใหม่จะมีโอกาสทำนาแบบชาวนาโบราณเป็นการทำนาประณีตที่ไม่ใช้เครื่องจักร
1: ไม่ต้องลงลึกนะครับแค่ให้รากเขาติดอยู่ได้เพราะว่าถ้าลงลึกเกินก็จะตาย
0: ลงมือดำนาเพื่อให้รู้คุณค่าของข้าวและเข้าใจคำว่าชาวนาอย่างแท้จริง
2: ยังเป็นเจ้าของร้านเลสพลาสติกเอเวลที่กรุงเทพค่ะก็ทำธุรกิจส่วนตัว
3: สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ลองไปเรียนรู้ตามที่ต่างๆแล้วก็เนี่ยจนปีที่แล้วได้มารู้จักพี่อุ้ม
2: มีเพื่อนๆที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าจะมาดำนาเราก็มาลองไหนขอดูว่าเป็นยังไงบ้างแอบมาดูบรรยากาศ
3: ได้มาเกี่ยวข้าวเมื่อปีที่แล้วแล้วแต่ปีที่แล้วอ่ะเรามาทันแค่ตอนเกี่ยวข้าวไงรู้สึกว่ายังไม่ได้มาดูครบโปรเซสอ่ะตอนดำเป็นยังไงหวานกล้ายังไงอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะมาลองดู
2: ก็อยากมาลองว่าชาวนาเขาทำงานอะไรกันยังไงบ้างดำนาเนี่ยยังไงเคยเห็นแต่ในรูป
3: สนุกสนุกเลยพอได้ย่ำโคนเราชอบย่ำโคนด้วยพอตอนทำบ้านดินจะย่ำโคนเราจะรู้สึกดีอันนี้ก็แบบฟิลนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอย่างเรื่องล่าอะไรเงี้ยบางอย่างเราต้องระวังมากเพื่อไม่งั้นข้าวมันก็จะไม่โตอะไรเงี้ย
2: ก็สนุกดีค่ะยังเล่นชอบแบบเล่นอะไรใหม่ๆถึงแบบลองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาลองก็รู้สึกก็โอเคนะคะไม่ได้วันนี้อาจจะโชคดีมั้งไม่ร้อนมีลมไม่ฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดำได้แบบสนุกกว่าชาวนาทั่วไปที่เขาต้องดำทั้งร้อนๆเลยนี่เนาะมันก็แอบยากนะคะว่าแบบมันต้องมีเทคนิคกดอย่างงี้ถ้ากดไม่ได้ก็ล้มนี่ปากไปยังไม่รู้เลยว่ารอดไหมเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพเนาะมันยากมากในการที่เราจะมีพื้นที่เกษตรของตัวเองที่ถ้าถามเลยว่าอยากมีที่นาของตัวเองไหมอาจจะยังไม่ใช่คำว่าที่นาอาจจะเป็นว่าอยากมีพื้นที่เกษตรเป็นของตัวเองมากกว่าหมายความว่าเราไม่ต้องพึ่งพาใครเรามีข้าวเราเองเรามีน้ำเราเองเรามีปลาเราเองเรามีของเราเองที่เรารู้มันมาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะ
4: จริงแล้วเบื้องต้นคงได้อาหารที่ดีที่สะอาดก่อนได้กินในครอบครัวก่อนเหมือนเราไม่ต้องมาพระวงว่าแบบอนาคตเราต้องซื้อยาหรือซื้ออะไรเพราะเราถ้าเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นดีก็คือเริ่มต้นที่อาหารที่ดีก่อนสะอาด

0: ก่อนปลายทางก็จะดีด้วย
1: นอกจากการดำนาแล้วการเรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นบ้านก็เป็นความรู้ใหม่เช่นกัน
2: เอามือนิ้วชี้ปิดถ้านาตรงนี้นะคะเราจะปลูกข้าวเจ้าเวทหอมสันตะระข้าวเหนียวขาววิสุทธิ์ข้าวเจ้าบุญมีค่ะข้าวเจ้าเพชรลาตีข้าวเหนียวดำอสิตะแล้วก็ข้าวศรีลาภรณ์ค่ะปีนี้เราจะปลูกแค่6สายพันธุ์ซึ่ง6สายพันธุ์นี้เรารู้สึกว่ามันตอบสนองกับพื้นที่ของเรา
1: ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองชีวิตชาวนาที่แท้จริงใช้ชีวิตเรียบง่ายเข้าถึงการเป็นเกษตรกรมากที่สุด
3: เหมือนพอเรารู้กระบวนการทั้งหมดเวลาเรากินอาหารพวกอย่างกินข้าวที่เนี่ยก็จะรู้สึกมีพลังมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าที่มากระบวนการมันเป็นยังไงมันเราก็ไม่อยากให้เหลือเหมือนทราบซึ้งถึงคุณค่าที่ได้มา

0: ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีเวลาว่างมากมายและบางคนไม่รู้จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างไรแต่ผู้สูงอายุที่บ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ออกจากบ้านทุกวัน
1: ไปเช้าเย็นเลยค่ะไปถอนหญ้าไปรดผักไปรดน้ำหมัก
2: ปลูกหอมปลูกกระเทียมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มือเริ่มต้นเขามีศูนย์เฮ็ดเสร็จแล้วเห็นมันได้ผลดีย
0: ายแสงและแม่เพ็ญเดิมทีไม่เข้าใจเลยว่าการปลูกผักอินทรีย์คืออะไรและไม่เชื่อว่าการไม่ใช้สารเคมีจะทำได้แต่เมื่อได้รับการชักชวนให้ลองลงมือปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง9ดีจึงอยากลองทำเปิดใจเรียนรู้และลงมือทำ
3: อุ้มต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าแบบเหมือนตอนนั้นอุ้มโยนหินถามทางมากว่าแบบชาวบ้านจะเอาไม่เอาเพราะว่ามันต่อเนื่องจากที่เขาเคยใช้ปุ๋ยใช้ยามาอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งเราเป็นใครไม่รู้แต่เรามาเปลี่ยนให้เขามาทำเกษตรอินทรีย์ไหมเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากโดยที่ว่าเอาสัตว์พระราชานี่แหละค่ะมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านค่อยๆเปลี่ยนเขาค่อยๆซึมซับเขาไปทีละหน่อยอย่างน้อยๆพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสารพิษสารเคมีเลยค่ะ
4: คิดว่าเขาพาเราทำได้เราต้องได้กินเพราะเขาเคยทำมาแล้วเขาเห็นมาแล้วเราไม่เคยเราก็ต้องเรียนรู
5: ้ในชีวิตแม่ก็อยากปลูกปลอดสารกินอยู่แล้วพออุ้มมาชวนก็ลองเลยอย่างนี้ค่ะก็ลองทำดูทีมันจะได้ผลไหม
6: แล้วมันได้ผล
5: ก็ได้นี่นา
0: เมื่อเห็นว่าการปลูกผักอินทรีย์ไม่ยากและดีต่อสุขภาพทั้งยายแสงและแม่เพ็ญกลับมาลงมือทำแปลงผักอินทรีย์ที่บริเวณบ้านของตัวเอง
2: ไปปลูกกันมันก็ดีจะกินผักปลอดสารได้ออกกำลังก็เลยว่าน้องอุ้มท่อนี่ยายไม่พอปลูกเนาะยายอยากให้มันเหลือกินมากกว่านี้ก็เลยมาถมดินที่บ้านมาถมดินที่บ้านแล้วก็มาปลูกกวางตุ้งคะน้าหอมกระเทียมพริกมะเขือสารพัดที่เห็นนี่แหละก็เลยว่ามันก็ได้ออกกำลังด้วยสุขภาพเราก็ดีกินข้าวผักปลอดสาร
0: ปลูกผักอินทรีย์ปลูกให้พอกินพอแบ่งปันเหลือขายแม้จะได้ไม่มากแต่สำหรับผู้สูงอายุนี่เป็นรายได้ที่พออยู่พอกิน
2: ขายที่ศูนย์น้องอุ้มเพราะว่าเขามีคนมารับมาส่งตรงนั้นพวกเราทำแล้วก็เอาไปรวมกันตรงนั้นอาทิตย์ละเนาะ2,000มา

0: 1,000 กว่ามั่ง800 900 500 600นี่คือขั้นต่ำ
1: แต่ก่อนนะแม่ยังไม่ปลูกอะไรเนาะกว่าจะซื้อมาได้100 200ใช่ไหมพอเรามีผักมีอะไรก็แค่10 20บาทแล้วก็มาใส่ผักของเราเก็บพริกเก็บมะเขือเราใส
2: ่พอเห็นชาวบ้านเห็นป้าๆใหญ่ๆมีความกระตือรือร้นหัวไวใจสู้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยเรารู้สึกโอเคแล้วมีความสุขมากที่เห็นชาวบ้านกลับมาแบบเหมือนมีชีวิตชีวากลับมาแชร์อะไรด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ปลูกเถอะมันก็ได้กินเหมือนกันแต่ก่อนก็สงสัยเหมือนกันพอปลูกเองก็ได้กินเหลือกินแล้วก็ขาย
0: มันมีความสุขของเราใช่ไหมแล้วก็ทำได้มันมีความสุขคนแก่คิดว่ากูไม่แก่เปล่าเว้ยกูยังมีประโยชน์ด้วย
3: จากผู้สูงวัยที่ใช้วันเวลาผ่านไปอย่างว่างเปล่าวันนี้กลายเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าต่อตัวเองครอบครัวและชุมชน

0: ากเด็กสาวที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทำงานบริษัทเอกชนและก้าวตามกระแสนิยม
1: จุดที่ทำให้อุ้มตัดสินใจกลับบ้านเนี่ยคือแม่ป่วยเลยค่ะเป็นจุดประสงค์เดียวเลยที่อยากกลับบ้านตอนกลับมาบ้านครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าจะเป็นเกษตรกรเลยเพราะไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่มีพื้นฐานอะไรพวกนี้เลยแต่แค่ว่าที่บ้านเนี่ยมันมีต้นทุนก็คือมีที่นาอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็มาดูว่าถ้าเราจะทำนาเราจะทำยังไงให้มันรอดหนูศรัทธาเรื่องปรัชญาเศรษฐพอเพียงหนูศรัทธาในหลวงรัชกาลที่9เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทำนาเราต้องทำนาแบบธรรมชาตินาแบบปลอดสารค่ะก็เลยเป็นจุดที่ได้ทำเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกก็คือตอนที่กลับมา
0: ปั้นที่จะทำเกษตรอินทรีย์โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด
1: ทำไมต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เนาะเอาจริงๆเนี่ยเราเจอวิกฤตเรื่องของการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราพึ่งตัวเองไม่ได้เลยต้องเก็บเพราะว่ามันก็จะเกิดกระบวนการที่แบบว่าพอจะปลูกก็ต้องไปซื้อเขาซื้อแล้วก็ไปซื้อเขาทุกรอบกินเสร็จแล้วก็ไปซื้อเขาซึ่งมันก็จะไปวนลูปว่ามันไปเข้าที่นายทุนแล้วมันจะพึ่งตัวเองได้ยังไงถ้าเกษตรกรยังทำแบบนี้อยู
0: ่พยายามรักษาสะสมอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชผักให้มีความหลากหลายเน้นที่สายพันธุ์พื้นบ้านเพราะเชื่อว่าความหลากหลายคือความมั่นคงทางอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: ปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เริ่มทำศูนย์ค่ะก็คือ5ปีแล้วที่เราปลูกแล้วก็คัดเก็บมาเรื่อยๆคือคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพตอบสนองกับพื้นที่ตอบสนองกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะคะแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านให้เขาเอาไปปลูกเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่นะตอนนี้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ก็จะมีอยู่ประมาณ110กว่าชนิดนะคะบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าจริงๆมันใกล้ตัวมากๆซึ่งประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารมากและมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากๆแต่ทุกวันนี้เรามีไม่กี่ชนิดที่กินกันอยู่อะค่ะคือเราก็แค่อยากแบบให้ทุกคนอะสามารถที่จะเลือกทานได้อย่างที่บอกก็คือมีอธิปไตยทางอาหาร
0: นอกจากจะเก็บรักษาพันธุ์เพื่อตัวเองอุ้มยังพร้อมที่จะกระจายและแบ่งปันไปสู่ผู้สนใจ

0: เมล็ดพันธุ์เราเนี่ยจะขอทางเพจ09ดีหรือเข้ามาหาเราที่ศูนย์แล้วก็เข้ามาขอว่าจะต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ตัวไหนแล้วก็ปลูกเพื่อจะเก็บอนุรักษ์พันธุ์ช่วยกันไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะให้โดยไม่ได้แบบมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเอากลับมาคืนเราเท่านั้นเท่านี้แต่แค่แบบคุณเอาไปปลูกแล้วจะเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้อยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีการเก็บแล้วก็อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เลยเนี่ยอุ้มว่าเกษตรกรเนี่ยคืออวสานแน่นอนมันจะจบลงในที่สุดในเรื่องของการที่แบบไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ได้ต้องผูกขาดกับบริษัทหรือต้องซื้อจากที่อื่นมามันเลยเป็นจุดที่ทำให้อุ้มเนี่ยทำเรื่องของเมล็ดพันธุ์แบบจริงจัง
1: ทุกสิ่งที่ลงมือทำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยในการกินและความสุขของการเป็นเกษตรอินทรีย์
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันเราเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนบอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลพี่ดนค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะ

0: ชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลง
1: พอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่ามีค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่ง แล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ตอนนี้เราจะทำขนมมุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขนมมุกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2: แป้งข้าวเหนียวค
3: ่
2: ะ
0: ม
3: ี
0: อะไร
3: ไข่ข้าวขมิ้นขมิ้น
0: อ้าวแล้วอะไรอีกคะ
4: กะทิ
0: กะทิ
5: กุ้งช่วยกันทำอ้าวเด็กๆก็พากันไปหยิบชิมมาลูก
0: อ้าว
6: มีไหม
7: ครับมีหนักจัง
8: พี่เฟย์ไหวไหม
9: ไหวค่ะ
10: สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมทำขนมมุกกันอยู่ค่ะ
11: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องปั้นและขนมมุกนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าเนี่ยทำเป็นกันทุกคนเลยนะคะ
12: ใช่ค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
11: หยิบแป้งหยิบแป้งให้คุณป้าหน่อยแป้งข้าวเหนียวนะคะ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
13: อู้ลงมาแล้ว
0: ตอกไข่
14: หยิบฟองนี้ดีกว่า
15: ทั้งหมดนี่ก็10ฟอง
10: ขนมมุกนี่เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะน้องๆก็มาช่วยทำกันเต็มเลย
16: คุณป้าคะผมให้ครับ
17: ตุ๊ดตุ๊ดดึง
10: ตอกไปแล้ว10ฟองนะคะ
0: 10ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ
10: เราช่วยกันจำใส่เกลือก็จะทำให้ขนมหวานๆเค็ม
0: ๆใส่น้ำขมิ้นเพื่อให้ออกเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองใส่น้ำกะทิ
10: อันนี้เราก็ใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะแป้งมันจะจับตัวเป็นก้อนนิ่มๆเนาะสีมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกเนาะป้านวดเก่งมาก
0: ทีนี้พอการที่เราแป้งนวดเราใช้อุ้งมือนวด
18: เอาไว้ใส่เชื
0: ้
18: อ
0: ตรงนี้ค่ะเราก็เพิ่มน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน
10: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
18: สีจะแตกต่าง
0: ตอนนี้มันเริ่มเป็นนิ่มใช่ไหมจะเป็นก้อนแล้วนิ่ม
18: ตะกูอยาก
10: แล้วนี่คุณป้าก็จะมาช่วยทำกันทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
10: ทำเป็นกันทุกบ้านเลย
19: อ๋อใช่ค่ะขนมมุกนี่ค่ะทำมาเพื่อใช้ประกอบกับพิธีมงคลนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใช้ในพิธีแซนดนตา
10: เพื่ออะไรเหรอคะ
19: ก็จะเป็นพิธีที่ว่าบรรพบุรุษที่ว่าลูกหลานแต่งงานไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะก็จะใช้วิธีนี้ให้ลูกหลานกลับมาเคารพบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ละบ้านก็จะทำนะคะ
0: เมื่อกี้ได้ดูป่ะ

0: บางคนเรียกขนมไข่มุกประกอบด้วย2 ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งจะหยอดเป็นรูปกลมๆ ลงในกรอบที่ทำเป็นรูปต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับส่วนหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับดอกมะลิให้เหนียวข้นผสมสีต่างๆแล้วก็ใช้ปลายไม้จุ่มน้ำตาลแล้วหยดบนแป้งเป็นจุดกลมๆคล้ายๆเม็ดไข่มุกให้ทั่วแผ่นแป้งแต่ขนมมุกที่บ้านแกใหญ่จังหวัดสุรินทร์หน้าตาจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวราดทั่วแผ่นคล้ายกับขนมข้าวแตนและที่บ้านแกใหญ่ก็เรียกขนมมุกว่านมมุกซึ่งภาษาเขมรนมแปลว่าขนมแล้วมุกก็หมายถึงหน้ามุกนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆเป็นขนมท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีคนทำน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับวันนี้ใบตองเลยพาน้องๆมาช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่นกันครับ
1: ถ้ามันหนักก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตำ
2: ในครั้งเดียวก็ละเอียด
3: แป้งข้าวเหนียวนี่ใช้เท่าไหร
4: ่คะใช้1โล
3: 1โล
4: แล้วก็ไข่10ฟองต่อโล
3: ไข่10ฟอง
4: ค่ะ
1: ย
4: ัง
1: ไม่ได้ยังไม่ได้ที่ต้อง
4: แล้วมีอะไรอีก
3: เสร็จแล้ว
4: เกลืออ้าวพอแล้วเดี๋ยวเค็มเกิน
3: นายขมิ้นเสร็จหรือยัง
5: เสร็จแล้วค่ะ
3: โอ้โหกลิ่นโชยเลยเนี่ยนายฝีมือใครตำเนี่ย
5: ทั้งหมดเลยค
3: ่
5: ะ
3: รู้ไหมทำไมเราถึงต้องใส่ขมิ้นลงไปด้วย
5: เพื่อได้มีสี
6: ให้ม
3: ัน
6: ม
3: ี
6: ส
3: ีเก่งมาก
7: ตักให้หมดดิ
3: หูออกมาเป็นสีอะไร
8: เหลืองค่ะ
3: สีเหลืองเอาผ้าขาวบ้างมากรองนะคะใช่ไหม
1: ตอนนี้เราดูซิว่าพอแล้วยังพอแล้วนะ
3: พอแล้วต้องบิดไหมคะ
1: บิดค่ะ
3: แล้วเอาไปผสมกับแป้ง
1: นี่ก็เอาไปให้กลุ่มที่สองผสมกับแป้งนะคะ
3: อ๋อค่ะไป
1: ระว
3: ัง ระวัง
1: พิมลุกขึ้นน้องพิม
3: ค่อยๆนะค่อยๆนะช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยนิดๆเอาขึ้นได้เลยเอาขึ้นโอเค
5: เสร็จแล้ว
3: เอาอีกไหมคะ
4: เอาค่ะเทไปเรื่อยๆอิงต้องใช้อุ้งมืออ
3: ย่างนี้ค่ะ
4: ใช้อุ้งมือใช้อุ้งมืออ้าวใส่ขมิ้นประมาณ2ช้อน
3: กลิ่นขมิ้นแรง
4: ค่ะขมิ้นก็มีสรรพคุณด้วยท้องอืดได้นะคะ
3: หูนี่เลยวายหอมป่ะหอมป่ะมีกลิ่นขมิ้นไหมตอนนี้มีกลิ่นขมิ้นยังต้องทำให้มันเหลวกว่านี้ไหมคะ
4: ค่ะจนกรวยมันไหลกับกรวยได้เดี๋ยวเอาใส่อีกหน่อยเดี๋ยวไปเอากรวยมาให้ลอง
3: ถ้ามันเหลวมันจะเป็นยังไงนะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยนี่ถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเป็นยังไงคะมันเริ่มไม่ขาดแล้วอะ
4: เด็กๆตอนนี้เราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: เรียบร้อยค่ะ
4: ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำมันทอด
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำที่เรากลุ่มดีกว่านะคะเพราะเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่แล้วเดี๋ยวจะเจ็บเนา
4: ะ
3: งั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นทำก่อน
7: ได้ค่ะ
3: ได้ค่ะไหนยกไหวไหมระวังหกนะช่วยกันตรงนี
4: ้เดี๋ยว
3: ไปวาง
4: เดี๋ยวแผ่นแรกนี
3: ่
4: ป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ
3: ได้ค่ะ
4: ดูวิธีการทอดนะคะ
3: ต้องเอาพิมพ์ลงไปเหรอ
4: ค่ะเอาพิมพ์ลงไปแล้วตักแป้งใส่กล้วย
3: อ๋อจะใช้น้ำมันตื้น
4: ๆค่ะน้ำมันครึ่งพิมพ์นะคะดูวิธีนะคะดูวิธีพอใส่น้ำมันร้อนดูลักษณะมือด้วยนะคะแล้วแป้งจะวิ่งเข้าในรูปพิมพ์เองพอสังเกตดูขนมพอด้านหนึ่งเริ่มแข็งตัวปุ๊บเราก็พลิก
3: ทำไมต้องใช้สองน้ำมันนะคะ
4: คือเราใช้พิมพ์ใส่น้ำมันเยอะไม่ได้มันท่วมพิมพ์จะไม่เป็นรูปร่างของพิมพ์ที่เราทำไว้อะค่ะ
3: อ๋อแต่อันนี้คือเอามาทอดให้มันสุก
4: ค่ะทอดให้มันสุก
3: นี่ได้แล้วค่ะ
4: น้องมีน้องอ้าวค่ะไปอ้าวยกมือด้วยลูก
1: เป็น
4: อู้นกต้องลากให้มัน

0: ติดกันลูกต้องเอาพี่แอน
1: ทำไมพี่แอนที่นึง
0: พี่แอนโยกมือด้วยค่ะไม่ได้ลูกค่ะทำอีกมาทำมาเลยโยกให้มันเป็นฝอยครุขระครุขระถึงขนมมันน่าทาน
2: อันนี้ได้แล้วนี่นะคะ
0: กลุ่มที่2ค่ะ
3: ป้ายพี่เฟย์
2: ทุกคนไม่ทุกคนถือป้าย
0: ลองดูไหมคะ
2: น้องปั้นพี่เฟย์ช่วยไหมคะ
3: ได้ค่ะพี่เฟย์มันทำต่อน้องปั้นนะ
4: ก็อยากลองทำบ้างอ่ะ
2: พวกเราขอดูฝีมือกลุ่มนี้นะคะ
3: ได้
2: โอ
3: ้
2: โหเพราะว่าเก่งจังเลย
4: ไปโอเคได้แล้ว
0: โอเค
4: โอ้ยเละเลย
2: พี่เฟย์ตักเศษด้วยนะคะ
4: ขอลองตรงนี้หน่อยดี
5: อันนี้ต้องรอให้ต้องรอให้สีเหลืองนิดนึงนะคะ
4: เหลืองแบบทองๆนิดนึงเหรอ
5: ใช่ครับใช่
4: ใ
5: ช
0: ่
5: นะคะ
0: ป้าอ้าวอันนี้นกป้ามี่แหวงเลยลูกแหวง
2: คุณพี่ใส่อยากลองทำอันนั้นน่ะ
0: ต้องใส่เร็วๆ
2: เด
0: ี๋
2: ยวป้าหนูพาดูน้องเพิ่งเลยนะคะ
0: แน่สวยละอ่ะ
4: อ๋อวิธีดูก็คือบางตรงบางจุดก็จะเป็นสีน้ำตาลก็แปลว่าสุกแล้วเหรอ
5: ค่ะใช่ค่ะใช่
4: โอเค
6: ใบม
4: ว
6: นทำสวยมาก
4: กลับตุ๊บอันนี้เพื่อกลับด้านไปเมื่อกี้เพิ่งกลับด้าน
0: เด็กๆเราทอดขนมพอแล้วเนาะต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลโรยหน้าขนม
2: ค่ะ
4: ได้ค่ะ
0: น้ำตาล
2: น้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะ
0: ค่ะน้ำตาลปี๊บ
2: นะคะขอบคุณค่ะ
4: ลงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตหน้าไม่กระเด็นไม่กระเด็น
2: มาเดี๋ยวพี่เฟย์เดี๋ยวพี่เฟย์คูณนะ
0: แค่นี้พอ
2: น้ำตาลใช้แค่นี้เองเหรอคะ
0: ขนาดขนมเราน้อย
2: ถอยมานะอ่ะ
4: โอเคตรง
2: นี้เคี่ยวไปทางเดียวกันนะได้กลิ่นของน้ำตาลเลี่ยงคะ
7: ได้กลิ่นแล้ว
8: เริ่มแล้วค่ะ
4: ได้กลิ่นเหมือนกันแต่นิดเดียว
2: นี่เห็นไหมน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเห็นเปล่า
4: น้ำตาลเดือดแล้ว
0: ขณะที่เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่เราก็เรียงขนมไว้สำหรับใส่น้ำตาลเอาหน้าขรุขระขึ้น
2: มาไหนทุกคนหยิบมาวาง
4: โอเคเดือดมากแล้ว
0: ให้เดือดก่อน
2: นี่นะคะเราสังเกตได้นะคะ
4: เมื่อกี้เอา
2: น้ำตาลสีจะทำไมนะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียว
0: อันน้ำตาลได้ที่แล้วค่ะเห็นไหมพี่เฟย์ราดหน้าขนมเลย
2: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟย์ทำดีกว่าเน
0: า
2: ะเพราะว่า
0: น้ำตาลมันร้อน
2: มาก
0: อ
2: ่ะนี่คนนี้ก่อนเลยอยากทำมากเนี่ยใช้ปลายช้อนเพราะว่าถ้าใช้ข้างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเส้นใหญ
4: ่เอ้ยมันติดมันติดช้อนแล้วมันไม่ไหลมันไปกระโดดวายมันติดกันหนึบๆเลย
2: นี่นะคะน้องๆเวลาเราจะหยอดน้ำตาลเนาะเราต้องหยอดตอนที่น้ำตาลมันร้อนๆอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดตอนที่น้ำตาลมันเย็นๆเนี่ยมันจะแข็งติดเลยนะคะ
9: ส่วนผสมตัวขนมมุกสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเหนียว4ถ้วยครึ่งหัวกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่5ฟองเกลือครึ่งช้อนชาน้ำขมิ้น1ช้อนโต๊ะส่วนผสมหน้าขนมน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดเสร็จ1ส่วน4ถ้วยตวง
2: ไม่ใช่ขอชิมก่อนเลยนะ
0: คะเอ้ยขอชิมหยิบชิมนิดหน่อยเออ
10: มาข
0: ้
10: างหลังด้วยลูก
2: อุ๊ยเร็วค่ะ
0: ชิมชิม
4: น้ำตาลมันอย่างเงี้ย
2: โอ้นี่วันมา
0: เมื่อกี้ป้าโทษตั้งเยอะนะทำไมขนมหายไปไหนหมดล่ะคะ
2: อยู่ในท้องพวกเราแล้ว
0: อร่อยไหมคะ
2: น่าอร่อยนะคะมันจะกรุบกรอบกรอบแต่ว่าน้ำตาลนี่เหนียวมากหนิ่นฟันเอาไม่ออกเป็นเนี่ยคะฝีมือพวกเรา
10: อร่อยมากค่ะยอดเลยค่ะ
2: แค่นี้พวกเราชื่นใจมากมากเลย
4: สุดยอดภาษาเขมรคืออะไรคะ
10: เจียจะน้ำ
2: เจียจะน้ำเจียจะน้ำ
3: แล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ทำขนมมุกแสนอร่อยแล้วนะคะเรายังได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาร่วมสืบทอดขนมแสนอร่อยไม่ให้หายไปนะคะแต่ภาพความเป็นบึกแผ่นและความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีพลังความน่ารักของชุมชนอีกกลุ่มนึงที่รอต้อนรับพวกเราอยู่ค่ะเดี๋ยวเฟย์ปั้นแล้วก็น้องพาวเวอร์เนี่ยจะไปหาคุณป้าแล้วก็คุณยายที่อำเภอสนมด้วยคุณป้าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาขนมมุกไปฝากคุณป้าอีกชุมชนนึงที่พวกเราจะไปเยี่ยมนะคะจะได้เป็นการอนุรักษ์ขนมมุกเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ณป้านี่รำสวยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งสวยทั้งสนุกนะคะเนี่ย
1: คุณป้าคุณยายนี่รำต้อนรับพวกเราสวยมากๆเลยค่ะ
2: ก็ดีใจที่หนูมาเยี่ยมพวกเราไงคะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ
1: มีน้องๆด้วยหนูตัวเล็ก
2: อันนี้ก็ที่เราฝึกไว้ให้เพื่อให้เขาได้รู้ต่อไปเวลาพวกเราเป็นสื่อวัฒนธรรม
1: แต่ละท่ารำนี่เอามาจากไหนนะคะเฟย์ชอบท่านี้มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: นั่นกงก้า
2: ทีนี้อันนี้มันท่านี้คือท่ากงก้าร
1: ำ
2: ทีนี้ประวัติของกงก้าคือกงก้านี่เป็นท่าหนึ่งในรำวงพื้นบ้านนะคะรำวงพื้นบ้านนี่ถ้าภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่ารำโทนแต่เราก็ประยุกต์มาสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะเอาจุดเด่นคือรำวงกงก้ายักเอวยักไหล่นี่มาใช้เป็นชื่อว่ารำวงกงก้าก็คือมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเองมาจากรำวงพื้นบ้านนะคะ
1: แล้วกงก้านี่เป็นภาษาอะไรอ่ะ
2: กงก้าเป็นภาษาลาวค่ะ
1: ภาษาถิ่น
2: ตรงนี้ภาษาถิ่นตรงน
1: ี
2: ้กงก้าค่ะกงก็คือรำเป็นวงเป็นคู่ภาษาถิ่นบ้านสนมนี่
1: เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
2: สุรินทร์เนี่ยมีภาษาถิ่นมีเขมรมีสวยมีลาวนะคะแต่ตรงนี้เป็นลาวนะคะแล้วก็ใช้ภาษานี่แหละกงก้าน
1: อกจากจะเต้นรำกันสนุกแล้วไฟยังสังเกตเห็นอยู่อย่างนึงค่ะนี่ค่ะเข็มกลัดของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะน้องป้าดูสิคะ
2: อันนี้ทำจากถุงก๊อบแก๊บนะคะถุงหิ้วเป็นรีไซเคิลนะคะ
1: รีไซเคิล
2: เอาวัสดุที่มันไม่ใช้แล้วที่เหลือใช้แล้วเอามาทำโดยผู้สูงอายุ
1: คุณยายค่ะเฟย์รู้มาว่ามีคุณยายบางท่านเนี่ยค่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างนี้เวลามารำจะไม่แย่หรอคะ
2: อ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เป็นการขจัดโรคขจัดภัยการออกกำลังกายที่รักษาโรคภัยได้ก็อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่เจียงอุ่นจิตนะคะ
3: เป
2: ็นประธานด้วยนะคะก็อายุท่านก็72ปีแล้วค่ะปรากฏว่าท่านก็มารำตรงนี้เป็นทั้งโรคอะไรบ้างนะคะคุณป้า
4: เป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนมา2จุดแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไตวายแล้วก็ไทรอยความดันสูงอีกเดียววันนี้ปวดหัวด้วยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
2: เช้าเพราะว่ารอมากต้องเครียดใช่ไหมรอมากต้องเครียดแต่ว่าถ้าได้มารำแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงนะคะ
4: รู้สึกว่าสนุกสนานปวดหัวก็ค่อยหายไปแล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้น
1: คุณป้าค่ะพวกเราอยากลองรำเหมือนค
2: ุณยายได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าก่อนจะรำเราก็อยากจะให้เป็นพวกเดียวกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่งตัวเหมือนเราเราก็เตรียมไว้แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ยินดีค่ะยินดี
2: ค่ะเชิญไปแต่งตัวได้เลยนะคะคุณแม่จะไปแต่งให้
1: มาแล้ว
2: ไปลูกไปแต่งตั
1: วเดี๋ยวมานะคะ
5: ฉ
1: ัน
5: เลยเม
1: ื่อ
5: ก
1: ี้
5: ก็
1: แบบ
5: ใช้แผ่น
1: เลยพี่เพียงน่ารักมากน้องพาวเวอร์ก็น่ารักค่ะมาแล้วค่ะพวกเราแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณป้าคุณยาย
5: นี่ค่ะ
2: โอ้สวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็จะมารำด้วยกันเนาะกงก้าน้อยเนา
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็หนูน้อยกงก้าน
1: ี่พวกเราแปลงกายเป็นชาวกงก้าเรียบร้อยแล้ว
2: มาเราสมาสนุกสนานด้วยกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
2: เชิญเลยค่ะ
6: กงก้า

0: ะคะพวกเรานี่ต้องขอบคุณคุณป้าและกับคุณยายมากๆเลยนะคะเนี่ยที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความสุขแบบนี้และพวกเราจะเป็นอีกแรงนึงนะคะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมอนุรักษ์วิธีการทำขนมไทยและกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาไว้ให้อยู่นานๆ นะคะเขียนจดหมายมาบอกพวกเราตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
0: ไปเลย
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: พบกับ

0: สุขนะจ๊ะ
1: ถ่ายรูปตรงกันไปตรงกันน้อย
2: ตรงกันน้อย
0: มาเยี่ยมอีกนะคะ
3: ค่ะเอาพระเอกพระเอกมาให้หน่อยสิจะมาเยี่ยมอีกไหมครับ
0: มาไหมครับ
4: ถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่ค่ะ
3: อ๋อถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่บ้างหรือเปล่าวะ
4: ขอบคุณนะคะ
0: แล้วมาใหม่นะลูกนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หากใครสักคนถามถึงแรงบันดาลใจของเต๋าผมจะตอบว่ามันไม่ได้มาจากผู้คนหรือสิ่งต่างๆแต่มันมาจากการเดินทางท่องเที่ยวและการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยต่างหากเรามาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันดีไหมครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้พาทุกคนไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์วันนี้จะเป็นชุมชนอะไรแล้วคำใบ้คืออะไรฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานครับขอคำใบ้หน่อยครับปุ๊บมาปั๊บเลยนี่เอ้ยยะมาดีเจ๋อคืออะไรครับมาดีเจ๋อแปลไม่ออกมาดีเข้าใจได้มาดีมาดีไม่ได้มาร้ายแต่เจ๋อเนี่ยคืออะไรทีมงานครับไม่รู้เรื่องครับมีคำใบ้ไหมครับ
2: มีอันอยู่ในซองครับ
1: อ้าวมีอีกอันก็ไม่บอกปั๊บผู้ไทยอันนี้รู้แล้วครับนี่อีสานแน่นอนบอกเลยนี่ผมพูดแล้วนะครับผมคนอีสานอยู่แล้วโอเคมาดีเจอกับผู้ไทยจวด
0: ชื่อหมู่บ้านภูบ่งบอกลักษณะที่ตั้งชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติป่าภูคำว่าภูเป็นคำท้องถิ่นอีสานหมายถึงภูเขาชาวบ้านในชุมชนบ้านภูเป็นชนเผ่าผู้ไทยที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.ศ. 2387ในช่วงรัชกาลที่3ในศึกสงครามกับเจ้าอนุวงศ์อาณาจักรเวียงจันทน์เมื่อไทยชนะศึกชาวผู้ไทยถูกกวาดต้อนระลอกใหญ่มาจากเมืองวังและคำอ้อคำเขียวแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลุยข้ามแม่น้ำโขงแล้วลงหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งไทยถิ่นอีสาน9จังหวัดในสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองคายอำนาจเจริญอุดรธานียะโสธรและร้อยเอ็ดโดยกระจายตัวเป็นชุมชนผู้ไทยเกือบ500หมู่บ้านซึ่งบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นจุดแข็งที่สำคัญของชุมชนบ้านภูคืออนุรักษ์วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติจัดการโดยชุมชนคนบ้านเฮาชาวชุมชนบ้านภูมีความร่วมมือร่วมใจปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามร่มรื่นมีการจัดผังบ้านภายในชุมชนให้เชื่อมโยงถึงกันผู้นำชุมชนมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมผู้ไทยให้อนุชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นธรรมชาติส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกระตือรือร้นพร้อมเพรียงมีจิตอาสา

มื่อเดินมาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านผู่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเราจะสัมผัสได้ทันทีถึงความงามของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา

ด้วยเขตแดนที่ห่างกันเพียงแค่แม่น้ำโขงกั้นการอพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงย้ายมาสู่พื้นที่ราบในหุบเขาเมื่อปีพุทธศักราช2387หรือกว่า130ปีก่อนจึงกลายเป็นที่มาของชุมชนบ้านหลุบภูหรือบ้านภูซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามในปัจจุบันครับ

เราเริ่มวันกันที่วัดศรีนันทารามซึ่งที่นี่นะครับมีสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์มากๆอย่างที่เห็นกันอยู่นี่คือสิมเก่าหรือโบสถ์เก่าซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันก่อสร้างของคนในชุมชนบ้านภูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2449ครับซึ่งด้านในสิมแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านภูมาอย่างยาวนานครับ

0: ตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่ที่ลานวัฒนธรรมของบ้านทูนะครับผมที่นี่นะฮะก็มีอัตลักษณ์สวยงามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับนี่ครับเขาจัดงานสวยงามมากๆเลยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นป้ายแบบเหมือนกับคำใบ้ที่ผมได้มาไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอไปดูใกล้ๆนะครับผมตามมาเลยฮะโอ้โหสวยงามมากมาดีเจอมาดีเจอครับเจอแล้วนี่ฮะมาดีเจอเมอร์คึดฮอดบ้านผู่เป็นภาษาถิ่นผู้ไทยซึ่งมีไว้สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนโดยคำว่ามาดีเจอหมายถึงมาดีใจส่วนคำว่าเมอร์คึดฮอดหมายถึงกลับไปแล้วคิดถึงนั่นก็คือความรู้สึกจากใจของชาวบ้านผู่ทุกคนต่อผู้มาเยือนครับหลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรเรียบร้อยนะครับชาวบ้านก็ออกมาต้อนรับอย่างดีเลยและอีกที่หนึ่งที่เราจะไปครับนั่นก็คือฝ่ายมีชีวิตครับไปดูเลยครับแม่ยังก็ถึงเรียกว่าฝ่ายมีชีวิตครับ
1: ที่เรียกฝ่ายมีชีวิตเพราะว่าสร้างโดยวัสดุธรรมชาติหินขวดใต้ไม่ไผ่ติดครับ
0: เราเขาสร้างเพื่ออย่างกับไฟ
1: สร้างเพื่อชะลอน้ำ
0: ครับ
1: อะไรครับชะลอน้ำไปประกันน้ำไปใส่เนี่ยยอดน้ำนี่มันก็ออกมาเลยน้ำครับมันก็ซุ่มสร้างแล้วกับปลูกต้นไม้ใส่ชะลอนั่นนะให้ต้นไม้ใส่มันปิดไฟได้เน
0: ี่ยมันชะลอน้ำมันมาครับ
1: ไฟนี่ใส่เวลาสร้างเสร็จนี่49 มื้อก็เจ็บรายละเอียดอีก7 มื้อครับงบของภาครัฐสนับสนุนเพิ่นมามีตะคาวัสดุแรงงานชาวบ้านเป็นคนสร้างร่วมกัน
0: ฝ่ายมีชีวิตเกิดจากพลังของคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันเพื่อชะลอน้ำในลำห้วยกระเบียนให้กับชุมชนบ้านผู้ได้ใช้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆอาทิการเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่าและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือการทำแกงกระบ้างแกงไก่ใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับ

สน่ห์แห่งชุมชนคุณธรรมบ้านภูดินแดนในหุบเขาแห่งนี้อยู่ที่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัยและยังคงสืบสานจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมแต่ดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพวกเขาทำได้ยังไงเราไปเรียนรู้ร่วมกันที่นี่ในกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวบ้านภูแม้เวลาจะผ่านไปแต่วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนคุณธรรมบ้านภูยังคงยึดหลักปฏิบัติตามฮีด12ซึ่งเป็นวิถีของชาวผู้ไทยผู้หญิงชาวบ้านภูจึงทอผ้าเก่งทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายอันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเชื่อหรือไม่ว่าเปลือกไม้ที่เห็นอยู่นี่สามารถย้อมเส้นได้ออกมาเป็นสีๆและผลิตออกมาเป็นผ้าสวยๆอย่างที่เห็นนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกมะม่วงเปลือกต้นส้มเสี้ยวผลคนทาต้นหนามกระเทวรวมไปถึงโคลนอย่างนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญภูมิปัญญาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยส่วนต่างๆของพืชของชาวบ้านภูได้รับการสืบทอดส่งต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งสีธรรมชาติทั้งกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายของที่นี่จึงเรียกได้ว่าออร์แกนิกคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

อีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราอยู่ที่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภูครับสวัสดีครับอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญานอกจากการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการทอผ้าไหมของชาวบ้านภูด้วยความปราณีตใส่ใจในทุกเส้นได้ของการทอจึงออกมาเป็นผ้าผืนงามที่มีคุณค่าอย่างที่เห็นโดยผ้าลายแก้วมุกดาเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำถิ่นจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อเว้นว่างจากการทำเกษตรกรผู้หญิงชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้ส่วนผู้ชายก็จะทำงานจักสานแต่มีงานศิลปะที่นอกเหนือจากนี้คือการแกะสลักงานไม้ซึ่งต้องอาศัยความปราณีตและใช้สมาธิสูงถึงจะได้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการหารายได้ของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านภูครับ

เมื่อมีผ้าทอแบบออร์แกนิกแล้วผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกอื่นๆจะขาดไปได้ยังไงครับกับการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสบู่เครื่องสำอางจากสมุนไพรครับหลังจากเสร็จจากกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราก็จะมาพักกันก่อนที่โฮมสเตย์แม่จันสร้อยครับอยู่ด้านหลังนี่เองครับตามมาเลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านภูสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ถึง200คนโดยโฮมสเตย์จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของหมู่บ้านซึ่งทุกท่านสามารถเลือกพักได้เลยครับโอเคครับงั้นผมขอตัวพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับกิจกรรมในช่วงเย็นครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมพาแรงนะฮะเขาได้จัดเตรียมอาหารสุดพิเศษไว้ให้นะครับผมจะคล้ายๆกับขันโตกภาคเหนือแต่นี่เป็นขันโตกภาคอีสานครับและยังมีโชว์พิเศษอีกนะครับวันนี้โอ้ยอยากเห็นแล้วครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพาแรงหรือพาข้าวแรงแปลว่าอาหารมื้อเย็นครับโดยพาหมายถึงพาข้าวซึ่งเป็นขันโตกที่ทำมาจากไม้ไผ่สารอย่างประณีตคล้ายๆกันกับขันโตกของชาวเหนือครับส่วนแรงคือภาษาอีสานแปลว่าเวลาเย็นหรือพบค่ำพาแรงจึงหมายถึงสำรับอาหารมื้อเย็นของชาวอีสานแต่ว่าเป็นมื้อเย็นที่พิเศษสักหน่อยเนื่องจากพาแรงนั้นนิยมจัดขึ้นในวาระมงคลอาทิเช่นงานแต่งงานพิธีรับขวัญหรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือนครับ

Yeah.

0: การสู่ขวัญเป็นประเพณีอยู่ในทุกขั้นตอนชีวิตของชาวอีสานโดยเฉพาะชาวผู้ไทยเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้คนในครอบครัวตื่นตกใจหรือเสียขวัญก็จะทำพิธีสู่ขวัญรวมถึงเมื่อมีเด็กเกิดใหม่มีงานแต่งงานมีการบวชมีความก้าวหน้าเจริญในอาชีพการงานได้ตำแหน่งใหม่หรือเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเยือนครับ
1: ผมนายวิชัยสวัสดิ์ประมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2: ประชาชนบ้านกรูเป็นชนชาติพันธุ์พื้นเมืองคือผู้ไทย
3: จากนี้เป็นต้นไปบ้านกรูจะเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการกล่าวขานจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีคนมาเที่ยวชมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทุกท่านจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนในวันนี้ตัวทำเองก็คงจะได้อยู่เป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับทุกท่านนะคะขอชื่นชมแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ได้มานุ่งผ้าของชาวผู้ไทยและมาใส่บาตรร่วมกับชาวชุมชนบ้านภูในกิจกรรมนุ่งสิ้นใส่บาตรวิถีผู้ไทยรู้สึกถึงความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกครับประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สวยงามของวิถีวัฒนธรรมที่ดีๆแบบนี้ครับหลังจากที่เราตักบาตรเสร็จนะครับก็หิวข้าวแล้วนะฮะผมก็เลยมาแวะที่ร้านไร่กังหันลมครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมนูสุดพิเศษนั่นก็คือก๋วยจั๊บขาหมูผมไม่เคยทานมาก่อนเลยนะครับก็อยากจะทานแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูเลยครับไป

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านภูผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจึงได้รับการนำเสนอมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นลายนาคบายสีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอตประจำปี2563ขันกระยองลายตาแหลวเสื้อเย็บมือปักลายย่ามผ้ากระเป๋าสะพายหรือผลิตภัณฑ์จากผ้าอีกมากมายเลยครับและจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนคุณธรรมบ้านภูแห่งนี้นั่นก็คือจุดชมวิวบ้านภูซึ่งแค่ปั่นจักรยานออกมาที่ท้ายหมู่บ้านนิดเดียวครับคุณก็จะพบกับวิวของทิวเขาท่ามกลางแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนแบบออฟไลน์ตัดตัวเองออกจากการสื่อสารและโลกภายนอกออกไปสักแวบหนึ่งได้มาที่นี่นะครับรับรองว่าฟินอย่างแน่นอนหากมุกดาหารยังไม่ใช่ปลายทางของการเที่ยวภาคอีสานของคุณผมอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะจังหวัดนี้โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมบ้านภูจังหวัดมุกดาหาร1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมมีความเงียบสงบมีธรรมชาติรวมถึงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามครับรับประกันว่าแม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ทุกๆคนจะได้รับความสุขที่ยาวนานอยู่ในใจสำหรับความสโลว์ไลฟ์ท่ามกลางภาษาวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านฟ้อนผู้ไทยบายสีสู่ขวัญรวมไปถึงอาหารจานเด็ดประจำท้องถิ่นครับ

วันนี้นะครับภารกิจของเต๋าสำหรับการเที่ยวชุมชนโยมวิถีก็เสร็จสิ้นแล้วครับภารกิจต่อไปจะเป็นที่ไหนแล้วนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ eCow Learning with Lastix ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะแต่วัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สกูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
5: นี่หนูทำเองเหรอลูก
4: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
5: อืม

0: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมเทรนเนอร์เอ็กครับ
0: เทรนเนอร์ต้อมค่ะ
1: ในรายการ Active Morning วันนี้เราจะพาทุกคนไป Active ร่างกายกันในรูปแบบของโยคะครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเรานะคะให้ Active ทุกวันในทุกๆการทำงานทุกวันด้วยค่ะ
1: พาร์ทวันนี้ของเราเป็นพาร์ทของโยคะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไหว้พระอาทิตย์ครับกับไหว้พระจันทร์การไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์ในศาสตร์ของโยคะเนี่ยก็เวลาเราตื่นนอนเช้าๆอ่ะครับมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นร่างกายให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาหรือแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นเป็นใช้ในการวอร์มก็ได้เรื่องของวอร์มข้อต่อต่างๆเวลาเรานอนเนี่ยตัวเราจะตึงครับแล้วก็ก่อนตื่นนอนรู้สึกเคลื่อนไหวลำบากการที่เราไหว้พระอาทิตย์หรือไหว้พระจันทร์เนี่ยจะกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดทำให้เรารู้สึกสดชื่นในตอนเช้าครับซึ่งวันนี้ผมเทรนเนอร์เอ็กก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์ทำให้ทุกท่านสดชื่นและแข็งแรงขึ้นครับในวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันครับ

ังจากที่เราเตรียมตัวมันแล้วก็ผมเทรนเนอร์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทําได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต่อมาเท้าชิดกันสองมือของเราครับให้เราวางข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ววอร์มข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้ง2ข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกพนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้ง2ข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายกันรู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะ

ัดไปข้างหลังเล็กน้อยให้รู้สึกตึงละเอียดครับนี่คือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วางข้างพื้นของเรานะครับบางคนเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขา

ให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลงสู่พื้นหลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้ว2มือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าอกให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้น2มือวางข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกวางคางและอกลงที่พื้นโฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องปักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกท่าเดิมอีกครั้งกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานสร้างจังหวะพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆตั้งปลายเท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วก็ค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอ็นไปข้างหลังเปิดขึ้นไปแอนหน้าอกให้รู้สึกตัวเรายืดขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืดแล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียดหายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือหนึ่งท่าไหว้พระฤทธิ์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันใหม่ข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold ครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าอกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากใครได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวิร์ดด็อกครับ

อีกครั้งหายใจขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวให้ถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้าไปข้างหน้าคู่กันอีกครั้งพับตัวลงก้มให้เรารู้สึกตึงนิ้วโป้งเกี่ยวกันยกแขนไปข้างหน้าครับหายใจเข้าเอ็นข้างหลังอกหลังลดศอกลงประนมมือหายใจออกครับศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวหายใจออกครับนี่คือไหว้พระอาทิตย์2รอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยมันในศาสตร์ของโยคเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้นลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพาร์ทต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอ็กจะพาน้องต้อมสาธิตการทำมูลซาลูเทชันไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชันเมื่อกี้ซันซาลูเทชันเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชันในตำราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกต่างกันคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทำในมูลซาลูเทชันเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้งสองข้างยกกางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงายสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทำเหมือนเดิมอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลำตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทำเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีกหนึ่งครั้งสำหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือหงายหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอนตัวไปข้างหลังทำทีละจังหวะเอนสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอนอย่าให้เจ็บหลังนะเอากำลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางขวามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดที่เรารู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูลซาลูเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้แล้วให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือมูลซาลูเทชั่นอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกพระจันทร์ไว้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดข้อสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวิร์ดด็อกเหมือน

ิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับหายใจเข้าออกนอนลงหน้าผากวางใช้แขนและเกรงหน้าท้องปักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวดด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวไหล่หมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบสองมือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิมสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบหายใจออกลดแขนลงประนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกคิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือหนึ่งรอบของ Moon Salutation ครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชมทำไปด้วยกันขออีกหนึ่งรอบ

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้งจุดที่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับหายใจออกหน้าผากวางตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวาตาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงที่พื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบ2คือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตาม Sun Salutation และ Moon Salutation ได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟ

ในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของ Moon Solution และ Sun Solution ที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

0: แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้สารนี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทำตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทำ9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนเราก็สามารถทำเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทำดูนะครับ
1: ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะครูเอกและครูต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ทุกเช้ากับรายการ Active Morning ที่ช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dlt.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอษฐพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศ
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสอง
0: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
2: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
2: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหม
3: เคย
0: หรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
3: เล่นด้วย
0: อ้าวเหรอเราเคย
3: ไม่ได้วิ่งนะ
0: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหมเราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
2: เออ
0: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไง
3: เ
0: ขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
3: ค่ะ
0: เป็นยังไง
3: เร็วปี๊ด
0: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิวมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวหมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่บ้างละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มทรงตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับ
1: หรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเฮ้ยแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
0: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมต้นไป

0: ที่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหัศจรรย์ตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาชวนน้องๆไปออกกำลังกายกัน Exercise EXERCISE Exercise ออกกำลังกายการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเราโตมาแข็งแรงแบบพี่ลิซ่าเลยนะคะนี่เห็นกล้ามพี่ไหมนี่ strong S T R O N G strong แข็งแรงเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว้าวอุปกรณ์ออกกำลังกายเยอะมากเลยค่ะน้องๆวันนี้เราต้องได้ออกกำลังกายกันอย่างสนุกแน่เลย fun F U N fun สนุกเฮ้ยตรงนู้นมีพี่เจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเราไปหาพี่เขากันดีกว่าไปสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อปอครับเป็นนักวิชาการกีฬาประจำอยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคนพาลิซ่าออกกำลังกายวันนี้ด้วย
0: โอ้ลิซ่าอยากรู้ว่าการออกกำลังกายสำคัญยังไงหรอคะ
1: จริงๆแล้วการออกกำลังกายสำคัญมากครับในทุกเพศทุกวัยครับแล้วก็โดยเฉพาะกับเด็กถ้าเด็กได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มันจะทำให้ร่างกายของเขาจะมีความแข็งแรงเป็นอย่างดีลิซ่าอยากลองดูบ้างไหม
0: อุ้ยอยากค่ะพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้อง
1: โอเคถ้าลิซ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวลิซ่าไปรอตรงนู้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน
0: ได้เลยค่ะโอ้โหมีอุปกรณ์น่าเล่นเยอะเลยค่ะน้องๆดูนี่สิโอ้โอ้หนักเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มีอันนี้โอ้แล้วก็มีอันนี้นะคะน้องๆนี่เอาไว้ฝึกการทรงตัวแบบนี้เลยBalancing B A L A N C I N G Balancing การทรงตัวแล้วก็มีนี่ด้วยลูกบอลปึ๊บแล้วก็อุปกรณ์นี้นะคะน้องๆมีหลายสีเลยนี่สีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงเอาไว้ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างสายตาแล้วก็มือนะคะโดยการโยนเลย GoT H R O W throw โยนเดี๋ยวพี่ลิซ่าเล่นให้ดูนะคะนี่พี่ลิซ่าจับตรงสีแดงนะคะแล้วก็โยนขึ้นปุ๊บนี่แล้วก็รับตรงสีแดงเลยเย้เปลี่ยนสีนะคะเป็นสีน้ำเงินปุ๊บอี้ได้แล้วแล้วก็มีนี่เลยที่โหนแบบนี้นี่แต่ก่อนเราจะไปออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวเราจะไปอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อกัน stretching S T R E T C H I N G stretching ยืดเหยียดกล้ามเนื้อน้องๆห้ามลืมอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายและเล่นกีฬากันนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างครับพร้อมจะอบอุ่นร่างกายกันหรือยัง
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มวิ่งจากตรงนี้นะไปถึงแผ่นสีดำแล้วเราก็วิ่งกลับมาที่เดิม
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะวิ่งนะคะน้องๆวิ่ง run R U N run วิ่งพร้อมแล้วค่ะ
1: ไปกันเลยเดี๋ยวเราจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแบบมีการเคลื่อนไหวเดี๋ยวลิซ่าทำตามพี่ได้เลยหมุนแขนไปข้างหน้าเหมือนว่ายน้ำห้ารอบสามสี่ห้าโอเคทีนี้เราหมุนกลับหลังพร้อมกันสองมือหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคลิซ่านั่งลงเอาเท้าประกบกันค่ะเท้าประกบกันแล้วก็ขยับหัวเข่าขึ้นลงไปมาแบบนี
0: ้
1: เหมือนตัวอะไรคะเนี่ย
0: เหมือนตัวผีเสื้อเลยค่ะน้องๆ
1: เหมือนผีเสื้อเลยโอเคทีนี้เราจะเหยียดเท้าไปหน้าสองข้างครับดีมากแล้วก้มแตะไปเท้าแบบนี้นะทีนี้เราจะทำแบบพิเศษหน่อยถ้าพี่ให้สัญญาณ5 4 3 1ให้เราพุ่งตัวไปข้างหลังแล้วไปอวกาศกันพร้อม5 4 3 2 1ไปเลย
0: โอ้โหเดี๋ยวน้องๆทำพร้อมกับพี่ลิซ่านะคะ3 2 1โอ้เป็นการอบอุ่นร่างกายที่สนุกมากเลยค่ะน้องๆ
1: นอกจากนี้ยังมีท่าที่เราจะออกกำลังกายแล้วทำให้ความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อไกลกลางลำตัวเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะลิซ่าเรียกว่าท่า A B C
0: โอ้เดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำท่า A B C ให้น้องๆทายนะคะว่าเป็นตัวอะไรเริ่มจากตัว A เลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวลิซ่าทำตามพี่นะ
0: ได้เลย
1: เดี๋ยวเราย่อขาลงนิดนึงแยกเท้าแล้วก็เอามือลงที่พื้นแล้วเดินแบงหน้ากันเดินแบบนี้แหละแบบนี้เลยฮึบฮึบฮึบฮึบ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าเป็นตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะเอ้ลิงต่อไปตัว B
1: ตัว B ใช่ไหมลิซ่าตัว B เราคุกเข่าลงก่อนคุกเข่าลงเอามือลงที่พื้นสองข้างเสร็จแล้วนะเรายกเข่าขึ้นเล็กน้อยไม่ให้เข่าติดพื้นเก่งมากเลยแล้วค่อยเดินไปทีละข้างฮึบฮึบฮึบมาเลยลิซ่าตามมาย
0: ากเหมือนกันแล้วเนี่ย
1: เหนื่อยไหมล่ะ
0: เหนื่อยมากเลย
1: โอเคถึงแล้ว
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าเป็นตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะ B Bear ต่อไปตัว C
1: ตัว C ใช่ไหมตัว C นี้เราหันหน้าไปทางนู้นได้เลย2คนนะแล้วเอามือขึ้นอย่างนี้เหมือนพี่ย่อขาลงเล็กน้อยแล้วเดินกันนิ้วต้องหนีบด้วยหนีบแล้วขาก็เดินดีดีถึงแล้ว
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าตัว C คืออะไรเก่งมากค่ะครับปูน้องๆสามารถเอาไปฝึกเดินได้นะคะฝึก practice P R A C T I C E practice ฝึกว้าวเพื่อนกระโดดเก่งมากเลย jump J U M P jump กระโดดเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอกระโดดด้วยได้ไหมคะโอเคไปกันอีกรอบวู้เก่งมากเลยครับไฮไฟย่า yeah! แล้วเราก็ยังมีเครื่องออกกำลังกายแบบนี้ไปด้วยนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าเล่นให้ดูนะคะ

0: เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยน้องๆ tired t i r e d tired
1: เหนื่อย
0: ถ้าน้องๆอยู่บ้านแล้วว่างนะคะสามารถไปออกกำลังกายกันได้นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
2: exercise e x e r c i s e exercise ออกกำลังกาย strong s t r o n g strong แข็งแรง fun f u n fun สนุก balancing b a l a n c i n g balancing การทรงตัว throw t h r o w throw โยน stretching s t r e t c h i n g stretching การยืดเหยียดกล้ามเนื้อRun, R U N, run, wing, practice, P R A C T I C E, practice, ฝึกหัด, jump, J U M P, jump, กระโดด, tired, T I R E D, tired, เหนื่อย
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่มีการสืบเนื่องมาจากหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมเอ่ยชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการทำอะไรกันไปเราได้มีการทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายกันไปนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางทำถึงไหนกันแล้วเอ่ยทำใกล้เสร็จแล้วหรือยังคะวันนี้เราจะต้องมีการนำเสนอกันด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เร่งมือให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวสำหรับนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันนะคะก็เป็นเรื่อง How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย10ค่ะก็เป็นเรื่องที่มีการสืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านๆมานั่นเองซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการเรียนรู้แล้วก็ทำคู่มือกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะในวันนี้นะคะคุณครูบอกว่าในข้อที่1คือให้นักเรียนสามารถบอกจุดเด่นและจุดพัฒนาภายในคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายได้อย่างมีเหตุผลนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะในข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนคิดเกี่ยวกับข้อมูลคู่มือของเพื่อนได้นั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งในวันนี้จากจุดประสงค์การเรียนรู้คุณครูใช้นักเรียนทำอะไรนำเสนอคู่มือใช่ไหมคะโดยมีการให้สะท้อนคิดคู่มือเกี่ยวกับคู่มือของเพื่อนด้วยว่าเพื่อนนั้นมีจุดที่พัฒนาควรที่จะพัฒนาอย่างไรแล้วก็มีจุดเด่นอย่างไรของคู่มือของเพื่อนด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในข้อที่3นะคะก็คือนักเรียนเห็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองตามคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้ทำการเรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนในนี้ในห้องเรียนต้นทางใครที่ทำคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนส่วนนักเรียนคนอื่นๆที่ยังไม่เรียบร้อยเหลืออะไรเหลืออะไรคะเหลือการตกแต่งใช่ไหมคะค่ะไม่เป็นไรถ้าเหลือเพียงการตกแต่งเราเดี๋ยวค่อยเราไปตกแต่งกันหลังจากนี้ก็ได้นะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำการนำเสนอกันก่อนนะคะซึ่งให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวคุณครูก่อนที่จะนำเสนอคุณครูให้โอกาสนักเรียนสำหรับการตกแต่งคู่มือให้เรียบร้อยแล้วกันนะคะเพื่อให้เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนทำนะคะก็คือกิจกรรมถามได้ตอบเป็นนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ต้องมีการสะท้อนคิดเกี่ยวกับคู่มือของเพื่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมแรกเลยที่เราต้องทำการเรียนรู้กันก็คือกิจกรรมถามได้ตอบเป็นค่ะนักเรียนโดยกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นทำการจับคู่ค่ะให้นักเรียนทำการจับคู่มอง

ได้คุยกันแล้วเป็นอย่างไรเป็นการฝึกการสื่อสารของเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากกิจกรรมข้างต้นนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนทำการจับคู่กันแล้วก็สื่อสารกันนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการฝึกการสื่อสารของเราเพื่อเป็นการสะท้อนคิดด้วยว่าแต่ละคนนั้นคิดเห็นอย่างไรกันนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งจากกิจกรรมนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำการสะท้อนคิดเกี่ยวกับเล่มคู่มือที่เราจะต้องทำการนำเสนอกันในวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคนใดยังทำคู่มือไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสำหรับการปรับแต่งคู่มือของเราให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเตรียมการนำเสนอข้อมูลกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำคู่มือของเราให้เรียบร้อยนะคะพร้อมหรือยังระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนทำการสอบถามคุณครูได้นะคะว่าต้องการมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าต้องการที่จะแก้ไขให้คุณครูไปช่วยแก้ไขปัญหาตรงไหนหรือไม่นะคะสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถให้ความสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วก็สามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำเล่มคู่มือของเราให้เรียบร้อยกันก่อนที่จะนำเสนอเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการตกแต่งคู่มือของเราแล้วนะคะให้ทุกคนวางปากกาวางสีทุกอย่างลงให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละคนนะคะออกมาทำการนำเสนอคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะขอตัวแทนเพื่อนๆห้องต้นทางนะคะมานำเสนอให้เพื่อนๆห้องปลายทางได้รับชมนะคะว่าเล่มคู่มือของเพื่อนนั้นได้ทำออกมาในรูปแบบใดทำเกี่ยวกับปัญหาอะไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคนใดอยากจะออกมานำเสนอคู่มือให้กับเพื่อนๆห้องปลายทางรับชมบ้างยกมือหน่อยค่ะมีกี่คนเอ่ยค่ะยกมือหน่อยค่ะมีประมาณ5คนใช่ไหมคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนของเพื่อนๆห้องต้นทางออกมานำเสนอละกันนะคะใครอยากจะออกมาเป็นคนที่1เลยมีไม่เอ่ยใครอยากจะออกมาเป็นคนแรกเลยเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางนะคะระหว่างนี้ให้ฟังเพื่อนไปด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ให้เพื่อนๆห้องต้นทางถามคำถามของเพื่อนเกี่ยวกับจุดที่นักเรียนคิดว่าสงสัยในเล่มคู่มือนี้หรือว่าคิดว่าควรจะปรับปรุงเล่มคู่มืออย่างไรหรือว่ามีจุดไหนที่ควรพัฒนาในคู่มือบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นให้เพื่อนลองนำเสนอก่อนนั่นเองค่ะเชิญค่ะ

ค่ะคู่มือของหนูนะคะจะเป็นคู่มือเปลี่ยนคุณเป็นคนขยันค่ะในส่วนของหน้าปกนะคะหนูจะวาดเป็นเด็กนักเรียนอ่านหนังสือค่ะซึ่งแล้วก็จะมีใบคะแนนค่ะแล้วก็จะเป็นเหรียญรางวัลค่ะในหน้าแรกนะคะจะเป็นหน้าปัญหาค่ะซึ่งหนูเนี่ยจะใช้โทนสีส้มเป็นหลักค่ะปัญหาของหนูเนี่ยหนูกำหนดไว้4ปัญหาค่ะคือการทำงานตามอารมณ์การขาดสมาธิการกดดันตัวเองแล้วก็ในเรื่องของปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งเมื่อนำปัญหาทั้ง4ปัญหานะคะมารวมกันเนี่ยหนูก็จะได้เป้าหมายมาทั้งหมด2เป้าหมายค่ะในเป้าหมายแรกนะคะคือเป็นคนขยันและมีความจดจ่อค่ะแล้วก็เป้าหมายที่2นะคะจะเป็นการลดการกดดันตัวเองค่ะซึ่งหนูเนี่ยจะใช้โทนสีฟ้าเป็นหลักค่ะเพื่อให้รู้สึกสบายใจแล้วก็น่าอ่านค่ะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของหลักธรรมหรือบรรทัดฐานคมที่นำมาใช้ค่ะซึ่งหนูเนี่ยได้ใช้หลักธรรมของพระมหาประชาวดีโคตมีเฉมิขออภัยค่ะพระมหาประชาวดีโคตมีเฉรีในเรื่องของการมีความตั้งใจแน่วแน่ในเรื่องต่างๆค่ะแล้วก็จะเป็นหลักธรรมของพระเขมาเถรีในเรื่องของการมีปัญญามากนะคะมาเป็นตัวอย่างซึ่งหนูเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสีแดงค่ะ

0: หน้าต่อมาค่ะหน้าสีชมพูหรือว่าแนวทางการปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติของหนูนะคะอย่างแรกเนี่ยหนูจะตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนก่อนค่ะต่อมาคืออ่านหนังสือวันละ1หน้าค่ะเพื่อเพิ่มสมาธิให้กับตัวเองและสุดท้ายนะคะก็อาจจะจัดตารางการทำงานค่ะแล้วก็ทำตามลำดับเพื่อเพิ่มความขยันของเรามากขึ้นค่ะในส่วนของบันทึกนะคะหนูจะได้มีการบันทึกไว้ทั้งหมด5หัวข้อค่ะก็คือวันและเดือนค่ะสิ่งที่ต้องทำสามารถทำได้ไหมความรู้สึกแล้วก็ต้องการพัฒนาอะไรค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะหนูยังต้องไปบันทึกเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากว่าหนูต้องการให้เป้าหมายเนี่ยทำได้หลายๆวันค่ะในหน้าสีเหลืองหรือว่าหน้าบันทึกอีกหน้าหนึ่งก็เช่นกันค่ะหน้าต่อมานะคะหน้าสีม่วงจะเป็นหน้าของการสะท้อนค่ะซึ่งหน้าสะท้อนนะคะหลังได้ลองฝึกปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มมีสมาธิมากขึ้นค่ะสามารถจัดการกับทุกอย่างได้ดีขึ้นค่ะเริ่มอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ในช่วงตอนแรกเนี่ยอาจจะยากค่ะแต่เมื่อได้ลองทำเนี่ยทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายค่ะจะเป็นหน้าการส่งต่อกำลังใจค่ะการที่เราไม่ขยันนะคะไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งค่ะหากเราแค่พยายามกับมันอย่างเต็มที่เราก็จะไม่รู้สึกเสียใจทีหลังและจะไม่มีคำว่าถ้ารู้แบบนี้ทำแบบนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายก็จะเป็นจัดทำเลยค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนจากสิ่งที่เพื่อนได้นำเสนอไปเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าจุดเด่นของคู่มือของเพื่อนคืออะไรคะมีการใช้สีเป็นอย่างไรคะ
2: น
1: ่
2: าด
1: ึ
2: งด
1: ูดน่าสนใจใช่ไหมเอ่ยแล้วจุดที่ควรพัฒนาล่ะคะคิดว่าเพื่อนควรจะพัฒนาเล่มคู่มือของเพื่อนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไรอีกคิดว่าควรพัฒนาอะไรหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียน
3: อาจจะเพิ่มในส่วนของเนื้อหาค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในคู่มือของเพื่อนนะคะมีการวาดรูปตัวการ์ตูนค่อนข้างเยอะค่ะทำให้อาจจะแย่งซีนในตัวเนื้อหาค่ะทำให้แบบเราอาจจะไปโฟกัสที่ตัวละครตัวการ์ตูนที่เพื่อนวาดมากกว่าค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคนอื่นๆล่ะคะมีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับคู่มือของเพื่อนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการฝึกในเรื่องของการสื่อสารไปแล้วอ่ะคุณครูอยากให้นักเรียนทำการถามคำถามเพื่อนสักหนึ่งข้ออยากจะถามอะไรในเกี่ยวกับคู่มือของเพื่อนอยากจะถามอะไรเชิญค่ะ
4: ผมอยากถามว่าคู่มือนี้สื่อไปในทางด้านไหนครับ
0: ค่ะคู่มือเปลี่ยนคุณเป็นคนขยันเนี่ยจะสื่อไปในด้านของการพัฒนาในด้านของการเรียนค่ะให้เราเนี่ยเป็นคนขยันมากขึ้นค่ะหรือว่ามีสมาธิจดจ่อได้เรียนหรือว่าการอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอขอบคุณเพื่อนมากเลยกับมานั่งที่ได้ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคนต่อไปค่ะอยากจะออกมานำเสนออีกเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ผมมาจากกลุ่มที่3นะครับคู่มือของผมนะครับมีชื่อว่าปัญหาชีวิตสู่ความงอกงามบนความหลากหลายครับซึ่งปัญหาของผมนะครับประกอบไปทั้งหมด5ปัญหาก็คือทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับครอบครัวของใช้ส่วนตัวหายเพราะมีคนขโมยหรือเรียนในบางวิชาไม่รู้เรื่องเพราะมีเนื้อหาสาระที่ยากครับเป้าหมายของผมนะครับในภาพรวมก็คือคุยกันดีๆดูแลกันยอมรับความคิดเห็นหลายๆฝ่ายค่อยๆคุยกันแบบใช้เหตุผลครับ

0: ผมนะครับใช้หลักธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมผมนำมาใช้ทั้งสองอย่างเลยนะครับเริ่มจากการใช้หลักอริยสัจ4ทุกข์นะครับคือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยก็คือสาเหตุของทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์และมรรคคือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ครับและบรรทัดฐานทางสังคมนะครับผมนำกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์คือลักทรัพย์คือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยโดยทุจริตความผิดฐานลักทรัพย์นะครับตามมาตรา334จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับและผมยังนำการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเช่นอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างมีความรับผิดชอบและรู้เท่าทันครับแนวทางการปฏิบัติตนนะครับในภาพรวมก็คือคุยโดยใช้เหตุผลคุยกันตรงๆเวลามีปัญหาและพิจารณาความเห็นที่ถูกต้องครับสะท้อนผลการปฏิบัตินะครับหลังจากการฝึกปฏิบัติทำให้ผมได้มีความรู้ความคิดการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ลองแก้ไขสิ่งใหม่ๆที่อาจจะยากสำหรับบางคนอาจจะใช้วิธีแก้ปัญหาตนเองแต่มันคือการก้าวเริ่มสิ่งใหม่ๆที่สำคัญครับสรุปบทเรียนและส่งต่อแรงบันดาลใจนะครับในชีวิตคนเราพบเจอปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ก็ตามแต่ก็มีทางแก้ไขปัญหาเสมออยู่ที่เราว่าจะรับมือหรือแก้ปัญหานั้นอย่างไรวิธีใดซึ่งคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายเป็นอีกแนวทางนึงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังมีปัญหาไม่ว่าจะยากหรือง่ายแต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะห้องเรียนต้นทางนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะสอบถามเพื่อนเชิญได้เลยค่ะมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้จริงไหมครับ
0: แก้ไขได้จริงครับ
1: แก้ไขได้จริงแต่ว่าเราก็ต้องทำการแก้ไขไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนักเรียนเป็นการแก้ไขไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนห้องเรียนต้นทางนักเรียนคิดว่าจุดเด่นของเพื่อนนั้นคืออะไรในเล่มคู่มือของเพื่อนคิดว่าคืออะไรคะอะไรนะคะมีเนื้อหาที่สมบูรณ์เพื่อนบอกว่ามีเนื้อหาที่สมบูรณ์นะคะมีอะไรอีกมีการติดรูปภาพลงไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรการเขียนเป็นอย่างไรคะมีการเขียนเรียบเรียงเป็นระเบียบนั่นเองนะคะตัวอักษรอ่านง่ายค่ะถือว่าดีนะคะนักเรียนและจุดที่ควรพัฒนาล่ะคะในเล่มคู่มือของเพื่อนคิดว่าคืออะไรอะไรนะคะคิดว่าควรพัฒนาอะไรมีการตกแต่งอย่างไรมีการตกแต่งให้มากขึ้นอาจจะใส่สีเพิ่มลงไปให้มากขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยนะคะต่อไปคนต่อไปใครอยากจะออกมานำเสนออีกเชิญค่ะ

คู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายปัญหาก็คือทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับเพื่อนเรียนไม่เข้าใจชอบโทษตัวเองบ่อยๆชอบเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดเป้าหมายนะคะก็คือการสื่อสารอย่างมีสติสื่อสารด้วยความเข้าใจแล้วก็เรื่องเรียนก็จะเป็นค่อยๆทวนบทเรียนไม่กดดันตัวเองเปลี่ยนความคิดทัศนคติแล้วก็ฝึกปล่อยวางค่ะหลักธรรมที่นำมาใช้นะคะก็คืออริยสัจ4ค่ะหนูจะใช้ในเรื่องของการทะเลาะกับแฟนกับเพื่อนค่ะก็คือ

0: ุกข์ก็มีปัญหาขัดแย้งรู้สึกไม่สบายใจสมุทัยก็คือการสื่อสารไม่ตรงกันนิโรธก็คือลดการโต้เถียงฟังความคิดเห็นคนอื่นมรรคก็คือใช้คำพูดสุภาพมีเหตุผลไม่ใส่อารมณ์ส่วนปัญหาใช้เป็นหลักธรรมของพระอัญญาโกฏัญญะค่ะก็คือเชื่อมั่นในตัวเองหมั่นฝึกฝนต่อเนื่องค่ะแนวทางการปฏิบัติตนนะคะก็คือฝึกฟังมากกว่าพูดทบทวนเนื้อหาบ่อยๆเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ฝึกแยกแยะความจริงและความรู้สึกค่ะสะท้อนผลการปฏิบัตินะคะก็คือจะทำให้เราสุขภาพใจดีขึ้นมีพลังและกำลังใจมากขึ้นดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีกล้าพัฒนาและลองสิ่งใหม่ๆไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราไม่มีคุณค่าค่ะสรุปบทเรียนหรือว่าส่งต่อแรงบันดาลใจนะคะก็คือหัวข้อของหนูนะคะก็คือการรักตัวเองอย่างไม่ลดคุณค่าให้ใครค่ะอย่าให้ความรักที่เรามีให้คนอื่นทำให้เราต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปเพราะการรักตัวเองนั้นคือการโอบกอดหาความแข็งแกร่งและบาดแผลในใจค่ะยอมรับทุกส่วนของเรามีค่าเพราะชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อใช้มันในแบบของเราไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าเราดีพอเราไม่จำเป็นต้องเล็กลงเพื่อให้ใครสบายใจและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครรักเพราะการรักตัวเองนั้นคือการยอมรับว่าหากวันนี้เรายังไม่สมบูรณ์แบบเราก็ยังมีคุณค่าในเราค่ะชีวิตที่จะงอกงามที่สุดก็ต่อเมื่อเราเดินตามฝันและเดินบนเส้นทางของเราอย่างภาคภูมิใจค่ะให้เราคิดไว้ว่าฉันมีค่าและภูมิใจกับการเป็นฉันค่ะ
1: ฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกว่าจุดเด่นของคู่มือของเพื่อนมีอะไรบ้างคะมีการให้ข้อคิดเกี่ยวกับในคู่มือด้วยใช่ไหมคะนักเรียนค่ะแล้วจุดที่ควรจะปรับปรุงหรือพัฒนามีอะไรบ้างคิดว่ามีอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งใช่ไหมคะค่ะก็ต้องพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนค่ะจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้นำเสนอนั้นนะคะเราก็ได้นำเสนอกันไปแล้วประมาณ3คนด้วยกันนะคะนักเรียนเนื่องจากด้วยระยะเวลาตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นักเรียนคนอื่นๆนะคะสามารถมานำเสนอคู่มือให้กับคุณครูฟังได้หลังจากจบคาบเรียนนี้ได้เลยนะคะนักเรียนค่ะจากที่คุณครูให้นักเรียนได้ลองทำคู่มือนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาสะท้อนคิดกันนั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปได้เลยนะคะค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะก็คือกิจกรรมสะท้อนคิดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรกันบ้างนักเรียนตั้งใจดูที่หน้าจอนะคะแล้วก็ทำการหยิบสมุดขึ้นมาสำหรับจดคำถามไปได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ประเด็นคำถามที่1กันก่อนนะคะคุณครูบอกว่าการทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายทำให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้นหรือไม่รู้จักตัวเองมากขึ้นไหมคะเราก็ได้มีการเขียนสะท้อนเกี่ยวกับความรู้สึกของเราลงไปในเล่มคู่มืออย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนทำการจดประเด็นสำหรับการสะท้อนคิดลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนลงมานะคะว่านักเรียนคิดว่าการที่เราจัดทำคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นนะคะทำให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้นหรือไม่แล้วรู้จักมากขึ้นอย่างไรให้นักเรียนเขียนรายละเอียดลงมานะคะค่ะนักเรียนลองจดหัวข้อลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวมีอีกหลายประเด็นให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีก่อนนะคะนี่คือประเด็นที่1นะคะถัดมาในประเด็นที่2ก็คือเป้าหมายที่นักเรียนกำหนดไว้ในคู่มือมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรให้นักเรียนเขียนคำตอบลงมาในสมุดนะคะนักเรียนปลายทางสามารถจดคำถามลงไปได้แล้วก็สามารถเขียนสะท้อนคิดลงไปในสมุดและส่งให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนในประเด็นถัดมานะคะก็คือในเรื่องของนักเรียนได้เคยลองนำแนวทางที่ระบุไว้ในคู่มือไปใช้แล้วหรือไม่ใครเคยนำไปใช้แล้วก็เขียนว่าเคยนำไปใช้มาแล้วนะคะและถ้านำไปใช้แล้วเกิดผลอย่างไรให้นักเรียนเขียนสะท้อนมาว่าเกิดผลอย่างไรเกิดขึ้นนะคะ ค่ะนักเรียนและในประเด็นถัดมานะคะก็คือคุณครูจะถามว่านักเรียนคิดว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรบ้างให้นักเรียนเขียนรายละเอียดลงมานักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรนะคะนี่นะคะก็คือประเด็นที่คุณครูได้ให้นักเรียนทำการสะท้อนคิดมานั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนจดคำถามทันหรือไม่ทันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำการสะท้อนคิดลงไปในสมุดนะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้ให้นำสมุดมาส่งให้กับคุณครูนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนทำการนำสมุดที่นักเรียนสะท้อนคิดนะคะมาส่งให้กับคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการอ่านในแต่ละคนนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังคำถามก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามนี้นะคะคำถามนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าการวางแผนพัฒนาตัวเองด้วยคู่มือ how to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายมีความสำคัญอย่างไรคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรเชิญค่ะ
1: มีความสำคัญก็คือได้รู้จักความรู้สึกตนเองมากขึ้นครับได้เข้าใจในตัวเราว่าเรามีปัญหาอย่างไรครับและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้ครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เรามีการวางแผนพัฒนาตัวเองผ่านคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการที่เรารู้ถึงปัญหาของตัวเราเองแล้วก็นำปัญหานั้นมาใช้ในการแก้ไขแล้วก็พัฒนาผ่านคู่มือนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะก็ถือว่าเราได้มีการนำเสนอกันไปแล้วนักเรียนก็จะทราบถึงข้อบกพร่องของตนเองกันไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็จุดที่เพื่อนบอกว่าควรจะพัฒนาอย่างไรนักเรียนก็นำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาด้วยนะคะค่ะนักเรียนค่ะการที่เราวางแผนพัฒนาตัวเองผ่านคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั้นนะคะก็ถือได้ว่ามีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าจะช่วยทำให้เราได้ทบทวนตนเองอย่างจริงจังค่ะแล้วก็รู้ว่าจุดไหนคือปัญหาของเราหรือว่าพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงค่ะพร้อมทั้งทำการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็แนวทางที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริงนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนการที่เรามีการวางแผนที่ชัดเจนจะช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ไม่หลงทางด้วยค่ะนักเรียนและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความคิดที่หลากหลายนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและอารมณ์ได้อย่างเข้าใจแล้วก็เคารพและมีความสุขร่วมกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการนำเสนอเกี่ยวกับ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งคู่มือนี้นะคะคุณครูจะขอทำการติดตามเป็นระยะนะคะในทุกสัปดาห์ที่มีการเรียนรายวิชาสังคมนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำการเขียนถึงปัญหาของตัวเองแล้วก็การพัฒนานั้นสามารถพัฒนาได้จริงหรือไม่เราทำการเรียนรู้กันไปแล้วนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอโดยคุณครูจะทำการตรวจสอบคู่มือของเราอยู่เสมอนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้แล้วนะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะนักเรียนก็มีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าเดินตามความเป็นไทยนั่นเองค่ะเรื่องที่เราจะเรียนทำการเรียนรู้กันนะคะก็คือเรื่องมารยาทชาวพุทธ1ค่ะค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องมารยาทชาวพุทธค่ะค่ะนักเรียนก็ในชั่วโมงถัดไปเราก็จะทำการเรียนรู้กันใน เรื่องใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็อย่าทิ้งในเรื่องเดิมที่เราทำการเรียนรู้กันไปนะคะให้นักเรียนพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนะคะก็ฝากนักเรียนเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเล่มคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายนะคะนักเรียนนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยหรือไม่เอ่ยมีไหมคะค่ะไม่มีนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะถ้าหากพูดถึงศิลาจารึกดิฉันเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนเลยคงจะคิดไปถึงศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศิลาจารึกที่เรากำลังจะมาหาความรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้วยแต่ว่าจะบันทึกเรื่องราวอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวจากศิลาจารึกนี้ค่ะคุณพิมพ์พันธ์ไพบูลย์หวังเจริญค่ะเป็นนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หมูนะคะพี่หมูคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นศิลาจารึกเมื่อสักครู่ที่หนูพูดเนี่ยถูกไหมคะว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทสะดกก๊กธม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่มีศิลาจารึกอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะคุณผู้ชมทั้ง2หลัก2รายการนี้มีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: บันทึกข้อมูลไม่เหมือนกันค่ะจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์ประกาศห้ามใช้ข้าทาสที่ถวายไว้กับศาสนสถานไม่ใช้ประโยชน์โดยพระการส่วนจารึกสระก๊กธมหลักที่2เนี่ยจะบันทึกเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขมรโบราณยาวนานมากเพราะว่าจารึกหลักนี้มีบันทึกหลักฐานว่าจารึกเมื่อพ.ศ.1595แต่ว่าเล่าเรื่องย้อนหลังไปถึงพ.ศ.1300เศษๆในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2เพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี
0: ้
1: ถึง12พระองค์แล้วก็จะมีการทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเยอะมาก
0: ค่ะเหมือนกับศิลาจารึกหลักที่2ตรงนี้เนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนด้วยใช่ไหมคะพี่หมู
1: มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เชิงถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสื่อที่บันทึกเรื่องราวของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน
0: คือชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นของเขมรจริงเนี่ยจุดพื้นที่ในการตั้งเนี่ยคืออยู่ในบ้านเรา
1: ในบริเวณประเทศไทยใช่ค
0: ่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดถึงกันค่ะพี่หมูเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ของปราสาทสะดกก๊กธมเนี่ยนะคะบางคนก็อ้างว่าเจอที่ปราสาทสะดกก๊กธมนี่แหละแต่บางข้อมูลก็บอกว่าไปเจอที่เมืองพร้าวตกลง2ที่นี้อยู่ใกล้อยู่ห่างอะไรกันยังไงคะ
1: คือที่เดียวกันนะคะ
0: ที่เดียวกัน
1: คือที่เดียวกันก็คือสะดกก๊กธมเนี่ยที่เป็นปราสาทเนี่ยมันเป็นดงใหญ่เพราะว่าสะดกก๊กธมเนี่ยมันมาจากคำว่าสล็อกซึ่งแปลว่ารกทึบ
0: รกทึบ
1: ก็คือต้นกกธมก็คือใหญ่เพราะนั้นเขาก็คงมองเห็นบริเวณตรงเนี้ยว่าเป็นดงกกใหญ่
0: กกใหญ่
1: ใช่เขาก็เลยเรียกสล็อกก็ธม
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าวเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านแถบนั้นเขาจะเรียกบริเวณดงทึบตรงเนี้ยว่าเมืองพร้าวแล้วเขาก็เรียกปราสาทตรงเนี้ยว่าปราสาทเมืองพร้าว อันนี้ก็น่าจะเป็นว่าคนที่เข้าไปในนั้นเห็นต้นมะพร้าวเป็นหลักเราก็เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: การที่เราเจอศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันสามารถศึกษาอะไรคือนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะนำมาต่อยอดจนถึงณปัจจุบันนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือตัวอักษรที่เขาใช้ตัวอักษรนี่คือตัวอักษรอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเราก็อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือแปลกๆนะไม่ใช่ตัวแบบเดียวกันภาษาที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญมันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้คนตรงนั้นน่ะเขาใช้ภาษาอะไรแล้วก็มันก็เป็นภาพสะท้อนอีกว่าเราได้รับวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลการบันทึกเนื้อหาเรื่องราวมาจากใครอย่างเช่นจารึกสะดกก๊กธมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤต
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็คงตามพราหมณ์ตามเจ้าของภาษาเดิมมาแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวภาษาเขมรทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนเขมรน
0: ะ
1: เขมรโบราณท่านก็เลยบันทึกทั้งสองภาษาก็คือทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรและอีกส่วนนึงก็คือพัฒนาการตัวอักษร
0: นี่แหละค่ะ
1: เมื่อมาจากอินเดียใต้รูปหนึ่งพอมาอยู่บริเวณนี้ตัวหนังสือก็พัฒนาการไปตามความถนัดหรือว่าความรู้ของคนในพื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นตัวอักษรก็ต้องพัฒนาตามผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย
0: ค่ะ นี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะจากเรื่องของการศึกษาศิลาจารึกนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้ใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ที่ปราสาทจะดอกก๊อกทมนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาฝากกันค่ะในช่วงของกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้ดิฉันและพี่หมูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ